0: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
1: ก็ได้เรียนย้ำโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับใครก็ตามที่คิดจะลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมพอผิดกฎหมายเสร็จเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมคราวนี้มันยุ่งป่ะในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาเขาต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหวประชากรมีแค่70ล้านคนเองผมพยายามจะให้ทุกคนได้เห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใคร
0: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธ
2: ใบอนุญาตควรจะมีอายุหรือเปล่าใบอนุญาตครอบครองปืนเพราะปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอายุมันยาวเลยก็ท่านนายกก็สั่งการเมื่อวานว่าควรจะมีอายุนะแล้วก็เสนอแนะว่าควรจะเป็น3ปีนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องของการโอนแล้วก็ในเรื่องของการเอาไปใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเขาไปศึกษาเวลานะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างแล้วเราจะปิดมันยังไงแล้วก็ใช้แนวของต่างประเทศเนี่ยใช้ได้ยังไงครับทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าวันนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์สมมุติว่าซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดกับสต็อกพอออกใบอนุญาตครอบครองเราก็จะรู้แล้วว่าใคร
0: ล่าสุดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเพิ่มขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ4ปีพร้อมเห็นชอบร่างแถลงการร่วมอีก2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้ง2ประเทศจะร่วมลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาค และพหุภาคีโดยปฏิญญาร่วมดังกล่าวจะเป็นกรอบสำคัญต่อยอดจากแผนปฏิบัติการร่วมของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยนิวซีแลนด์คริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีกำหนดลงนามในช่วงการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
4: ความคืบหน้าแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี
5: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมและไทยไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันได้
6: ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายที่หลังจากผมได้ไปเจรจากับตัวท่านรัฐมนตรีของมาเลเซียแล้วก็สรุปสถานการณ์ล่าสุดก็คือทางมาเลเซียก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินแล้วก็ตรวจสอบด้านสุขอนามัยของทางกุ้งในเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเราก็จะไปตรวจปลากระพงเขาในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คาดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยถ้าทุกอย่างผ่านก็จะสามารถให้ทั้งสองฝ่ายนี้เปิดค้าขายกันได้นะครับ
5: เช่นเดียวกับดาโตซารีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าได้หารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้และจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงที
4: กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้านายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงที สำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมา

0: ามีน้ำท่วมที่พะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลกน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและจังหวัดสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นรพ.ส.ต.แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิด
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่โรงเรียนตชด.บ้านชายควรตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบ็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดพกผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีระหว่างแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีมามูสอับบาสแห่งปาเลสไตน์เมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีแอร์โดนกล่าวหาว่ารัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีเป้าหมายที่จะลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญของมนุษยชาติโดยอาศัยผลประโยชน์จากความวุ่นวายและความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าการกระทำของอิสราเอลจะไม่มีวันประสบความสำเร็จและอุดมการณ์ของปาเลสไตน์จะเติบโตต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีอับบาสเดินทางเยือนกรุงอังการาของตุรกีอย่างเป็นทางการวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับผู้นำตุรกีเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติปาเลสไตน์ซึ่งจะมีขึ้นวันที่28พฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสหภาพยุโรปและอีก30ประเทศอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาเมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อการประหารชีวิตกลุ่มผู้ประท้วงและการใช้โทษประหารชีวิตของทางการอิหร่านซึ่งถือเป็นการปิดปากผู้เห็นต่างข่มขู่และคุกคามประชาชนรวมถึงเป็นการลงโทษต่อบุคคลที่ใช้สิทธิมนุษยชนของตนเองพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตโดยทันทีและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลขององค์การสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการประหารชีวิตพลเรือนของอิหร่านที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งมีผู้ถูกประหารชีวิตในเหตุการณ์เหล่านี้ไปแล้วอย่างน้อย83ราย
0: นางมาการิต้าโรเบลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสเปนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อตอบโต้ที่นายอับเดลลาตีฟอูอาบีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของโมร็อกโกอ้างว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาที่อยู่ภายใต้การยึดครองของสเปนควรส่งคืนให้กับโมร็อกโกอย่างเป็นทางการโดยนางโรเบลย้ำว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาเป็นของสเปนโดยสมบูรณ์ไม่อาจแตะต้องได้และการรุกล้ำทั้งสองเมืองนี้ถือเป็นการโจมตีสเปนทั้งหมดขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าบูรณภาพแห่งดินแดนของสเปนจะไม่มีวันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการเจรจาพร้อมเรียกร้องให้ทุกคนระมัดระวังและมีความรับผิดชอบที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข้อเท็จจริงนี้ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได้
1: บริษัทแซกผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานคาตาเนียบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีประกาศระงับเที่ยวบินของท่าอากาศยานคาตาเนียเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันพุธจนถึงเวลาประมาณ 14:00 น.ของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟเอตนาเกิดการปะทุรวมทั้งพ่นเท่าฐานและลาวาขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเกาะซิซิลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและควันเท่าฐานภูเขาไฟแผ่ขยายเคลื่อนตัวลอยข้ามไปยังหลายพื้นที่ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรงและจะมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงล่าสุดในรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมกลุ่ม A นัทนิชาการะเกตยกท่าสแนทได้89กิโลกรัมจบอันดับ6ส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้118กิโลกรัมจบอันดับ5ส่วนน้ำหนักรวมสถิติ207กิโลกรัมจบอันดับ5ขณะที่ชาโนซาคาดาโรวาจากอุซเบกิสถานรับ2เหรียญทองจากท่าสแนท99กิโลกรัมและน้ำหนักรวม220กิโลกรัมส่วนเหรียญทองท่าคลีนแอนด์เจิร์กเป็นของฮัตติเซดีกี้มูนานีจากอิหร่าน126กิโลกรัมสรุปผลงานจอมพลังไทยในรายการนี้คว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ประเทศไทยรายการที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอะสิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมืออันดับ3ของประเทศไทยออกคิวได้อย่างเฉียบขาดและแม่นยำเอาชนะหยิกสำโรงนรุตรัตน์มุกดาอดีตแชมป์โลกอาวุโส4ต่อ1เฟรมส่งผลให้ไบรท์ศรีราชาประคัตสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะมืออันดับ19ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้เพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000ซินซินเนติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาในรอบคัดเลือกรอบแรกหญิงเดี่ยวรัตนาธาราได้ดีมืออันดับ79ของโลกเอาชนะเอมสันโจนมืออันดับ134ของโลกจากออสเตรเลีย7ต่อ5ทั้ง2เซตขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ109ของโลกเข้าหัวชนะวิกตอเรียฮิมาเนสคาซินเซวามืออันดับ122ของโลกจากอันดอร่าไป6ต่อ3ทั้ง2เซตทำให้ลาลานาเข้าไปเจอกับมนัญชยาเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเนกาลีเซวิลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนซ์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กอินเตอร์เนชั่นแนลบอลรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเลมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณรัตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติภาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบิลอนานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดฉัตรชัยเดชาบุตรดีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าการเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน

0: และน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง98ซมและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1.40ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง72ซมและเวลา 14:24 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1.03ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
1: 1 นาทีกับกปท.
0: การนั่งขับรถในท่าที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและลดอาการปวดเมื่อยจากการขับรถเป็นเวลานานได้อีกด้วยหลายคนอาจมองข้ามการปรับตำแหน่งเบาะนั่งแต่แท้จริงแล้วการปรับท่านั่งให้เหมาะสมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับขี่อย่างปลอดภัยการนั่งขับขี่ผิดท่าเสี่ยงกล้ามเนื้อคออักเสบหากปรับเบาะไม่พอดีขณะขับขี่ต้องก้มชะโงกหรือเหยียดแขนจนไหล่เกร็งอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยและอาจลุกลามเป็นกล้ามเนื้อตึงหรืออักเสบได้ง่ายเสี่ยงเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทการนั่งท่าเดิมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อหลังตึงและหมอนรองกระดูกถูกกดทับต่อเนื่องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและอาจฉีกขาดได้ง่ายการนั่งถูกท่าปรับเบาะให้เข้าที่เพื่อการขับขี่ที่เข้าทางจับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้างตำแหน่ง3และ9นาฬิกาเว้นระยะหน้าอกจากพวงมาลัยอย่างน้อย 25-30 เซนติเมตรปรับความสูงของเบาะให้เหมาะสมปรับระยะเบาะให้พอดีพิงสบายหลังแนบพนักพิงนั่งได้เต็มเบาะควบคุมรถได้ถนัดค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสอเสือนอหนูทอธงยอยักษ์สระอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประโยชน์ของไส้เดือนดินตอนที่1ไส้เดือนดินสามารถนำมาผลิตเป็นยาชนิดต่างๆบางส่วนนำไปจากประเทศไทยเป็นไส้เดือนดินตากแห้งที่ส่งออกโดยชาวบ้านในอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมโดยจับไส้เดือนดินจำนวนมากส่งออกไปยังประเทศจีนและไต้หวันเพราะชาวจีนเชื่อว่าการบริโภคไส้เดือนดินจะทำให้สมรรถภาพทางเพศของเพศชายดีขึ้นจึงผลิตยาหรืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมของไส้เดือนดินออกจำหน่ายนอกจากนี้เชื่อว่ามีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระและบำรุงตับสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางรวมทั้งยารักษาโรคในมนุษย
6: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
7: ้กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่งผลให้ระดับน้ำของแม่น้ำโขงสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน8จังหวัดริมน้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงและประเทศสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงอย่างใกล้ชิดติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปียาพันธ์ยังเทียนครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับผม
9: ค่ะตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยเฉพาะริมแม่น้ำโขงค่ะที่ระดับน้ำสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนภาพรวมณขณะนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
10: ภาพรวมของแม่น้ำโขงนะครับซึ่งทางประเทศลาวมีการปล่อยน้ำเพิ่มจากเขื่อนที่อยู่ในประเทศลาวนะครับมาประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ตรงตัวเขื่อนไซยบุรีมีการระบายน้ำที่ประมาณวันละ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งส่งผลให้

0: ่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนะครับจังหวัดหนองคายจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีน้ำใกล้ระดับสูงแต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่ง 0.5 เมตรมั่งนะครับที่นครพนม 0.8 ที่มุกดาหารก็ประมาณ 0.9 นะครับผมยังถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่งแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงนะครับผมแต่ทั้งนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่าในเรื่องของการบริการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC นะครับกับประเทศเราในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบุรีเขื่อนน้ำเทินเขื่อนน้ำงึมหรือเขื่อนดอนสะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับผมทำให้เราสามารถที่จะคุยกันว่าเราจะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้างนะครับ แต่ทั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่าสถานการณ์ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพนมในประเทศลาวตอนกลางและในประเทศเมียนมาที่มาจากแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำลวกครับก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยครับสูงกว่าระดับในเรื่องของจุดต่างๆบางครั้งเนี่ยในบางจังหวัดเช่นจังหวัดนครพนมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าพนมหรือตัวอำเภอเมืองเองเนี่ยก็จะมีจุดต่ำๆนะครับที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทอะเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นได้หรือแม้กระทั่งตรงจังหวัดหนองคายนะครับก็มีจุดต่ำตรงนี้ของแม่น้ำโขงก็ทำให้น้ำท่วมแต่ต้องเรียนนะครับว่าคาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก 2-5 วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้ครับ
1: ตอนนี้ในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเองจังหวัดไหนหรือพื้นที่ไหนคะที่ในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอะคะ
0: ก็มีบึงกาฬหนองคายนครพนมนะครับผมซึ่งพื้นที่ที่สำคัญสำคัญก็ในตัวอำเภอเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบึงกาฬหนองคายนครพนมเนี่ยที่ดูจากการคาดการณ์แล้วเนี่ยก็ไม่น่าที่จะร่วมนะครับแต่อาจจะมีจุดต่ำๆบ้างซึ่งทั้งจังหวัดต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีการเรียงกระสอบทรายกั้นน้ำที่จะไหลเข้าไปแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำติดที่จะสูบน้ำจากภายในออกไปสู่แม่น้ำโขงนะครับผมใน3จังหวัดเนี่ยครับที่มีความเสี่ยงเราอาจจะเห็นภาพในเรื่องของตลาดริมโขงนะครับซึ่งสร้างอยู่ในติดตลิ่งแม่น้ำโขงครับที่เป็นเหมือนสินค้าอินโดจีนนะครับผมก็อาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่บ้างที่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นเรื่องของแม่น้ำโขงซึ่งมักจะขึ้นสูงในช่วงนี้ครับผม
1: อย่างในโซเชียลค่ะมันมีความกังวลว่าน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นในแม่น้ำโขงเนี่ยเกิดจากการที่ประเทศข้างบนปล่อยน้ำโดยไม่แจ้งอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะ
0: อันนี้ไม่จริงอะครับผมจากประเทศข้างบนเช่นประเทศจีนเนี่ยเขื่อนจิงโหงเนี่ยปล่อยวันละ 1,800 เองนะครับผม1,800 ลูกบาศก์เมตรทีแล้วเขาก็แจ้งมานะครับเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศจีนกับทาง MRC นะครับทั้ง13เขื่อนนี้ก็แจ้งนะครับผมแล้วก็มีการประสานล่วงหน้ามีการคาดการณ์นะครับมีการวิเคราะห์สถานการณ์จากทาง MRC แล้วก็ส่งมาให้ทางฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาฝั่งเวียดนามแล้วก็ตัวเราเองนะครับผมก็มีการแจ้งล่วงหน้าแต่อาจจะต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เราได้มีการประสานทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายที่เชียงแสนจังหวัดเลยที่เชียงคานนะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าครับผมแล้วก็จะมีการคาดการณ์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยก็มีการคาดการณ์และแจ้งเตือนไปในสื่อต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำโขงนะครับได้รับทราบข้อมูลครับ
1: สถานการณ์ภาคเหนือเองนะคะในหลายจังหวัดตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างแล้วคะแล้วพื้นที่ไหนที่เรายังต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะ
0: จะเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมขังนะครับในบางที่ที่เป็นที่ต่ำเช่นอำเภอเทิงอำเภอพญาเมงรายนะครับหรือตัวดอยหลวงที่เคยท่วมอยู่เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วแล้วตอนนี้เองที่พะเยานะครับที่ดอกคำใต้ก็มีน้ำท่วมต้องเรียนนะครับว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้นะครับแต่ยังมีปริมาณน้ำไหลสู่แม่น้ำยมเราเห็นภาพน้ำที่ยังห่างจากกำแพงเนี่ยประมาณสักเกือบเมตร50นะครับแล้วก็มีการติดตามตลอดท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มีการติดตามนะครับในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก็ที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมบ้างที่สวรรคโลกครับที่เป็นที่ลุ่มต่ำอะไรเงี้ยนะครับส่วนในแม่น้ำปิงนะครับที่เชียงใหม่เองเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์ก็ยังไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะน้ำท่วมนะครับผมในส่วนของจังหวัดน่านเองก็จะมีท่วมที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับในฝั่งเวียงสาที่เป็นจุดที่เป็นฝัดเพนหรือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำครับตอนนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่แบบนี้แต่ในส่วนของภาคกลางเองนะครับก็ยังไม่มีการเลยน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยก็ยังมีไม่มากครับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

0: ครับตรงจุดที่นครสวรรค์เนี่ยก็มีประมาณ 25% เองนะครับผมแล้วก็น้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อทีถือว่าน้อยมากนะครับแล้วเรากำลังบริหารจัดการเพื่อที่จะรับสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็มีการที่จะลดการระบายน้ำขนเขื่อนต่างๆเพื่อที่จะเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครับผม
1: ค่ะจากนี้ไปอะค่ะเราต้องเฝ้า

0: พายุดอลฟินนะครับที่เข้ามานะครับก็ไปขึ้นฝั่งที่จีนทิศทางที่ดูภายในเดือนสิงหาเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีพายุเข้าประเทศไทยเลยแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าในปีเอลนิโญเนี่ยส่วนใหญ่พายุจะไม่เข้าประเทศไทยซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดสภาวะเขาเรียกว่าภัยแล้งขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงเนี่ยครับผม
1: ค่ะนั่นแปลว่าอย่างนี้ก็คือในพื้นที่ภาคกลางหรือลุ่มน้ำเจ้าพระยายังค่อนข้างผ่อนคลายหรือสบายใจได้ค่ะเกี่ยวกับการรับน้ำเหนือ
0: ใช่ครับที่เราตรวจสอบเนี่ยปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียนนะครับว่าไหลมาแค่จากแม่น้ำปิงเนี่ยประมาณ 10% นะครับผมจากแม่น้ำน่านเนี่ยประมาณเกือบ 30% นะครับแล้วมารวมกันที่นครสวรรค์เนี่ยเกือบประมาณ 20% นะครับประมาณ800ลูกบาศก์เมตรทีแล้วมาถึงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งเราเคยระบายสูงสุดได้ประมาณสัก 2,900 เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้เราระบายสูงสุดตอนนี้ที่400เคยระบายสูงสุดตอนเดือนพฤษภาที่690แล้วก็คาดว่าปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยน่าจะตกทางเหนือเขาเรียกเหนือนครสวรรค์ไปเนี่ยประมาณอีกสัก500กว่ามิลแล้วก็ตกมาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณอีกประมาณเกือบ400กว่ามิลซึ่งถ้าดูตัวปริมาณฝนที่ตกในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยคาดว่าเราสามารถบริหารจัดการแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วก็น่าจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปี68ครับแล้วก็เราไม่น่าจะระบายน้ำเกิน700ถึงพันลูกบาศก์เมตรทีที่ใช้เขื่อนเจ้าพระยาครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้รองไพฑูรย์นะคะเน้นย้ำกับเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้น้ำในช่วงเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญหน่อยค่ะว่าต้องใช้อย่างไร
0: ครับก็ต้องขอเรียนนะครับว่าปีนี้เป็นปีเอลนิโญซึ่งถ้าเราดูจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่แอนนิโญ 3.4 เนี่ยอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากอาจจะประมาณ 2.5 ถึง 3ซึ่งตัวนี้จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนิโญเพราะนั้นเกษตรกรเนี่ยควรที่จะสำรองน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองให้พอแล้วก็งดการใช้น้ำในกิจกรรมที่สิ้นเปลืองนะครับผมในส่วนของเป็นที่เป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การปศุสัตว์การประมงต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยต้องวางแผนการจับการเลี้ยงให้ดีนะครับอย่าให้บ่อน้ำแน่นและปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราจะผจญภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยประมาณ 6-7 เดือนเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราต้องมีน้ำให้พอนะครับเพราะนั้นอยากให้เกษตรกรระมัดระวังมากแล้วก็อย่าเสี่ยงปลูกพืชใดๆที่คิดว่าเรามีน้ำไม่พอนะครับเพราะจะทำให้เกิดเสียหายได้นะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้เตรียมสำรองน้ำในพื้นที่ตัวเองเท่าที่ทำได้ในส่วนของรัฐเองก็จะบริหารสถานการณ์โดยเฉพาะท่านนายกตีเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับใหมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการสำรองงบประมาณไว้ช่วยเหลือกรณีที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมศิลปากรเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติติดตามจากรายงานค่ะ
4: ตลอดเดือนสิงหาคมนี้กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจึงรวมพลังกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สืบสานพระราชปณิธานร่วมกันรักษามรดกของชาติซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่ากรมศิลปากรได้นำร่องเปิดเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมประกอบด้วยอาคารกรมศิลปากรเดิมซึ่ง

0: ขณะนี้ปรับปรุงเป็นอาคารเกียรติยศใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกจากประเทศต่างๆจำหน่ายหนังสือที่ระลึกของกรมศิลปากรและร้านภูฟ้าเปิดการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งแต่ทรงพระเยาว์เป็นภาพดั้งเดิมไม่ต่ำกว่า30ภาพรวมถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงห์พีระศรีจัดแสดงผลงานของบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยที่ทรงคุณค่าพร้อมกับการเยี่ยมชมอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงที่เป็นต้นกำเนิดของหอสมุดแห่งชาติภายในมีการแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5ตู้พระธรรมและนิทรรศการเครื่องโต๊ะลายครามของจีนนำมาจากนักสะสมที่มีชื่อเสียงของไทยและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งหาชมได้ยากพร้อมทั้งการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งมีการเปิดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับผ้าโบราณเรื่องสยามภัทราภรณ์พิไลเทิดทายพระพันปีนำเสนอพระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงอนุรักษ์พลิกฟื้นผ้าไทยมีการนำผ้าโบราณจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศมาจัดแสดงชิ้นสำคัญได้แก่ผ้าปักด้วยปีกแมลงทับเก่าที่สุดเท่าที่หาได้อายุมากกว่า100ปีซึ่งการเปิดงานวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยในสมัยต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเนืองแน
1: ่
0: น
1: ในตึกแต่ละหลังก็จะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปเป็นต้นว่าตึกกรมเก่าไฮไลท์จะเป็นเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ต้องเรียนว่าเป็นรูปต้นฉบับทั้งนั้นเป็นของนักสะสมที่มีชื่อเสียงที่นำมาให้เรายืมจัดมันก็จะเข้ากับบรรยากาศของตึกของกรมเก่าแล้วก็ยังมีร้านขายของที่ระลึกร้านจำหน่ายหนังสือกับประวัติความเป็นมาของกรมอันนี้ก็ตึกกรมเก่านะครับติดกันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติของท่านอาจารย์สิงห์พีระศรีหลังจากนั้นจะมาต่อที่ตึกแดงตึกแดงหรืออาคารถาวรวัตถุจะเป็นอาคารที่จัดแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5จัดแสดงตู้พระธรรมลายรถน้ำสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ไม่ต่ำกว่า60ตู้
0: สำหรับพื้นที่จัดแสดงที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือการเปิดรอบโรงละครแห่งชาติจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติโดยการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพรหมมาศซึ่งเป็นตอนแรกของการเปิดรอบการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพนอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมกับการบรรเลงโดยวงออเคสตราและวงปี่พาทย์รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีทั้งไทยและสากลซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจองบัตรเต็มทุกที่นั่งทำให้ต้องเปิดรอบเพิ่มเติมเป็นพิเศษอีกครั้งในวันที่23สิงหาคมซึ่งการนำร่องเปิดเส้นทางรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ย้อนกลับไปวันวานบนถนนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจมาริชโยรายงาน
2: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยโรงเรียนในสังกัดอย่างเข้มงวดครอบคลุมด้านจิตใจและสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่มั่นคงให้กับสถานศึกษาติดตามรายละเอียดจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: สถานศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจึงไม่เพียงครอบคลุมแค่มาตรการป้องกันอาคารสถานที่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยทางด้านจิตใจและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การเฝ้าระวังภัยในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมองอย่างครอบคลุมรอบด้านซึ่งในประเด็นดังกล่าวนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครได้พิจารณาองค์ประกอบสำคัญทั้ง5มิติในการระวังภัยให้กับสถานศึกษาในปัจจุบันให้ครอบคลุมได้แก่การดูแลสภาพจิตใจของเด็กการเยี่ยมบ้านเพื่อเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมครอบครัวการปรับอัตราส่วนครูต่อเด็กให้เหมาะสมเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนและมาตรการเฝ้าระวังการนำอาวุธเข้ามาในพื้นที่โดยทุกมิติจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคน
5: มันมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบเราไม่สามารถจะพลาดตรงไหนได้เลยเรื่องแรกเลยเรื่องจากเด็กเองว่ามีปัญหาอะไรไหมเราต้องการความช่วยเหลือจากเราตรงไหนไหมอันที่สองก็คือบ้านครอบครัวว่าเขามีความหนักใจปัญหาอะไรไหมเราต้องเข้าไปสังเกตโครงการที่เหมือนกับไปเยี่ยมบ้านให้ครูเนี่ยไปรู้จักพ่อแม่ของเด็กเข้าใจปัญหาของเด็กมากขึ้นอันที่สามเรามีอัตราส่วนเด็กต่อครูเนี่ยมากเกินไปไหมครูดูแลเด็กได้อย่างครบถ้วนไหมอันที่สี่คือการบูลลี่เกิดขึ้นจริงไหมในโรงเรียนมีการดูแลอย่างไรอันที่ห้าคือเรื่องนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนไหมนั่นต้องทำทั้ง5มิตินี้ให้ครอบคลุมสิ่งสำคัญคือมันต้องมีจุดที่เราสามารถแจ้งเหตุหรือว่ามีระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้ถ้าครูเองเห็นว่าเด็กมีปัญหาก็ต้องมีช่องทางที่มีความช่วยเหลือจากภายนอกเข้าไปได้สามารถให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้เนี่ยก็เด็กก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนักจิตวิทยาต่างๆเข้ามาช่วยด้วย
4: ขณะเดียวกันในด้านการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยดังกล่าวสู่การปฏิบัติเชิงรุกในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนั้นนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเล่าว่าได้นำมาตรการดังกล่าวมาปรับใช้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง437แห่งโดยมีกระบวนการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียนการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้อย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้งควบคู่กับการพัฒนาทักษะครูร่วมกับภาคีเครือข่ายและการนำแพลตฟอร์มมาใช้รับแจ้งเหตุเพื่อส่งต่อการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
6: เรามีการเพิ่มเติมเรื่องของการซักซ้อมการอบรมนะคะให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง400สังกัดโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยทุกโรงเรียนก็จะมีการตรวจคัดกรองตรวจค้นกระเป๋านักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพเรื่องอาวุธก็มีการกำชับเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมีการซักซ้อมเรื่องของหนีซ่อนสู้เป็นการปฏิบัติตนในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินภาคเรียนละ1ครั้งอยู่แล้วนะโดยเฉพาะคุณครูเราได้มีการเติมทักษะเรื่องของการคุ้มครองเด็กกระบวนการแจ้งระบบร้องเรียนผ่านโซเซฟเป็นแพลตฟอร์มเรื่องส่งต่อในงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาก็มีการแจ้งมาตามสำนักการศึกษาบ้างนี่เรามีการกระบวนการให้ความช่วยเหลือและการส่งต่อกระทรวงพม.หรือโรงพยาบาลศูนย์ใกล้เคียงหรือสนามที่ตำรวจในบริเวณที่สามารถจะให้ความช่วยเหลือได้
4: จะเห็นว่าการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงต้องอาศัยทั้งการวางระบบที่รัดกุมและการดูแลอย่างเข้าใจรวมทั้งการส่งต่อนโยบายให้เกิดการปฏิบัติจริงได้อย่างรวดเร็วและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมั่นใจในทุกๆวันชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังสร้างความกังวลว่าจะกลายเป็นเครื่องมือทำให้การโจมตีทางไซเบอร์มีความรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นด้วยติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
7: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นในฐานะเครื่องมือที่ช่วยตรวจจับช่องโหว่และป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ AI โดยเฉพาะระบบที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองที่เรียกว่า AI Agent กำลังสร้างความกังวลว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจกลายเป็นเครื่องมือที่เพิ่มความรวดเร็วและความซับซ้อนของการโจมตีทางไซเบอร์ได้เช่นกันความกังวลดังกล่าวชัดเจนขึ้นหลังสถาบันความมั่นคงด้าน AI ของอังกฤษเปิดเผยว่าแบบจำลอง AI Agent รุ่นใหม่ของ OpenAI และ Anthropic ดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยถึง17ครั้งจากการทดสอบทั้งหมด122ครั้งโดย AI เหล่านี้ทำการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามโน้มน้าวผู้ดูแลโครงการซอฟต์แวร์ให้อนุมัติการใช้โค้ดดังกล่าวด้านนายอดัมเมเยอร์สหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการต่อต้านภัยคุกคามของ CrowdStrike ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบเพื่อดูว่า AI จะดำเนินการนอกเหนือจากสิ่งที่คาดการไว้หรือไม่มากกว่าจะสะท้อนถึงพฤติกรรมของระบบ AI ที่ประชาชนทั่วไปใช้งานแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าคือการที่มนุษย์นำ AI มาเพิ่มขีดความสามารถในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ตั้งแต่การค้นหาช่องโหว่วิเคราะห์และเลือกเป้าหมายสร้างมัลแวร์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายหรือเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนถึงการหลอกลวงที่มีความแนบเนียนมากขึ้น รายงานของ IBM บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐพบว่า1ใน4ของเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์2568ถึงเดือนมีนาคม2569มีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการก่อเหตุและการโจมตีในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ56จากปีก่อนหน้าภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นทำให้หลายประเทศเริ่มนำ AI มาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยนายโยอิ

0: จิอิดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาใช้ AI ขั้นสูงภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับผู้ก่อเหตุที่ใช้ AI ค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามมนุษย์จะยังเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายขณะที่สหภาพยุโรปออกกฎหมายเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจาก AI ผ่านกฎหมายควบคุม AI ซึ่งกำหนดมาตรการควบคุม AI ตามระดับความเสี่ยงรวมถึงข้อกำหนดด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการประเมินและการทดสอบระบบ AI ขั้นสูงก่อนนำเข้าสู่ตลาดยุโรปเพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนนำไปใช้งานจริงความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า AI กำลังกลายเป็นทั้งเครื่องมือของทั้งฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกันในโลกไซเบอร์อย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญไม่ได้อยู่ที่การพัฒนา AI ให้มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการกำหนดขอบเขตและกำกับดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันภัยคุกคามกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างภัยอันตรายเสียเองเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
3: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนชัยชนะของประเทศนี้โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือความสงบไม่เป็นบอสเนียเป็นไทยแลนด์เป็นเมืองไทยที่จะมีความเจริญก้าวหน้าจนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อมูลนิธิชัยพัฒนาชัยของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์คือความสงบความเจริญความอยู่ดีกินดีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2537

0: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 13:00 นไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันพฤหัสที่13สิงหาคมค่ะติดตามทิศทางข่าวกันเช่นเคยนะคะอยู่กับประวินัยบ่ายคล้อยและวันนี้ช่วงที่2จะคุยกันกับอาจารย์อ้นดร.ภัทรศิริรัตนการนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันกับอาจารย์อ้นแน่นอนค่ะส่วนวันนี้นะคะอัปเดตกันก่อนเลยค่ะสำหรับเรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการสอบทุจริตท้องถิ่นปี68นี่ก็ได้พูดถึงเรื่องของผลสอบนะคะก็บอกว่ามีช่องโหว่แล้วก็พฤติการที่สอทุจริตเกือบทุกขั้นตอนค่ะไล่มาตั้งแต่เรื่องของการกำหนดอัตราว่างการจัดทำ TOR มาถึงการจัดสอบตรวจคะแนนประกาศผลไปจนถึงเรียกบรรจุนะคะซึ่งมีการอนุมัติอัตราว่างเนี่ยประมาณ 8,500 อัตราแต่บรรจุจริงมากถึงเกือบ2เท่าค่ะคุณผู้ฟัง 15,000 กว่าอัตราแล้วก็มีหลักฐานแก้คะแนนผู้สอบตกเป็นผู้สอบได้เนี่ยนะคะนี่คือสิ่งที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้รายงานผลการตรวจสอบนะคะแล้วก็ส่งรายงานนี้ให้กับนายรัฐมนตรีไปแล้วนะคะดังนั้นก็เนี่ยค่ะสรุปยืนยันชัดเจนนะคะว่ามีพฤติการที่สอบไปในทางทุจริตเนี่ยเกือบจะทุกขั้นตอนเลยที่ไล่มาเนี่ยนะคะประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการหยิบยกขึ้นมาตรวจสอบก็คืออย่างการกำหนดอัตราว่างเนี่ยพบว่ากรรมการกลางอนุมัติอัตราว่างที่เป็นที่มาของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเนี่ยประมาณ 8,500 อัตราแต่ทำไมถึงมีการบรรจุจริงได้ถึง 15,000 อัตราสาเหตุหนึ่งก็มาจากมติกรรมการกลางค่ะที่จะให้อำนาจกับกรรมการจังหวัดกรรมการท้องถิ่นกรรมการอบต.สามารถจะเรียกบรรจุตามบัญชีผู้สอบได้เองก็คือพอมีอัตราว่างปุ๊บก็ไม่ต้องเสนอกรรมการกลางพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ช่องโหว่หนึ่งซึ่งกรรมการเห็นว่าแนวทางนี้ไม่ได้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของหน่วยงานรัฐในการควบคุมค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเดือนเรื่องประโยชน์ตอบแทนเรื่องค่าจ้างซึ่งควรจะบรรจุตามกรอบอัตราว่างที่ได้รับการอนุมัติอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะเป็นเรื่องระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นที่จะกำหนดให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต้องไม่เกินร้อยละ40ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งคณะกรรมการก็เสนอให้กระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบประเด็นนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยนะคะส่วนในขั้นตอนการอนุมัติจัดสอบกรรมการกลางก็พบว่าทางกสทค่ะอนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแต่ไม่ปรากฏว่ามีการนำประเด็นการทุจริตเรียกรับเงินในการสอบครั้งก่อนซึ่งเป็นเหตุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งยกเลิกการสอบเนี่ยมาพิจารณาเพื่อจะมีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งกรรมการก็มองว่าจริงๆเนี่ยประเด็นนี้มีความสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานผู้จัดสอบควรจะต้องมาทบทวนบทเรียนเพื่อจะป้องกันการสอบครั้งต่อๆไปด้วยนะคะว่ามีปัญหามีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนทีนี้ ไล่มาค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของ TOR เรื่อง TOR เนี่ยคณะกรรมการก็บอกว่าทางกสทมีมติให้ฝ่ายเลขานุการหรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้จัดทำ TOR โดยไม่ได้พิจารณารายละเอียดของ TOR ด้วยตัวเองทั้งที่กสทเป็นองค์กรที่มีหน้าที่มีอำนาจในการจัดสอบแล้วก็ต้องดูให้การสอบถูกต้องเป็นธรรมและเที่ยงธรรมนะคะซึ่ง TOR ก็ยังระบุให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบคุณภาพของข้อสอบขณะที่คณะกรรมการเห็นว่ากสทเนี่ยควรจะมีระบบควบคุมแล้วก็กำกับดูแลที่เข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องของมาตรฐานคุณภาพข้อสอบซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าการสอบเข้ารับราชการของสำนักงานกพ.ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งซึ่งแม้ว่า TOR เนี่ยจะกำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบการสอบแบบเบ็ดเสร็จเลยทั้งทางแพ่งอาญาและปกครองแต่คณะกรรมการระบุนะคะว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่ทำให้กสทพ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายได้โดยรายละเอียดความรับผิดชอบของกสทและกลุ่มผู้จัดทำ TOR เนี่ยก็ต้องให้กระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบต่อไปนะคะส่วนเรื่องของการดำเนินการของผู้รับจ้างค่ะกรรมการพบว่าผู้รับจ้างเนี่ยได้ว่าจ้างผู้รับจ้างช่วงให้ทำหน้าที่ตรวจผลสอบขณะที่เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างมีคำสั่งให้ผู้รับจ้างช่วงทำสำเนาข้อมูลผลการสอบเพิ่มเติมอีก1ชุดนะคะดังนั้นเนี่ยตรงจุดนี้นี่แหละค่ะก็เป็นความเสี่ยงที่อาจนำมาสู่การทุจริตโดยเฉพาะเมื่อกสทไม่ได้มีระบบตรวจสอบและการกำกับการทำงานของผู้รับจ้างอย่างเข้มงวดเพราะว่า TOR เนี่ยกำหนดให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการสอบทั้งหมดก็เลยให้ตรวจสอบต่อไปค่ะว่าข้อบกพร่องเนี่ยเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่แต่ไม่ว่าผลการตรวจสอบเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะกสทซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทีนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ร้ายแรงที่สุดในรายงานเรียกว่าเป็นจุดวิกฤตเลยนะคะก็คือกระบวนการจัดทำและประกาศผลสอบค่ะซึ่งกรรมการพบว่าผลการตรวจคะแนนของผู้รับจ้างช่วงภายหลังการสอบภาคกอภาคขอไม่ตรงกับผลสอบที่มีการประกาศขณะเดียวกันในใบรับรองผลสอบกสทไม่ได้พิจารณารายละเอียดก็บอกว่าเป็นข้อมูลลับทั้งที่กสทเนี่ยเป็นผู้กำหนดชั้นความลับเองแล้วก็เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสอบและผลสอบโดยตรงโดยรับรองเพียงจำนวนผู้สอบผ่านตามที่ฝ่ายเลขาเสนอมาตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการดำเนินการที่บกพร่องร้ายแรงนอกจากนี้ค่ะจากหลักฐานทางดิจิทัลก็บอกว่ายังพบว่ามีการสั่งการประสานให้เจ้าหน้าที่ของสทเนี่ยแก้ไขข้อมูลผลสอบหลายครั้งแล้วก็ที่สำคัญก็พบทำให้การว่าผู้ที่เกี่ยวข้องบางรายมีการมอบหมายประสานกับบุคคลภายนอกซึ่งก็ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสอบเลยให้เข้ามาดำเนินการแก้ผลสอบที่ประกาศไปแล้วนะคะดังนั้นพฤติการที่บอกไปเนี่ยเป็นพฤติการผิดปกติแล้วก็มีลักษณะทุจริตอย่างชัดแจ้งมีการแก้ไขคะแนนมีทั้งกรณีผู้สอบตกถูกแก้คะแนนให้เป็นผู้สอบได้และกรณีผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วเนี่ยถูกแก้คะแนนให้สูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อลำดับบัญชีรายชื่อในการเรียกบรรจุด้วยเรื่องนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกระบุว่าเป็นการทุจริตการสอบครั้งใหญ่มีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นหลายพันคนเลยนะคะอีกประเด็นที่กรรมการให้ความสำคัญค่ะก็คือหลังเกิดการจับกุมขบวนการทุจริตแล้วเนี่ยกสทก็ยังมีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมนะคะแม้ว่าจะมีเรื่องของข้อสั่งการของรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลกรรมการกลางกรรมการกสทและสทซึ่งอันนี้เนี่ยกรรมการก็บอกว่าเป็นเรื่องผิดปกติแล้วก็มีการอ้างเหตุผลเรื่องความกังวลว่าจะถูกฟ้องแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยมีคำสั่งชะลอการบรรจุในภายหลังดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยเป็นคำถามเป็นความไม่ชัดเจนเป็นข้อสงสัยกับระบบสั่งการแล้วก็บังคับบัญชาในมหาดไทยรวมถึงความล่าช้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาด้วยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้

ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการโดยรวมด้วยดังนั้นทางคณะกรรมการก็เลยเสนอให้ตรวจสอบเชิงลึกถึงแรงจูงใจของความบกพร่องดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้คือสิ่งที่เป็นผลจากการตรวจสอบนะคะมีข้อสังเกตมากมายเลยแทบจะทุกขั้นตอนทีนี้มาถึงแนวทางแก้ไขค่ะทางคณะกรรมการก็เสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะเลขานุการของกสทเนี่ยได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านทั้งภาคกภาคขใหม่แล้วก็ใช้ฐานข้อมูล OMR เป็นฐานคัดแยกข้อมูลบุคคลที่ปรากฏหลักฐานว่ามีการแก้ไขคะแนนดิบโดยมิชอบออกก่อนนะคะแล้วก็ต้องไปทบทวนมติรับรองผลการสอบครั้งที่ผ่านมาเพิกถอนประกาศผลการขึ้นบัญชีแล้วก็การบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ 5. มีการจ่ายเงินเดือนหรือว่าจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ไปแล้วคณะกรรมการก็เสนอว่าต้องติดตามเรียกเงินดังกล่าวคืนเพื่อบรรเทาความเสียหายแก่ราชการโดยเร่งด่วนค่ะนอกจากนี้ทางคณะกรรมการก็ยังเสนอให้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะได้พิจารณาว่ากสทควรเป็นผู้ตรวจสอบต่อไปหรือไม่เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการตรวจสอบของกสทด้วยถ้ายังให้ตรวจสอบต่อเนี่ยก็ต้องมีกลไกโครงสร้างใหม่ที่มีธรรมาภิบาลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรอบอัตรากำลังอำนาจหน้าที่ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพข้อสอบและระบบควบคุมข้อมูลนะคะส่วนภาพใหญ่ในระดับประเทศเองเนี่ยทางคณะกรรมการก็เสนอให้สำนักงานกพ.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำระบบแล้วก็ฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตการสอบเข้ารับราชการให้หน่วยงานรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่ขั้นตอนสมัครสอบการป้องกันไม่ให้บุคคลที่มีประวัติทุจริตกลับมาสมัครสอบเข้ารับราชการใหม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือต้องให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยนะคะปปท.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปง.ต้องสืบสวนเรื่องนี้แล้วก็ขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้นะคะแล้วก็ต้องสนับสนุนการไต่สวนของปปช.ด้วยนี่คือข้อสรุปจากทางคณะกรรมการนะคะแล้วก็อีกข้อเสนอหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือให้กรมบัญชีกลางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการทำเป็นมาตรฐานกลางสำหรับ TOR การจัดจ้างดำเนินการสอบตั้งแต่กระบวนการจัดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT การคุ้มครองข้อมูลการควบคุมสิทธิการเข้าถึงแล้วก็การจัดทำ Audit Log และระบบตรวจสอบผลคะแนนด้วยนะคะจากนั้นก็เสนอคณะรัฐมนตรีให้กำหนดหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่คณะกรรมการเนี่ยได้ตรวจสอบนะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเรื่องของการสอบท้องถิ่นโดยเฉพาะกรณีที่ผ่านมาที่กสทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบนะคะมีปัญหาทุจริตแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องสืบต่อไปว่ามีใครหรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องก็ต้องขยายผลแล้วก็ต้องเอาผิดให้หมดนะคะทั้งทางแพ่งทางอาญาแล้วก็ทางวินัยด้วยส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นประเด็นพูดถึงกันในช่วงนี้ก็คือเรื่องของปัญหาอาวุธปืนนะคะที่พูดถึงมาตรการจะควบคุมความปลอดภัยแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของการจัดระเบียบการครอบครองอาวุธปืนนะคะเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งค่ะโดยรองศาสตราจารย์สุเมธจารย์ประดับนะคะจากคณะนิติศาสตร์ของม.รามคำแหงและคณะค่ะที่ได้ทำวิจัยเรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตมีปืนตามพ.ร.บ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนปี90นะคะในรายงานของอาจารย์เนี่ยพูดถึงเรื่องของจำนวนปืนนะคะที่ระบุว่าประเทศไทยเนี่ยมีปืนในครอบครองของพลเรือนเนี่ยถือว่ามากที่สุดในอาเซียนนะคะเรื่องนี้เนี่ยหลายท่านก็ไม่ทราบข้อมูลนี้มาก่อนเราก็อยู่ในอันดับ13ของโลกด้วยแล้วก็มีข้อมูลจากเว็บไซต์กันโพลิซีค่ะ

0: ระบุว่าไทยเนี่ยมีปืนพลเรือนประมาณ1,300,000กระบอกก็คือเฉลี่ย1 กระบอกต่อประชากร7 คนหมายความว่าเฉลี่ยทุก7 คนเนี่ยจะพบคนที่มีปืน1 คนนะคะขณะเดียวกันก็มีข้อมูลการขึ้นทะเบียนอาวุธปืนเนี่ยประมาณ6,220,000กระบอกเป็นปืนสั้นประมาณ3,740,000กระบอกแล้วก็ยังมีปืนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือว่าที่เรียกว่าเป็นปืนเถื่อนเนี่ยมากกว่า4,000,000กระบอกค่ะดังนั้นความแตกต่างของตัวเลขจากแต่ละแหล่งข้อมูลเนี่ยก็เป็นโจทย์สำคัญนะคะว่าเรื่องฐานข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสถานะของอาวุธปืนในบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนยังซับซ้อนอยู่การประเมินจำนวนปืนที่อยู่ในมือประชาชนเนี่ยทำได้ยากโดยเฉพาะอาวุธปืนที่อยู่นอกระบบทะเบียนนะคะนอกจากนี้เนี่ยพอไปดูข้อมูลของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรย้อนไปปี59ถึงปี62ปรากฏคดีอาญาที่รัฐเป็นผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับปืนเถื่อนเนี่ยมีประมาณ91,000คดีนะคะแล้วก็เป็นคดีเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่มีทะเบียนอีกประมาณ25,000คดีค่ะซึ่งทำให้เห็นว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะการอนุญาตให้ประชาชนมีปืนอย่างถูกกฎหมายแต่ว่ายังอยู่ที่มันยังมีปืนนอกระบบอีกเยอะเลยนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอาชญากรรมด้วยทีนี้ยังมีข้อมูลจาก Institute for Health Metrics and Evaluation ปี19ด้วยนะคะบอกว่าไทยเนี่ยมีอาชญากรรมจากปืนอยู่ในระดับสูงอันดับที่15ของโลกและอันดับ2ของอาเซียนรองจากฟิลิปปินส์นอกจากปืนจะส่งผลต่ออาชญากรรมแล้วยังเกี่ยวข้องกับอัตราฆ่าตัวตายในประเทศด้วยก็มีข้อมูลจากวารสารวิชาการทางอาชญาวิทยาบอกว่าการลั่นไกลปิดชีพตัวเองเป็นวิธีฆ่าตัวตายที่นิยมมากที่สุดอันดับ3ของไทยรองจากการผูกคอตายและกินยาพิษนะคะอันนี้ข้อมูลจากงานวิจัยขณะเดียวกันก็พูดถึงเรื่องของสถิติปี65บอกว่าไทยมีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนประมาณ 2,800 คนคิดเป็น 3.9 คนต่อประชากรแสนคนอยู่ในอันดับที่15ของโลกดังนั้นเนี่ยค่ะตัวเลขเหล่านี้เป็นการทำให้เรื่องของการเข้าถึงปืนเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเรื่องของการครอบครองปืนแล้วก็ปัญหาอาชญากรรมความปลอดภัยของประชาชนนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยจริงๆมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธปืนแต่ว่าเป็นกติกาที่ออกแบบเอาไว้เมื่อ80ปีก่อนดังนั้นเนี่ยพอเอามาใช้กับบริบทตอนปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เรื่องของการดูแลความปลอดภัยแล้วหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลประกอบแล้วก็เป็นคำถามที่พอมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืนแล้วก็มีเรื่องของแนวคิดของนายกนะคะในการที่จะไปควบคุมเรื่องของการครอบครองปืนการใช้ปืนดังนั้นอันนี้เนี่ยเป็นโจทย์สำคัญเลยนะคะว่าประเทศไทยจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยต่อไปอย่างไรบ้างนะคะก็นำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะ2เรื่องใหญ่ๆที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับอาจารย์อ้นดร.ภัทรศิริรัตนาการช่วงหน้าค่ะ
1: 12สิงหาคมพิลาดล่าธงสีฟ้าโบกสวยไปทั่วถิ่นมะลิขาวปราวพร้อมหอมแผ่นดินแทนชีวินชาวไทยใจภักดีรำลึกคุณพระชนนีพันปีหลวงใจทุกดวงรู้รักเทิดศักดิ์ศรีกราบแม่ของแผ่นดินปิ่นทาตรีจุฬานี้น้อมศิระเทิดพระคุณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญ
2: ปรับเปลี่ยนแนวคิดวิเคราะห์การบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมไปกับ Business Innovation
3: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เราคุยกันเช่นเคย

0: ค่ะกับดร.อ้นดร.พัทุศรีรัตนการกรรมการผู้จัดการบริษัท C2 Success นะคะคุยกันกับอาจารย์อ้นอีกครั้งค่ะอาจารย์อ้นคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณตาและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะวันนี้ชวนคุยกันสำหรับปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายท่านนะคะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการให้คำปรึกษาลูกๆหลานๆนะคะคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูกาลสอบผ่านแล้วก็บางคนเนี่ยได้ผ่านไปเรียนระดับม.ปลายไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยแต่ว่าพอใช้ชีวิตแล้วกลับไม่ได้มีความสุขอย่างที่ตั้งใจไว้ตอนสอบก็ว่ายากแล้วแต่ว่าตอนปรับตัวกับการเรียนในชีวิตใหม่บรรยากาศใหม่ๆเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าแล้วถึงขั้นที่หลายคนสอบเข้าได้แล้วอย่างยากลำบากแต่ไม่อยากเรียนอยากจะลาออกซะแบบนั้นอยากให้อาจารย์อ้นช่วยให้คำปรึกษาหน่อยนะคะว่าถ้ามีคนมาปรึกษาแบบนี้เด็กๆผู้ปกครองมาปรึกษาแบบนี้จะให้คำแนะนำยังไงดีคะ
1: ด้วยความยินดีมากๆเลยค่ะเห็นด้วยกับที่คุณตาลกล่าวในตอนต้นเลยค่ะว่ากว่าจะสอบเข้าก็ยากแล้วแต่การอยู่ให้ได้นี่ยากกว่าแล้วเมื่อตาไหลก็ตามที่ลูกหลานของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกน้อยหอยสังที่เปลี่ยนช่วงชั้นเนาะจากป.6ไปเป็นม.1จากม.3ไปเป็นม.4หรือจากม.6ไปเป็นมหาวิทยาลัยปี1เนี่ยเดินมาบอกเราว่าลูกอยากลาออกแล้วลูกไม่อยากไปหรอกต่อลูกเรียนไม่ไหวลูกโน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ได้ยินคำนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำคุณตาลเหยียบเบรกความรู้สึกตัวเองก่อนเลยเพราะส่วนใหญ่อ่ะพ่อแม่ไทยผู้ปกครองไทยอ่ะมักจะเป็นพวกมีส่วนร่วมกับความรู้สึกแต่เป็นลักษณะของความรู้สึกที่ตรงข้ามกับเจ้าของความรู้สึกอย่างแท้จริงนะเช่นใครมาบอกว่าหิวเราก็จะรีบหาของให้กินเลยถ้าเรื่องหิวคนไทยใจดีแต่ถ้าใครพูดว่าไม่อยากทําต่อแล้วเขาต้องทําอะไรอยู่แล้วเขาไม่อยากทําต่อเราก็จะต้องถามว่าทําไมอ่ะคือจะต้องต่อต้านเสมออ่ะเพราะฉะนั้นเวลาลูกหลานเดินมาบอกว่าอยากลาออกอย่าเพิ่งเร่งต่อต้านค่ะให้เหยียบเบรกในใจเราที่ชอบต่อต้านให้ฟังเขาซะก่อนปากเราอ่ะอย่าเพิ่งถามเลยว่าทําไมถึงอยากออกอะไรอย่างนี้ให้ยิ้มก่อนแล้วว่าหายใจลึกๆมองหน้าเขายังไม่ต้องพูดอะไรเลยมองหน้าเขายิ้มๆแล้วทวนคำถามนั้นว่าเมื่อกี้แม่ได้ยินว่าลูกอยากลาออกมันเกิดอะไรขึ้นหรอแปลว่าก่อนที่จะเร่งสวนหนูอยากลาออกลาออกทำไมทำไมถึงอยากออกเปลี่ยนใหม่เป็นทำความเข้าใจกับความรู้สึกเขาก่อนมองเขาก่อนสัมผัสอารมณ์ของเขาก่อนสัมผัสความรู้สึกของเขาที่แนบมากับคำพูดนั้นน่ะว่ามันเป็นอะไรหายใจเข้าลึกๆมองหน้าเขาแล้วไม่ต้องเร่งตอบค่ะให้ทวนคำถามของเขาเพื่อที่จะคุยกับเขาต่อว่าเมื่อกี้แม่ได้ยินว่าลูกอยากลาออกมันเกิดอะไรขึ้นหรอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิแล้วก็นั่งฟังเขาค่ะให้เขาคออายอคายคายความรู้สึกที่อยู่ในใจออกมาคอโลอายอคลายคลายความตึงเครียดคลายความทุกข์คลายความเกรงในตัวเสียก่อนฟังเขาค่ะเขาจะพูดอะไรเขาจะร้องไห้ก็ปล่อยเขาแต่เราต้องมีหน้าที่ฟังจริงๆนะคุณตาล อย่าแทรกแล้วคือเขาพูดแล้วโอ๊ยรู้แล้วโอ๊ยสมัยป้าเด็กๆสมัยแม่สาวๆก็เป็นโอ๊ยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอย่างนี้ไม่เอาสอดเฮ้ยแล้วคนอื่นเขาเป็นไหมคือเขายังเล่าไม่จบเลยสอดขึ้นมาแล้วอยากรู้เฮ้ยแล้วคนอื่นเป็นไหมแล้วเขาลาออกมันเราหรือเปล่าล่ะไม่เอาเสริมเนี่ยลูกเพื่อนแม่คนนึงก็เป็นพอลาออกแล้วตอนนี้เห็นนอนเล่นเกมอยู่บ้านไม่เห็นจะดีอะไรเลยคือพวกนี้ไม่เอาเลยขอให้ฟังอย่างตั้งใจถ้าเป็นภาษาทางการฝึกอบรมเราเรียกว่า deep listening คุณตาอยากให้คุณพ่อคุณแม่คุณครูทุกท่านที่อยู่ข้างเด็กฝึกเลยค่ะ Deep Listening หมายถึงการฟังอย่างตั้งใจฟังสิ่งที่เขาไม่ได้พูดด้วยนอกจากประโยคที่พูดออกมาจากปากแล้วเนี่ยลองใช้ใจของเราอะฟังใจของเขาด้วยว่าในใจเขาตอนนี้มันทุกข์มันร้องไห้อยู่หรือเปล่าเรื่องที่เขาทุกข์เนี่ยมันเกินแบกหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงความรู้สึกที่เขาสูญเสียความมั่นใจขาดความรู้สึกว่าตัวเองอะไม่ใช่ที่หนึ่งอีกต่อไปตัดความเอาใจใส่จากคนรอบข้างต้องการให้คนเห็นใจตอนนี้มันเหงาอ่ะมันโลนลี่หรือเปล่า คือเอาใจไปสัมผัสความรู้สึกนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาลูกส่งสัญญาณว่าอยากลาออกมันอาจจะไม่ได้อยากลาออกจริงก็ได้นะคุณตาลแต่เขากําลังสื่อสารลึกๆในใจแล้วว่าเขาเรียนไม่ทันน่ะเขาคิดถึงบ้านน่ะเขาปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้อ่ะเขาจัดการกับตัวเองไม่ไหวอ่ะเพราะว่าการเป็นเด็กที่โตขึ้นน่ะมันต้องจัดการเรื่องกิจกรรมเสริมต้องแบ่งเวลาอ่านหนังสือต้องจัดการเรื่องอาหารการกินซักผ้ากวาดบ้านเก็บห้องด้วยตัวเองคือถ้ายังเป็นลูกน้อยเนี่ยแม่ก็จะเป็นตัวช่วยก็จะมีคนช่วยแต่พอลูกโตขึ้นช่วงชั้นเนี่ยมันจะมีอะไรที่มากกว่าแค่เรียนหนังสือแล้วสอบมันจะมีกิจกรรมและบางทีลูกไปอยู่หอไงคุณตาลลูกออกจากบ้านไปอยู่เองเนี่ยเขาก็ต้องเก็บที่นอนกินมาม่าเสร็จต้องล้างเอาเสื้อผ้ามี3ชุดใส่ไม่พอต้องซักมันก็เลยทำให้เวลาที่เขาเคยนั่งกึ่มนอนอืดเนี่ยมันหายไปมันก็เลยเหนื่อยเพราะไอ้คำว่าอยากลาออกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องฟังดีๆเขาสะท้อนความรู้สึกนี้หรือเปล่าว่าโอ้ก็แบกไม่ไหวอ่ะงานที่ต้องทำด้วยตัวเองเนาะจัดการตัวเองไม่ไหวใจพังเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยอยู่ที่หนึ่งของห้องพอเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะเจอแต่ที่หนึ่งของห้องทั้งแผ่นดินเลยมันรวมกันตอนเนี้ยมันเริ่มสอบเก็บคะแนนตอนต้นไปแล้วควิซอะไรเงี้ยนะมันเริ่มสอบเทอมหนึ่งกันไปแล้วมันเริ่มสอบภาคต้นกันไปแล้วเนี่ยจากเคยอยู่ที่หนึ่งของห้องอ่ะตอนนี้มันไปอยู่ตรงกลางหรือมันอาจจะไปอยู่ตอนท้ายแล้วก็ได้เพราะเราต้องแข่งกับที่หนึ่งในกองอูทั้งหมดมันก็เลยรู้สึกใจพังหรือเปล่าหรือมันปรับตัวไม่ได้เพื่อนเนี่ยเมื่อก่อนโตมาด้วยกันเรียนมา6ปีด้วยกันเนี่ยมันเอออ้อห่อหมกแต่เนี่ยมันเพื่อนใหม่ทุกคนเลยมันมีตัวตนที่เรายังเข้าไม่ถึงแล้วก็มนุษย์นะคะเวลาเราเจออะไรใหม่แล้วเราต้องปรับตัวมันจะมี2แบบหนีหรือสู้ลูกอ่ะอาจจะอยู่โหมดหนีไงยังไม่อยากจะสู้สู้ก็คือการปรับตัวคือหนีดีกว่าไม่เอาดีกว่าเนี่ยเราจะต้องฟังอย่างตั้งใจเพื่อไปสัมผัสให้ได้ว่าลูกกำลังเกิดปัญหาลึกๆข้างในต้นตอของความรู้สึกที่ทำให้ลูกอยากลาออกมีอะไรบ้างเรียนไม่ทันหรือเปล่าเพราะตอนเด็กๆเรียนเรื่องง่ายตอนนี้มันยากขึ้นรูปแบบการเรียนตอนเด็กครูช่วยเยอะพอโตขึ้นเด็กต้องช่วยเหลือตัวเองเมื่อก่อนทำงานร่วมกับเพื่อนเพื่อนช่วยหาข้อมูลตอนนี้ต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองมันเลยเรียนไม่ทันหรือเปล่าอันที่สองมันคิดถึงบ้านหรือเปล่าการโยกย้ายถิ่นอยู่หรือว่าการเปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยมันทำให้รู้สึกโลนลี่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆโรงเรียนเก่าๆความอบอุ่นเดิมๆหรือเปล่าอันที่สามปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้หรือเปล่ารูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อนเอ่ยการกินการอยู่การเล่นมันเปลี่ยนไปก็เลยรู้สึกปรับตัวไม่ได้หรือเปล่าจัดการตัวเองไม่ทันหรือเปล่าเสื้อผ้าต้องซักเองห้องต้องเก็บเองที่นอนต้องเก็บเองหนังสือต้องเตรียมเองเลยไม่มีเวลาทำไม่ไหวมันล้นหรือเปล่าหรือข้อสุดท้ายใจพังเพราะว่าตอนเนี้ยไม่ได้อยู่เบอร์หนึ่งไม่ได้อยู่หัวแถวเพราะว่ามีแต่คนเก่งที่อยู่ข้างเราเราเลยอยู่ตรงกลางเลยไม่ไหวขาดความเชื่อมั่นว่าตนได้เป็นที่หนึ่งหรือเปล่าอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้ปกครองที่อยู่ข้างเด็กช่วยฟังเขาเยอะๆแล้วช่วยหาต้นตอนนี้ให้เจอแล้วเชื่อไหมคุณตาลบางทีเด็กก็หาต้นตอนี้ไม่เจอเหมือนกันนะมันจะเป็นความรู้สึกอวนๆอ่ะมันจะเป็นก้อนๆไอ้โน่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ใช่ยากลำบากเหลือเกินไม่เอาดีกว่ากลับไปอยู่ที่เดิมดีกว่ารู้สึกปลอดภัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเดิมเพราะฉะนั้นลาออกเถอะบางทีเด็กก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราช่วยเขาให้เขาคออายอคลายคอโลอายอคลายแล้วเนี่ยเราก็ช่วยเขาคิดค่ะคุณตาลสะท้อนทำตนเป็นเหมือนกระจกสะท้อนว่าหลังจากที่แม่ได้ยินลูกพูดว่าหนูอยากลาออกแล้วก็ฟังพี่ลูกเล่าความรู้สึกมาสักระยะหนึ่งสองนาทีผ่านไปเนี่ยแม่รู้สึกว่าลูกอึดอัดใจที่ผลสอบเราไม่ได้เป็นที่หนึ่งใช่ไหมไปทีละข้อแต่เขาตอบไม่ใช่อะแม่อ่ะก็ว่าไปหรือลูกรู้สึกว่าจัดเวลาไม่ได้เพราะต้องจัดการงานหลายอย่างทั้งเรื่องเรียนและการใช้ชีวิตหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะแม่อ๋อเป็นไปได้ไหมที่เพื่อนใหม่เนี่ยอาจจะเคมียังไม่ลงตัวกันหรือเปล่าล่ะลูกก็ไม่นะแม่อ๋อแล้วอะไรที่มันนอกเหนือจากการจัดตารางเรียนไม่ทัน ปรับตัว

0: ไม่ถนัดเคมีเพื่อนยังไม่ลงตัวมันมีอะไรที่ลูกอยากจะเล่าแล้วให้แม่เข้าใจมากขึ้นไหมล่ะลูกเวลาเราทําข้อตกลงหรือเราสนทนาในลักษณะเนี้ยคุณตาลมันคือกระจกที่รีเฟกว่าข้อมูลที่เขาสะท้อนให้เราฟังอ่ะเราจับประเด็นได้แบบนี้แล้วเราก็สะท้อนกลับมาแบบเนี้ยมันเพียงพอไหมที่เขาจะได้เห็นตัวเองแล้วถ้ามันบิงโกไอสิ่งที่เราถามมันโป๊ะเราก็ไปต่อจูงมือกันไปเพื่อขยายความคิดแล้วทําให้เขาโตขึ้นแต่ถ้ามันยังไม่โป๊ะเราก็ไปต่อหาต้นตอกันให้เจอก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆแล้ว100%คุณตาลครูพบว่าเมื่อผู้ใหญ่ฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้งฟังแบบไม่ด่วนสรุปไม่แทรกไม่เสริมไม่สอดไม่สวนแล้วเนี่ยความรู้สึกที่หนูอยากลาออกมันบรรเทาได้จริงๆแต่ว่ามันจะไปข้อสองก็คือการให้คำแนะนำเพื่อให้เขาไปต่ออันนี้ต่างหากที่เป็นความท้าทายที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ควรฝึกเพิ่มค่ะคุณตาม
1: ค่ะดังนั้นก็ถามต่อเลยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะมีวิธีมีหลักการที่จะให้คำแนะนำลูกยังไงในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ให้ลูกเครียดไปกว่าเดิมนะคะ
0: ก็จริงๆอ่ะครูอยากจะให้มองแบบนี้ค่ะว่าจริงๆไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันนำไปสู่ความทุกข์ทั้งทางใจและทางร่างกายคือพอรู้สึกไม่ดีเนี่ยใจมันทุกข์เนาะมันก็ไม่อยากกินข้าวมันก็จะผอมลงแหละพอใจมันทุกข์อ่านหนังสือก็ไม่จำคะแนนมันก็จะตกพอใจมันทุกข์หน้าไม่ยิ้มเพื่อนก็ไม่คุยด้วยก็เลยยิ่งปลีกวิเวกเลยไม่มีเพื่อนพอใจมันทุกข์จิตใจมันห่อเหี่ยวหน้าตามันก็ห่อเหี่ยวก็ไม่มีเพื่อนใหม่มาคุยด้วยคือพวกนี้เป็นวงจรพ่อแม่ต้อง analyze หรือวิเคราะห์ให้ลึกลงไปว่าเอ๊ะไอ้หนูอยากลาออกเนี่ยหน้ามันทุกข์ขนาดนั้นไหมน้ำหนักลูกลดไหมในเชิงกายภาพคะแนนลูกมันตกอันนี้เป็นสิ่งที่จับต้องได้จำนวนเพื่อนลูกลดลงอันนี้ก็วัดประเมินได้อย่างแท้จริงก็ถามต่อค่ะว่าเข้าใจละถ้าอย่างนั้นเรามาลองหาวิธีการไปต่อหรือจะไม่ไปต่อก็ได้นะลูกแต่ขอคุยเป็นสองมุมดีไหมลูกเอาที่ไม่ไปต่อเนี่ยมันง่ายเราเอาไปคุยตอนจบเอาที่ไปต่อก่อนมันยากเราเริ่มต้นคุยก่อนเพราะเรามีเวลาน้อยถ้าเราไม่ไปต่อเนี่ยแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ถ้าเราไม่ไปต่อเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่ามันมีอะไรที่ดูอันตรายแล้วมันเสี่ยงที่เราจะไปต่อไม่ได้กันดีกว่าข้อแรกทุกใจเนี่ยเต็ม10ให้เท่าไหร่ลูกอ๋ออ่ะให้ลูกให้คะแนนเหมือนเวลาเราไปหาหมอว่าคุณตาลหมอจะถามแล้วว่าความเจ็บ10ส่วนเนี่ยเราเจ็บกี่ส่วนแล้วคุณหมอจะประเมินเลยว่าเราควรจะไปสแกนต่อไหมหรือว่าจะไปตรวจเลือดต่อไหมหรือว่าจะไปนั่งพักรอหรือจะกินยาอะไรต่อใช้เทคนิคนี้เลยค่ะคุณตาลให้ลูกประเมินความรู้สึกตัวเองทุกใจตอนนี้เท่าไหร่ลูกแล้วทุกทางกายมันเกิดขึ้นบ้างไหมน้ําหนักลดไหมลูกพอเราทุกใจเรากินไม่ค่อยได้นี่น้ําหนักมันลดไหมลูกให้ลูกตอบแล้วเป็นไงลูกคะแนนอันนี้จับต้องได้ผลการเรียนตอนสอบคะแนนมันตกลงไหมลูกอ่ะต่อไปสภาพแวดล้อมเพื่อนลูกมันมนุษย์จําเป็นต้องมีเพื่อนจากเดิมตอนอยู่โรงเรียนเดิมเพื่อนสนิทเราสักกี่คนลูกเพื่อนสนิท3คนแล้วโรงเรียนใหม่เพื่อนสนิทกี่คนไม่มีเลยค่ะอ่ะแล้วเพื่อนสนิทเนี่ยแบบไหนเรียกสนิทแบบไหนเรียกไม่สนิทอ๋อเพื่อนที่คุยได้ทุกเรื่องเรียกเพื่อนสนิทที่กินข้าวกันได้เตะบอลกันได้แต่ว่าไม่คุยเรื่องส่วนตัวอันนี้ไม่สนิทโอเคแล้วแบบไม่สนิทน่ะเตะบอลกันได้เดินไปกินน้ําด้วยกันได้ไปส่งกันบ้านด้วยกันอันนี้มีกี่คนลูกแล้วถ้าโรงเรียนเดิมมีกี่คนแล้วเพื่อนสนิทตอนนี้มีกี่คนแล้วโรงเรียนเดิมมีคนอ๋อตอนนี้เพื่อนสนิทยังไม่มีเลยแล้วถ้าเพื่อนทั่วไปพอมีมั้ยลูกก็พอมี 3-4 คนเพื่อนทั่วไปนี่โอเคมั้ยลูกไหวมั้ยไหวอ่ะไหวไม่ไปต้องยุ่งเนาะเอาเพื่อนสนิทก่อนกลับมาแล้วเพื่อนสนิทที่เราเคยสนิทอ่ะใช้เวลานานไหมลูกกว่าจะได้เพื่อนสนิทสักคนก็สัก3เดือน5เดือน3ปีนะแม่อ๋อเพราะฉะนั้นเห็นอย่างลูกว่าการจะได้เพื่อนสนิทต้องใช้เวลาแปลว่าอยู่โรงเรียนเนี้ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีเพื่อนสนิทนะแต่เวลานะมันไม่พอที่เราจะหาเพื่อนสนิทได้ทันเราค่อยๆ คลี่คลายอย่างเงี้ยคุณตาลบางทีเด็กอ่ะเข้าใจร้อนไงด้วยความที่เขาเป็นเด็กนั่นแหละเขามองไม่เห็นนะว่าเออการจะมีเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่คุยได้ทุกเรื่องต้องใช้เวลาแต่ตอนนี้ฉันไม่มีฉันหงุดหงิดฉันอยากกลับไปหาเพื่อนสนิทแต่เดิมหรือบางทีเพื่อนสนิทของลูกอ่ะเขาก็ไปขึ้นฝั่งอีกที่นึงเหมือนกันนะตอนนี้เราก็อาจจะไม่ได้สนิทกันด้วยระยะทางแต่ความสนิททางใจยังโอเคอยู่เรายังพอจะ กลับไปคุยกับเพื่อนสนิทคนนั้นเพื่อแก้เครดไปก่อนช่วงนี้ไหวไหมลูกแล้วลองคุยกับเขาดูว่ามีเทคนิคสร้างเพื่อนสนิทแบบนั้นที่โรงเรียนใหม่เพิ่มขึ้นบ้างหรือเปล่าอันนี้คุณตาลมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำทานนะ

0: ลดลงคราวนี้เราก็ค่อยจูงเดินเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเรื่องจิตใจเรื่องทุกกายเรื่องคะแนนเรื่องจำนวนเพื่อนเราเห็นแล้วเนาะว่าเราพอจะจัดการได้เราไปทีละข้อไหมลูกถ้าทุกใจเนี่ยเรื่องที่เราทุกใจมากที่สุดตอนเนี้ยถ้าไม่นับเพื่อนสนิทเนาะถ้าไม่นับเรื่องต้องจัดการเรื่องตัวเองเราทุกใจเรื่องอะไรอีกลูกจริงก็ไม่มีอะไรนะแม่มันก็ทุกใจจากเรื่องก้อนๆนั่นแหละโอเคทั้งนั้นตรงนี้เราตัดผ่านไปก่อนนะลูกอ่ะมาน้ำหนักลดหน่อยลูกทุกใจเลยกินไม่ได้น้ำหนักเลยลดสำคัญไหมเนี่ยก็สำคัญนะแม่เพราะว่าผอมแล้วมันก็เครียดโอ้ถ้าอย่างนั้นอยากให้แม่เติมอะไรที่เป็นอาหารเพิ่มค่าขนมสักหน่อยไหมลูกหรือว่าอยากให้แม่ส่งอะไรไปให้หรือเพิ่มตังค่าขนมก็บอกได้นะลูกอันเนี้ยก็แปลว่าเข้าใจเขาว่าเขาทุกข์อะไรแล้วเราอ่ะพร้อมสนับสนุนคนเป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุนเรื่องเงินเรื่องอาหารอยู่แล้วจริงไหมคุณตาลเรา
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็ให้ลูกไป
1: อืม
0: ถ้างั้นเรื่องน้ําหนักแก้ได้เนาะอีกไม่นานลูกจะน้ําหนักขึ้นอ่ะแล้วเรื่องคะแนนเป็นไงลูกตอนนี้มันตกลงก็ครูเขาสอนไม่ค่อยเข้าใจอ่ะแม่
1: อ๋ออ
0: ่ะฟังไปก่อนไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยเป็นเพราะว่าครูเขาสอนเร็วหรือว่าสิ่งที่เขาสอนมันใหม่กิ๊บสําหรับเราเลยก็ทั้งสองแม่โอเคถ้างั้นครูสอนเร็วแก้ยากกว่าเอาวางไว้ก่อนเอาใหม่กิ๊บสําหรับเราเป็นเพราะว่าเราไม่เคยอ่านไปล่วงหน้าไหมลูกพอไปฟังพร้อมกันในห้องมันเลยใหม่กิ๊บก็จริงนะแม่อ่ะถ้างั้นแปลว่าก่อนที่จะเรียนเราควรอ่านหรือว่าดูชีตอะไรเนี่ยก่อนที่ครูเขาจะสอนสักรอบหนึ่งหรือคุยกับเพื่อนที่เขาเรียนเก่งเนี่ยไว้สักนิดหนึ่งก่อนที่จะเรียนมันจะเป็นทางออกที่ดีกว่าไหมลูกอย่างเงี้ยคุณตามก็
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ือชวนคิดไปด้วยแนะนําไปด้วยแอบสอนไปด้วยจูงเดินไปด้วยแล้วก็ไล่ไปทีละข้อแปลว่าเด็กก็จะต้องเริ่มเห็นวิธีการของการแก้ปัญหาในมิติเล็กๆที่นําไปแก้ปัญหาเล็กๆแต่ใหญ่ในความรู้สึกของเขาได้อ่ะไปข้อต่อไปคุณครูพูดเร็วถ้าครูพูดเร็วงี้เราฟังไม่ทันเนี่ยลูกคิดว่ามันแก้แบบไหนได้บ้างไปบอกคุณครูเขาว่าครูขาพูดช้าๆหน่อยเนี่ยครูเขาจะยอมไหมคืออันนี้คือแก้แบบสุดโต่งไปเลยเขาคงไม่ยอมหรอกแม่นั่นน่ะสิเราทําไงดีอ่ะหนูจะตั้งใจฟังเขาแล้วกันแต่ว่าตั้งใจก็ดีนะลูกแต่บางทีเราตั้งใจเนี่ยมันก็ไม่ไหวเป็นไปได้ไหมลูกถ้าไม่ทันจริงๆเรายกมือบอกคุณครูเขาไว้ก่อนเลยว่าคุณครูคะหนูชอบมากเลยแต่ขออนุญาตจดนะจดไม่ทันหรือก่อนที่ครูจะเข้าห้องหรือหลังจากครูสอนแล้วเราเดินไปคุยกันกับคุณครูเขาไหมคุณครูคนนี้เขาพอไหวไหมถ้าเราจะไปคุยกับเขาเป็นพิเศษนอกห้องเรียนอ่ะหมายถึงว่าเรากลัวเขาไหมเคมีมันไม่ลงตัวกันหรือเปล่าเงี้ยถ้าลูกบอกก็ไม่นะแม่ไปเลยลูกไปคุยกับคุณครูว่าคุณครูหนูชอบวิชานี้มากเลยแต่หนูว่าฟังไม่ค่อยทันค่ะหนูก็จะคุ้นกับคุณครูที่พูดช้าๆแต่หนูไม่ให้คุณครูพูดช้าลงหรอกนะคะแต่ว่าถ้าหนูขอข้อมูลจากคุณครูซ้ำอ่ะคุณครูอย่าโกรธหนูได้ไหมหรือระหว่างในห้องเรียนแล้วหนูยกมือถามอ่ะคุณครูอย่าคิดว่าหนูอ่ะทำแจ๋วกับคุณครูได้ไหมหนูไม่มีอะไรจริงๆค่ะหนูอยากจะเรียนรู้แต่หนูฟังไม่ทันจริงค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดไปนําเสนอไปแต่ลูกเอาหรือไม่เอาทําหรือไม่ทําไม่ซีเรียสต่างๆและที่สําคัญเวลาคุณพ่อคุณแม่จูงลูกเดินทําทางให้และแนะนําให้เขาเดินแล้วเขาไม่ทําแล้ววันหนึ่งเขากลับมาคุยกับเราใหม่ด้วยปัญหาเดิมเราห้ามพูดว่าก็ฉันเคยบอกเธอแล้วไงเธอไม่ได้ทําใช่ไหมเธอไม่ได้ทําไงมันก็เลยเป็นปัญหาเดิมฉันถึงไม่อยากคุยกับเธอเพราะเวลาฉันแนะนําอะไรไปเธอก็ไม่ฟังเธอก็ไม่จําเธอก็ไม่สนฉันขี้เกียจคุยกับเธอและเบื่อบอกแล้วก็ไม่ทําแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็วนมากับที่ฉันนี่แหละคือเราอย่าไปทําอย่างนี้โดยเด็ดขาดกากบาทห้ามทําในวงเล็บเราชอบเผลอทํานะคุณตาลก็ขออนุญาตกราบเรียนคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ฟังค่ะก้อนนี้สําคัญมากพอทําปุ๊บมันคือการตอกหมุดตะปูตอกลงเข้าไปในใจลูกเลยค่ะลูกจะไม่เหลือที่พึ่งละและลูกจะไปต่อไม่ได้แน่นอนให้เราอะเรียนรู้ไปพร้อมลูกกลับมาตั้งหลักใหม่ว่าแม้เราจะเคยแนะนำเขาไปแล้วเขาไม่ทำก็เป็นเรื่องเข้าใจได้เป็นเรื่องปกติและเราจะไม่โกรธเขาถ้าเขาไม่ทำเราก็แค่ฟังต่อแล้วก็สะท้อนความรู้สึกของเขาแล้วก็แนะนำเขาไปอีกแต่ถ้าเขาไม่ทำก็ไม่เป็นไรงานของเราคุณตาลผู้ใหญ่ คืองานแนะนำสนับ

0: สนุนแต่เขาจะเชื่อหรือไม่มันเป็นสิทธิ์ของเขาก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําหน้าที่เราเต็มที่แล้วเขาจะไม่นําไปพิจารณาหรือไม่ปฏิบัติก็เป็นเรื่องเข้าใจได้ไม่ต้องเสียใจค่ะแล้วไม่ต้องหงุดหงิดและไม่ต้องเหวี่ยงไม่ต้องเสียตัวตนว่าฉันอุตส่าห์ช่วยแล้วทําไมเธอจะไม่เชื่อฉันอันนี้ก็อาจจะฝากเป็นข้อแนะนําง่ายๆค่ะคุณตาลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกของเราหลานของเรามาส่งสัญญาณว่าอยากลาออกรู้สึกว่าติดคุกไปต่อไม่ไหวอาจจะเป็นเพราะว่าเขาประเมินด้วยมุมมองของเขาว่าเขาไปต่อไม่ไหวเพราะ1 2 3 4ที่คุยกันในตอนต้นหน้าที่เราก็คือค่อยๆ คลี่คลายให้เขาเห็นว่าปัญหามันคืออะไรแนะนำวิธีการสร้างทางเลือกใหม่ให้เขาเดินชวนเขาเดินแต่ถ้าเขาไม่เดินไม่ต้องหงุดหงิดก็เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์จะมีวิธีการจัดการแบบใครแบบมันอยู่แล้วแต่งานของเราคือเราต้องช่วยเขาเต็มที่เท่าที่เราช่วยได้แต่เขาจะไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของเขาอาจจะขอสองหลักนี้ก่อนในการช่วยให้เขาไปต่อได้ในคำถามที่คุณตาลถามเมื่อสักครู่ค่ะคุณตาล
1: อืมค่ะก็พอถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยความเข้าใจนะคะแล้วก็วิธีการที่จะเป็นที่ปรึกษาเนี่ยน่าจะเป็นบทบาทสำคัญของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเลยถ้าลูกเดินมาบอกแบบนี้เนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอาจจะต้องใจเย็นๆนะคะและอย่างที่อาจารย์อ้นแนะนำก็คือต้องรับฟังเขาแล้วฟังก็คือฟังจริงๆฟังอย่างเข้าใจให้เขาคลายความทุกข์แล้วก็พูดถึงสิ่งที่อยู่ในใจของเขาออกมาแล้วค่อยๆจับดูว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยมาจากเรื่องอะไรนะคะที่สำคัญเลยก็คือต้องเป็นที่พึ่งให้เขาด้วยการเป็นเพื่อนนะคะไม่ใช้อารมณ์แล้วก็อย่าไปบังคับลูกนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยลูกก็อาจจะตกผลึกได้ด้วยตัวเองว่าอ่ะจริงๆปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่มันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้การปรับตัวนะคะทีนี้เนี่ยในมุมของเด็กเองเนี่ยเวลาเปลี่ยนที่เรียนใหม่โอ้โหแค่เรียนในห้องเรียนก็ยากลำบากอยู่แล้วความรู้ก็ต้องเรียนให้ทันเพื่อนบรรยากาศใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆอะไรใหม่ๆหมดเลยเนี่ยอาจจะมีความยากเทคนิคในการปรับตัวสู่โลกใหม่ของการเรียนเนี่ยอาจารย์อ้นมีวิธีการแนะนำไหมคะ
0: ก็ให้ลูกเห็นว่ากว่าเราจะเข้ามาที่นี่ได้เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของลูกเองคือหนึ่งลูกเลือกที่จะมาที่นี่แต่อันนี้อาจจะยากสำหรับบางที่ที่พ่อแม่เลือกให้ลูกเนาะก็ข้ามข้อนี้ไปแล้วกันเริ่มต้นที่ข้อนี้เพราะว่าอยากจะให้กำลังใจอวยยศให้เขาหน่อยว่าเนี่ยลูกเป็นคนเลือกเองนะแล้วมันเป็นการตัดสินใจของลูกแล้วลูกทำสำเร็จไงอันนี้ก็เป็นการเหมือนทีออฟเจ๊ทีอัพทำให้มันลอยขึ้นมาก่อนว่านี่ไงลูกเลือกเองแล้วลูกทำสำเร็จนะเป็นความสำเร็จของลูกเองแม่ก็ชื่นใจทีนี้ระหว่างทางถ้าเราพบปัญหามนุษย์มันจะมีสองแบบนะลูกจะหนีหรือจะสู้ลูกคิดว่าไงในสถานการณ์นี้ลูกอยากหนีหรืออยากสู้ถามเขาถ้าเขาบอกเขาอยากหนีเอาวางไว้ก่อนถ้าเขาอยากสู้ลูกอยากจะสู้ยังไงวิธีการไหนที่พ่อแม่จะช่วยได้ก็คุยกันไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาบอกเขาอยากหนีเนี่ยเราก็บอกเขาว่าแม่ก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าลูกอยากหนีแต่ว่าช่วยหาข้อมูลหรือเก็บข้อมูลสัก1เดือนหรือ2เดือนให้แม่หน่อยได้ไหมจนมันมีน้ำหนักเพียงพอที่เราเห็นแล้วว่าเอ้ยมันต้องหนีพ่อแม่เข้าใจนะลูกดินในโลกนี้มันมีหลายแบบเม็ดพันธุ์ก็มีหลายแบบต้นมะม่วงไม่สามารถโตในดินทรายได้ต้นแคคตัสไอ้กระบองเพชรน่ะก็ไม่สามารถโตในดินล้ำน้ำลุ่มได้เราอาจจะโตผิดดินไงลูกแต่ว่าระหว่างเนี้ยขอให้พิสูจน์ซะก่อนว่าดินนี้มันผิดกับเราเพราะเม็ดพันธุ์ของเรามันไม่เหมาะกับดินจนเรามีข้อมูลครบแล้วเราก็แค่ย้ายตัวเองไปหาดินที่ถูกกับลูกไม่ยากเลยแล้วแม่จะอยู่ข้างลูกเสมอก็แปลว่าถ้าลูกคิดว่าลูกจะไม่ไปลองหาข้อมูลมาดูนะลูกแล้วถ้าไม่อยู่ที่นี่จะไปไหนหรือหมายว่าถ้าลูกไม่ไปต่อนะถ้าไม่อยู่ที่นี่ลูกจะไปไหนลูกจะหนีอ่ะจะหนีไปไหนแล้วที่ใหม่อ่ะมั่นใจใช่ไหมเราจะไม่เจอปัญหาแบบนี้ไม่ต้องมาแก้แบบเดิมอ่ะลูกไปหาข้อมูลมาก็ตอบคำถามคุณตาลว่าถ้าเกิดว่าลูกไปต่อไม่ได้เราก็จะต้องไม่บังคับลูกให้ลูกไปต่อในที่ที่ลูกโตไม่ได้จริงๆแล้วครูก็พบนะ 50% นะคุณตาลพอเขาออกมาจากที่ที่ไม่ใช่ดินของเขาอ่ะเขาเติบโตเบ่งบานเหมาะสมก็มีแต่ก็อีก 50% ที่ออกมาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่น่าออกมาเลย
1: อ
0: ไอ้ดินที่เราออกมาที่แท้แล้วมันดีกว่าดินที่เรากําลังหนีออกมาเนี่ยดีกว่าด้วยซ้ําแต่มันกลับเข้าไปใหม่ไม่ได้แล้วนะมัน50-50นะคุณปานเพราะฉะนั้นอาจจะเล่าแบบนี้ให้ลูกฟังก็ได้แต่ว่าอยากจะให้มุมมองหนึ่งไว้ก็คือว่าผู้ปกครองผู้ใหญ่อาจจะช่วยเด็กคิดในมุมนี้ค่ะในมุมมองของแม่นะแม่ก็ผ่านการเรียนหนังสือตอนเป็นวัยรุ่นมาแหละแล้วแม่เพิ่งมาตกผลึกตอนแม่โตนะแม่เพิ่งค้นพบว่าโรงเรียนมันไม่ใช่โรงเรียนนะลูกมันคือบ้านเวลาลูกอยู่บ้านกับแม่เนี่ยก็คือแค่นอนเองนะ8 ชั่วโมงเนี่ยแต่ลูกใช้ชีวิตตอนลืมตาส่วนใหญ่อะคือที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นบ้านที่เรานอนมันสงบสุขหรือไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรมากหรอกแต่บ้านที่เราต้องใช้ชีวิตนะลูกมันเป็นพื้นที่ท้าทายการแก้ปัญหาลูกในขณะที่เราลืมตาปัญหามาตลอดเวลาลูกลองคิดว่าที่นี่คือบ้านสิลูกจะปรับตัวยังไงที่จะเข้ากับเพื่อนให้ได้เพราะว่าเราไม่สามารถไล่เขาออกไปจากชีวิตเราได้และเราก็ยังไม่อยากจะหนีออกจากเขาอ่ะเราลองปรับสิลูกที่บ้านเราอ่ะพี่น้องคลานตามกันมายังไม่ถูกใจเราเลยจริงไหมลูกแย่งขนมเรามั่งแอบหยิกเรามั่งปีเรามั่งหยิบของเราไปใช้โดยไม่ขอมั่งพี่น้องเราก็ทําจริงไหมลูกที่โรงเรียนอ่ะถ้าเพื่อนเขาทําก็เป็นเรื่องปกติลูกเพราะตรงนั้นคือบ้านอีกหลังหนึ่งอาจจะมีมุมมองขยายวิธีคิดแบบนี้ค่ะคุณตาลว่าที่นั่นก็คือบ้านขอให้เราอ่ะปรับตัวแล้วเห็นเพื่อนอ่ะเป็นพี่น้องเราจะปรับตัวยังไงที่เราจะได้พี่น้องอีกชุดนึงอ่ะที่ไม่ได้คลานตามกันมาแต่โตมาด้วยกันอันนี้เป็นทรัพย์สินสำคัญของมนุษย์ที่จะประสบความสำเร็จพี่น้องอ่ะช่วยเราได้ไม่เยอะหรอกแต่เพื่อนอ่ะช่วยเราเยอะจริงๆตอนที่เราโตและที่สำคัญนะลูกเวลาเราย้ายบ้านทีเนี่ยข้าวของเครื่องใช้ต้องแบกไปเนี่ยมันเยอะสู้ว่าเราจัดวางเสียใหม่ให้มันเหมาะมันควรเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าการแบกของย้ายบ้านไหมลูกก็คือย้ายโรงเรียนมันก็วุ่นวายอ่ะเราก็ปรับตัวให้ได้ก็ไม่ต้องย้ายทีนี้ก็อาจจะดอกจันไว้นิดหนึ่งว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่ให้คําแนะนําเนี่ยค่ะอย่าไปเอออห่อหมกมากนักแล้วก็อย่าด่วนที่จะบังคับให้อยู่หรือให้หนีมากเกินไปจงให้เวลาค่ะเพราะว่าชีวิตของเด็กเนี่ยบางทีมันเหมือนการดูกราฟอะคุณตาลเวลาเราทำกราฟอะมันจะมีจุดเนาะมันจะมีช่วงเวลาก่อนช่วงเวลาความรู้สึกแล้วก็จุดเวลามาใหม่ความรู้สึกแย่มากพออยู่ไปนานๆความรู้สึกมันจะดีขึ้นอยู่ไปนานเข้าความรู้สึกมันจะโอเคกราฟเนี้ยถ้ามันเชิดขึ้นอย่างเงี้ยถือว่าปกติแต่ถ้ายิ่งอยู่นานความรู้สึกมันยิ่งตกลงมาเนี่ยแสดงว่ากราฟมันหัวทิ่มลงเนี่ยคุณตาลคุณพ่อคุณแม่ต้องรีบช่วยละว่าเอ๊ะหรือโรงเรียนนี้มันไม่เหมาะกับลูกเราจริงๆวะถ้าเราค้นแล้วเราพบว่าอ๋อมันมีปัจจัยบางอย่างที่ลูกไม่เคยเจอโรงเรียนเก่าแล้วลูกมาเจอโรงเรียนนี้และมันเป็นความเสี่ยงต้องช่วยลูกเอาลูกออกค่ะ1ลูกโดนบูลลี่ลูกโดนรังแกทั้งทางร่างกายและจิตใจอันที่2ลูกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากลักษณะของการโดนรีดไถก็แล้วแต่อันที่3ลูกรู้สึกไม่สามารถเติบโตได้จริงๆเพราะคนที่เนี่ยเคมีมันไม่ใช่เขาเช่นโรงเรียนเนี่ยมันเป็นนักกีฬากันหมดเลยลูกเราเป็นเด็กเรียนอัพสกิลยังไงก็ไปไม่ไหวก็เอาออกค่ะหรือโรงเรียนนี้เขาเป็นเด็กเรียนกันหมดเลยลูกเราบ้ากีฬาชอบวิ่งไม่มีใครเล่นกับลูกเราเลยก็เอาออกได้ค่ะแปลว่า3อันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องปักธงเลยว่าให้ลูกไปหาข้อมูลมาว่าเราอยู่ในวงจรนี้หรือเปล่า1ถ้าเราโดนบูลลี่โดนรังแกทางความรู้สึกทางร่างกายอันนี้ไม่ได้อันที่2โดนแก๊งมาเฟียรีดไถเงินทำร้ายร่างกายเข้าชมรมโดนเพื่อนเตะบอลใส่หรือไปอยู่ชมรมอะไรครูเอาไม้ฟาดลูกเราเพราะลำไม่สวยหรืออะไรเงี้ยเราเนี่ยต้องช่วยแก้ปัญหาอันที่3มันสุดท้ายก็คือว่าเคมีของโรงเรียนเนี้ยเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่เหมาะกับลูกเราวะเราก็ต้องไม่ใช่บ้านลูกเราไม่ใช่ดินของลูกเราเราก็ต้องออกค่ะคุณปานมันก็อาจจะให้มุมมองในช่วงนี้ว่าช่วยลูกตัดสินใจว่าโรงเรียนเนี้ยมันคือบ้านหลังที่สองเราอยู่ไหวไหมถ้าเราอยู่ไหวไปต่อได้มันคือการท้าทายความสำเร็จที่เราจะเติบโตแต่ถ้ามันมี3ข้อนั้นแทรกเข้ามาโดนบูลลี่เจอมาเฟียแล้วก็เคมีโรงเรียนเนี้ยมันไม่ใช่ลูกเราอ่ะอันนี้ก็เอาลูกออกค่ะไม่ต้องเสียดาย
1: อื
0: เพราะ
1: ม
0: ว่าเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ได้แย่ทุกที่มันมีดินที่เหมาะกับลูกเราเยอะแยะเลยค่ะคุณตาลก็อาจจะ

0: คุยช่วงนี้ประมาณนี้ค่ะคุณตาล
1: อ่ะโอ้ก็ช่วยคลายปมให้กับลูกนะคะแล้วก็เป็นที่พึ่งรวมถึงบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนี่สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกเกิดภาวะแบบนี้มีปัญหาแบบนี้เนี่ยการให้คำปรึกษานะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่ถ้าไม่ได้ฟังแบบอาจารย์อ้นเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกเหมือนกันว่าบทบาทหรือว่าวิธีการในการที่จะให้คำแนะนำเป็นที่พึ่งให้เขาเนี่ยต้องทำยังไงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเห็นหลายประเด็นเลยที่อาจารย์อ้นช่วยแนะนำนะคะจากที่หนึ่งก็คือต้องใจร่มๆนิ่งๆก่อนแล้วก็รับฟังลูกนะคะค่อยๆสืบหาต้นเหตุที่แท้จริงชวนลูกได้พูดคุยแล้วก็ได้รู้ปัญหาจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องเป็นหลักให้กับลูกนะคะว่าทางที่จะไปเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนดีซึ่งทางออกที่ทําให้ลูกมีความสุขเนี่ยมีได้หลายแบบอยู่ที่เดิมก็ได้หรือว่าโลกใบใหม่ที่มีความสุขมากกว่าก็อาจจะรออยู่ก็ได้นะคะวันนี้ได้ข้อคิดจากอาจารย์โอนหลายเรื่องเลยขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้า
0: ด้
1: เร
0: ว
1: าย ค
0: ค
1: ุ
0: ว
1: ย
0: ามยินดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันเช่นเคยค่ะกับดร.ภัทรศิริรัตนการหรืออาจารย์โอ้นนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท C2 Success ค่ะชวนคุยกันนะคะถึงปัญหาของน้องๆเด็กๆลูกหลานหลายๆคนนะคะที่เวลาเปลี่ยนชั้นเรียนเปลี่ยนโรงเรียนขึ้นหลักสูตรใหม่เปลี่ยนมหาวิทยาลัยนะคะอาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะให้คำปรึกษาอย่างไรวันนี้นำมาฝากกันค่ะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจังน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจักรพรรดิตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยที่มีความงดงามและมีความทางการสูงมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีแต่มีความพิถีพิถันและหรูหรากว่าเหมาะสำหรับสวมใส่ในงานพระราชพิธีหรืองานสำคัญระดับชาติที่ต้องการความสง่างามและความเป็นสิริมงคลสูงสุดและในปัจจุบันก็ได้รับความนิยมในการนำรูปแบบของชุดมาจัดทำเป็นชุดเจ้าสาวองค์ประกอบของชุดไทยจักรพรรดิได้แก่ผ้าสำหรับห่ม2ผืนผืนแรกคือสบายแพรจีบเป็นผ้าห่มชั้นในและผ้าสะพักสำหรับห่มทับด้านนอกปากอย่างสตรีชั้นสูงในสมัยโบราณส่วนผ้านุ่งใช้ผ้ายกไหมที่มีลวดลายงดงามหรือยกดิ้นทองมีจีบหน้าและชายพกคาดเข็มขัดและสวมเครื่องประดับเข้าชุดกัน

0: ดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพานยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
1: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพางเมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรองโฆษกรัฐบาลระบุรัฐบาลกำลังจัดทำรายละเอียดร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนควบคู่กับการดำเนินมาตรการหลายด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงแนวทางควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลโดยกล่าวว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะรวมถึงข้อกังวลเรื่องสิทธิในการป้องกันตนเองและผลกระทบต่อนักกีฬายิงปืนแต่ขอให้แยกข้อเท็จจริงออกจากการตีความเพราะขณะนี้รัฐบาลยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดกฎหมายใหม่การสรุปล่วงหน้าว่ารัฐบาลจะห้ามในทุกกรณีหรือจะตัดสิทธิประชาชนในการป้องกันตนเองจึงยังไม่ใช่ข้อสรุปของกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วโดยเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการหลายด้านพร้อมกันทั้งการระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่การระงับและตรวจสอบการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือป.3การจัดระเบียบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบผู้ค้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนดังนั้นการตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลไม่ไปจัดการปืนเถื่อนอาจยังมองมาตรการไม่ครบเพราะรัฐบาลกำลังทำทั้งสองด้านพร้อมกันซึ่งจะต้องไม่ปล่อยปืนเถื่อนและขณะเดียวกันก็ต้องไม่ปล่อยให้คำว่าปืนมีทะเบียนกลายเป็นความเข้าใจว่าพกไปไหนหรือใช้เมื่อใดก็ได้ส.ส.ภูมิใจไทยระบุพรรคเตรียมยื่นร่างกฎหมายอาวุธปืนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปนายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมยื่นร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนฉบับที่พุทธศักราชเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีจำนวนมาตราถึงกว่า100มาตราสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดหลักการไว้ถึง24ข้อในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี2490โดยไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญเนื่องจากบทบัญญัติหลายมาตรามีความไม่เหมาะสมกับกาลสมัยและเทคโนโลยีได้มีการวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันและสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับอดีตนายกคนที่5ของจีนถึงแก่อสัญกรรมในวัย98ปีสำนักข่าว

0: ินหัวของทางการจีนรายงานว่าจูหลงจีอดีตนายกรัฐมนตรีของจีนได้ถึงแก่อสัญญกรรมอย่างสงบด้วยอาการป่วยเมื่อเวลา 11:06 น.เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสิริอายุรวม98 ปีซึ่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติคณะรัฐมนตรีจีนและคณะกรรมการแห่งชาติของการประชุมปรึกษาหารือทางการเมืองแห่งชาติจีนได้ร่วมกันออกแถลงการไว้อาลัยอย่างเป็นทางการจูหลงจีได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่5ในช่วงระหว่างปี1998ถึง2003ผลงานที่โดดเด่นของเขาคือการเป็นผู้นำการเจรจาและผลักดันให้ประเทศจีนสามารถเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้สำเร็จในปี2001ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ที่เปิดประตูให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13 นาฬิกา
2: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
3: ติดข่าวธุรกิจไทยเทศ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Innovative Wisdom นะคะดิฉันนาฏรุดีสุภกิจจารักษ์ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่น่าสนใจเลยนั่นก็คือว่าTAT นะคะกระทรวงท่องเที่ยวได้ประกาศนะคะว่าปี2027หรือปีหน้าเนี่ยเป็น Year of Transformation นะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะนั่นก็คือมีเป้าหมาย 2.9 ล้านล้านบาทสำหรับการท่องเที่ยวเลยนะคะแล้วก็ยังจะประกาศทิศทางการตลาดสุดท้ายในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยค่ะนะคะอ่ะเรามาดูประเด็นที่น่าสนใจกันนะคะเป็นเรื่องที่ผู้ฟังทุกคนเกี่ยวข้องด้วยนะคะทั้งในฐานะนักท่องเที่ยวนักลงทุนและประชาชนชาวไทยค่ะนั่นก็คือเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนี่เองนะคะเราจะเริ่มด้วยตัว3ตัวเลขที่น่าสนใจนะคะตัวที่1คือในปี2026หรือปีนี้ไทยเราเนี่ยตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติ33 ล้านคนและมีรายได้ท่องเที่ยวอยู่ที่ 2.68 ล้านล้านบาทเป้าของเรานี่ฟังดูดีมากนะคะตัวที่2นะคะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะชายหาดบางจุดกำลังเผชิญปัญหานะคะโอเวอร์ทัวริซึมมีนักท่องเที่ยวแออัดมากจนสิ่งแวดล้อมเสียหายนะคะนักท่องเที่ยวระดับบนก็เริ่มเบือนหน้าหนีเลยแล้วคะส่วนตัวที่3ก็คือเวียดนามกำลังมาแซงไทยในนักในดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนไปนะคะตลาดจีนที่ไทยเคยครองมาเนี่ยเกือบจะ20ปีแล้วเนี่ยเวียดนามกำลังจะมาเอาไปแล้วนะคะจะเห็นว่าเป็นยังไงคะทั้ง3ตัวเลขเนี่ยน่าตกใจและน่าคิดเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว TOT หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เลยประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าปี2027หรือปีหน้าเนี่ยนะคะจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะ Year of Transformation โดยจะเปลี่ยนจาก Volume Tourism มาเป็น High Value Tourism นั่นก็คือการท่องเที่ยวแบบเน้นปริมาณเปลี่ยนมาเป็นการท่องเที่ยวที่ให้มูลค่าที่สูงขึ้นนะคะและเดือนสิงหาคมนี้เองนะคะ TOT นะคะหรือกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะประกาศทิศทางการ

ตลาดฉบับสมบูรณ์เลยนะคะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมาวิเคราะห์ว่าไอ้ทัวริซึมแบบไฮแวลูเนี่ยนะคะมูลค่าสูงเนี่ยมันคืออะไรทำไมถึงต้องเปลี่ยน4เสาหลักของแผนเนี่ยยังไงมันสำคัญกลยุทธ์เนี่ยจะมาถูกทางไหมแล้วก็มันจะมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่านะคะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า volume tourism หรือการท่องเที่ยวเน้นปริมาณกับ high value tourism หรือการท่องเที่ยวแบบเน้นคุณค่าหรือมูลค่าเนี่ยนะคะเป็นมันต่างกันยังไงแล้วทำไมไทยเราถึงต้องมาเปลี่ยนคะเรามาดูการเปรียบเทียบดูเรื่องแรกเลยคือการวัดความสำเร็จนะคะโมเดลเก่าวอลลุ่มนะคะคือเน้นปริมาณเนี่ยเราจะเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวต่อคนนะคะต่อรายต่อหัวเลยว่ามีเท่าไหร่สำหรับโมเดลใหม่ไฮวัลูเนี่ยเราจะเน้นว่ารายได้ต่อคนที่เขานำมาใช้ในประเทศเราเนี่ยเป็นยังไงมีเขามีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการมาท่องเที่ยวของเราเนี่ยยังไงอันที่สองนะคะกลุ่มเป้าหมายโมเดลเก่าวอลุ่มทัวริซึมของเราเนี่ยเราเน้นว่าเป็นมวลชนทุกคนเลยนะคะที่อยากมาเที่ยวเมืองไทยแต่โมเดลใหม่เราตั้งเป้าเน้นเจาะเฉพาะจุดเช่นกลุ่มเวลเนสพวกกลุ่มรักสุขภาพ MICE MICE กลุ่ม Luxury นะคะกลุ่ม Long Stay คืออยู่นานๆกลุ่ม Creative ก็คือเข้ามามีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องต่างๆอันที่3นะคะราคาต่อคืนโมเดลเก่าของเราเนี่ยทุกช่วงเลยนะคะรวมถึงบัดเจ็ตโฮสเทลด้วยนะคะก็คือเน้นงบประมาณแต่ถ้าเป็นโมเดลใหม่เราจะเน้นที่นะคะประสบการณ์นะคะตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงแล้วก็ระดับพรีเมียมนะคะหัวข้อที่4นะคะผลต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโมเดลเก่าส่งผลยังไงส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดการแออัดแล้วก็เสื่อมโทรมนะคะของแหล่งท่องเที่ยวในขณะที่โมเดลใหม่นะคะจะเป็นการที่ชุมชนจะต้องได้ประโยชน์ regenerative tourism นะคะมาหัวข้อที่5เมืองที่เน้นเลยนะคะของเก่าเราเนี่ยเราเน้นกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่อันใหม่โมเดลใหม่ของเราเนี่ยเราเพิ่ม secondary city เช่นขอนแก่นน่านพะเยาใส่เข้าไปด้วยนะคะสำหรับช่วงเวลานะคะของเก่าเราเนี่ยเราเน้น high season เป็นหลักนั่นก็คือช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของใหม่ของเรานะเราเน้น year round tourism ทุกเดือนตลอดปีเลยค่ะเป้าเดิมของเรานะคะอยู่ที่ 2.68 ล้านล้านบาทนั่นก็คือในปี2026เนี่ยนะคะส่วนอันใหม่ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ 2.76 ถึง 2.9 ล้านล้านบาทในปีหน้านะคะโมเดลเก่านะคะเราก็จะเป็นแบบไทยๆแบบเดิมนะคะตัวอย่างประเทศนะคะหรือมัลดีฟยุคแรกๆนะคะถ้าเป็นอันใหม่เนี่ยเราจะเป็นในลักษณะคล้ายๆพวกสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นนิวซีแลนด์อย่างนั้นเป็นต้นฉันขอยกตัวอย่างนะคะที่เห็นภาพชัดที่สุดเลยคือเกาะพีพีนะคะในช่วงพีคซีซั่นเลยนะคะเป็นปีหรือปีที่มีนักท่องเที่ยวมากสุดเนี่ยเกาะพีพีรับได้วันละ 5,000 คนค่ะเป็นไงคะแออัดมากเลยค่ะปะการังเสียหายน้ำสกปรกชาวบ้านท้องถิ่นถูกแทนที่ด้วยโรงแรมขนาดใหญ่และนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียมก็บอกว่าไม่อยากกลับมาแล้วเพราะมันแออัดเกินไปค่ะนั่นคือราคาของวอลลุ่มทัวริซึมที่ไทยเราต้องจ่ายไปนานหลายปีเลยนะคะกว่าเราจะดึงกลุ่มพรีเมียมกลับมาได้นะคะส่วนตัวอย่างของการท่องเที่ยวแบบมีเน้นคุณค่านะคะที่ดีมากในไทยคือเมืองน่านค่ะเรามีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าภูเก็ตมากค่ะแต่ค่าใช้จ่ายต่อทริปเนี่ยสูงมากนะต่อการท่องเที่ยวของเขาแต่ละครั้งแล้วก็มีส่วนแบ่งรายได้ถึงชุมชนมากกว่าด้วยนั่นคือโมเดลนะคะที่ TOT กำลังจะสเกลอัพค่ะเราก็เอาน่านเนี่ยเป็นโมเดลตัวอย่างนะคะทีนี้เรามาดู4เสาหลักของแผน TOT ในปีหน้ากันนะคะในฉันจะขออธิบายแต่ละข้อพร้อมกับความเห็นของดิฉันด้วยนะคะเสาหลักแรกเลยคือเจาะกลุ่มเฉพาะแทนที่จะเป็นมหาชนมวลชน
นะคะนั่นก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว

็คือกลุ่มที่เป็นสุขภาพ wellness seeker กลุ่มไม้ delegate กลุ่ม luxury นะคะ traveler นะคะก็คือท่องเที่ยวเพื่อความพึงพอใจอะไรเงี้ยนะคะหรือ digital nomadอันนี้เราเคยคุยกันเรื่องดิจิทัลนอมแมดนะคะคือการทำงานแบบเปลี่ยนสถานที่ไปได้เรื่อยๆหรือเมดิคอลทัวริซึมนะคะเป็นการท่องเที่ยวกึ่งรักษานะคะแล้วก็สปอร์ตทัวริซึมคือการท่องเที่ยวเน้นเรื่องกีฬานะคะเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะเราจึงเน้นไปที่คนในกลุ่มเหล่านี้ที่ใช้จ่ายสูงไม่ใช่แค่เอามาเยอะๆวอลุ่มเหมือนที่ผ่านมาอันนี้คือเสาแรกนะคะเสาแรกเสาที่สอง Year Round and Secondary City ก็คือกระจายนักท่องเที่ยวไปทั้งปีและให้ครอบคลุมทั่วประเทศแนวทางคือ TTM บวก2027เราจัดที่ขอนแก่นเราเน้นอีสานน่านเลยระนองแล้วก็ปักใต้ก็มีระนองชุมพรที่เขาจะมี Festival Economy ทุกเดือนคือสลับกันไปนะคะเป้าหมายหลักๆเราเพื่ออะไรคะทำไมเราต้องกระจายไปทั่วเพื่อเราจะไม่ลดคือเป็นการลดการแออัดของนักท่องเที่ยวนะคะที่ไปแออัดกันอยู่ในบางที่เท่านั้นนะคะนั่นก็คือโอเวอร์ทัวริซึมในฮอตสปอตหลักๆที่เราเคยโปรโมทสมัยก่อนนะคะมาเสาที่3ค่ะ Data AI and Innovationเราจะใช้เทคโนโลยีพัฒนาประสบการณ์การท่องเที่ยวนะคะแนวทาง AI driven recommendation นะคะก็จะมี smart tourism platform มี real time visitor data มี personalized experience เป้าหมายของ TAT เองก็คือเป็นAgile data driven organization ก็คือเป็นองค์กรนะที่ใช้ข้อมูลนะเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะแล้วก็มีสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะAgileได้คล่องแคล่วนะว่องไวเป็น smart tourism นะคะเป็น AI driven นะเน้นให้ AI เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็เป็น real time dataแล้วก็เพื่อที่จะให้ก่อให้เกิดประสบการณ์ส่วนบุคคลได้เต็มที่เพราะเรามีตัวช่วยเยอะไงคะมาเสาสุดท้ายเลยนะคะเราเรียกว่า sustainable and community นั่นก็คือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ชุมชนจะได้ประโยชน์จริงค่ะแนวทางก็คือเช่นนะคะเป็นทัวริซึมแบบ regenerative หรือเป็นพวก carbon footprint นะคะหรือ tracking หรือเป็น community based tourism นะคะเน้นชุมชนหรือ halal friendly นะคะก็คือเป็นมิตรต่อกลุ่มที่กลุ่ม halal นะคะแล้วก็เป็นทัวริซึมที่เข้าถึงได้ accessible นะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าตั้งให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ค่ะก็คือ Tourism as Tool for Income Distribution จาก4เสาหลักเมื่อกี้นะคะก็คืออะไรคะเสาหลักที่1คือเจาะกลุ่มเฉพาะแทนกลุ่มที่เรา Mass ในสมัยก่อนนะคะเสาที่2คือกระจายนักท่องเที่ยวนะคะทั้งปีและทั่วประเทศเสาที่3เลยนะคะเราใช้Data, AI แล้วก็ Innovation มาสร้าง Personal Experience นะคะเสาหลักสุดท้ายก็คือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ชุมชนจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะมี Income Distribution นะคะจาก4เสาหลักเนี่ยดิฉันจึงอยากเน้นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยคือเสาที่2ค่ะที่จะเน้น Secondary City นะคะการกระจายนักท่องเที่ยวทั้งปีและทั่วประเทศนะคะตัวอย่างที่ชัดเจนมากคือ TOT เพิ่งประกาศว่า TTM บวกหรืองาน Thailand Travel Mart TTM คือ Thailand Travel Mart Plus บวกคือ Plus ปี2027จะไปจัดที่ไหนคะที่ขอนแก่นค่ะซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่งานระดับนี้จะออกไปนอกกรุงเทพและเมืองท่องเที่ยวหลักค่ะนั่นเป็นอะไรคะเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งมากว่าไทยเราเนี่ยจริงจังกับเรื่องนี้ค่ะเพราะนั้น TTM Plus หรืองาน Thailand Travel Map Plus เนี่ยเราจะไปจัดที่ขอนแก่นกันนะคะและที่น่าตื่นเต้นมากคือเสาที่4ของเรานะคะก็คือเรื่อง
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ชุมชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงหรือ sustainability นะคะไทยเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนา regenerative tourism นะคือการสร้างการฟื้นฟูนะไม่ใช่แค่ทำลายเช่นการดำน้ำที่จะส่งผลให้ปะการังดีขึ้นไม่ใช่เป็นการไปทำลายปะการังการท่องเที่ยวที่ช่วยปลูกป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศซึ่งจะตรงกับเทรนด์ของนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียมนะคะที่อยากรู้สึกว่าการเดินทางของเขาเนี่ยทำให้โลกเนี่ยดีขึ้นนะคะหรือเขาจะคิดว่าทำดีให้โลกนั่นเองนะคะฉะนั้น regenerative tourism ตัวเนี้ยจึงเป็นคอนเซปต์ใหม่ที่ท่านจะต้องจับตามองนะคะและเราอาจจะนำแนวคิดเนี้ยไปใช้ได้ในหลายๆอุตสาหกรรมได้นะคะทีนี้เรามาดูช่วงที่สนุกมากเลยนะคะหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วไอ้ high value tourist หรือนักท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงพวกเนี้ยที่AT อยากจะได้ตัวเขาเนี่ยเน้นๆเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะกลุ่ม Wellness and Spa ตลาดหลักๆเลยนะคะกลุ่มเนี้ย Wellness ก็คือดูแลสุขภาพนะดูสปาอะไรเงี้ยตลาดหลักๆเลยคือกลุ่มประเทศใน EU ประเทศออสเตรเลียและตะวันออกกลางหรือ Middle East นะคะปกติกลุ่มเนี้ยเขาจะใช้จ่ายต่อการท่องเที่ยวของเขาเลยเนี่ยประมาณนะคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทต่อคนนะคะแล้วก็มีพักนะคะค้างคืนเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์ก็คือ14ถึง21คืนฉะนั้นสำหรับกลุ่มนี้เราต้องเตรียมอะไรบ้างคะเราต้องมีนะคะสำหรับคนที่อาจจะประกอบธุรกิจด้านเนี่ยต้องพยายามหาประกาศนียบัตรหรือ Certified Wellness Retreat ให้ได้นะคะหรือทำเป็น medical thrive hub traditional Thai medical hub นั่นก็คือว่าสมุนไพรไทยนะคะที่น่าสนใจกลุ่ม MICE นะคะพวกเนี้ยนะคะเน้น infrastructure ที่ปรับปรุงแล้วใช่ไหมคะ MICE ก็คือจะเป็นกลุ่มในประเทศเอเชียด้วยกันกลุ่มยุโรปและก็สหรัฐอเมริกาพวกนี้จะมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อการท่องเที่ยวของเขานะคะพักประมาณ 5-10 คืนไทยเราต้องเตรียมอะไรคะเตรียม QSNCC เตรียมการ ออกสัมมนานะคะหรือประชุมวิชาการ Convention Infrastructure ต้องพร้อมด้วยนะคะ Infrastructure เราต้องพร้อมนะคะกลุ่มที่3เลยเพชรเม็ดงามเลยคือกลุ่ม Luxury Travel ก็คือนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มแบบร่ำรวยพวกเนี้ยนะคะ Luxury นะคะตลาดหลักๆเราก็จะมีไชน่าประเทศจีนแต่ต้องเป็นไชน่าพรีเมียมนะคะเราจะเรียกว่าไชน่าพรีเมียมคือประชาชนชาวจีนที่มีรายรับรายได้สูงนะคะหรือกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มยุโรปพวกนี้จะใช้จ่ายต่อทริปถึง 200,000 บาทต่อคนโดยเฉลี่ย 200,000 plus ด้วยนะคะจะพักอยู่ในประเทศไทยประมาณ1-2 สัปดาห์หรือ 7-14 คืนนะคะงั้นไทยเราต้องเตรียมอะไรคะเราต้องเตรียมที่พักอัลต้าพรีเมียมรีสอร์ทเอาไว้หรือการที่จะมีมิชลินสตาร์ทั้งที่พักและอาหารหรือการมี private island นะคะหรือ super yacht อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้กลุ่มเนี้ยเขาได้เต็มที่นะคะกับความสนุกสนานนะคะกลุ่มที่4เลยคือ medical hub กลุ่มนี้มาเพื่อรักษาตัวด้วยนะคะก็จะประกอบไปด้วย CLMV นะคะ Middle East ตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศอังกฤษหรือ UK เพราะอังกฤษเนี่ยกว่าจะได้ถึงคิวต้องรอคิวนะคะนานมากนะคะจะหาหมอเนี่ยซึ่งกลุ่มเนี้ยนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 80,000 ถึง 500,000 บาทต่อหัวนะคะเขาจะพักอยู่ประมาณ10วันถึง30วันหรือ1เดือนนะคะงั้นไทยเราต้องเตรียมอะไรบ้างคะโรงพยาบาลก็จะต้องมี JCI Accredited มี Medical Visa Fast Track ที่จะช่วยเขาได้ให้เข้ามาได้เร็วสุดท้ายเลยคือกลุ่ม Digital Nomad อันนี้เราเคยคุยเรื่อง Digital Nomad ไปแล้วนะคะกลุ่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยประเทศสหรัฐนะประเทศ EU ประเทศในกลุ่ม SEA นะคะ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ต่อทิปก็ประมาณ 20,000 ถึง 40,000 บาทต่อหัวค่ากับพักก็อยู่ที่ประมาณ1เดือนถึง3เดือนหรือ30ถึง90คืนนะคะเราก็จะเขาจะต้องมีวีซ่า long term resident มี co-working hub ให้เขามี high speed internet ให้เขาเมื่อเราดูกลุ่มเหล่านี้แล้วเป็นยังไงนะคะจะเห็นเลยว่ากลุ่มที่น่าสนใจที่สุดเลยในมุมมองของดิฉันก็คือ medical hub กับ digital nomad ค่ะเพราะ2กลุ่มนี้ไม่ได้มาแค่ท่องเที่ยวแต่มาอาศัยอยู่ค่ะ digital nomad คุณจะเห็นไหมคะอยู่ตั้งแต่1เดือนถึง3เดือนเลยเขาต้องใช้จ่ายทุกวันกินอาหารทุกวันจ่ายค่าเช่าใช้บริการท้องถิ่นและไทยเราก็มีวีซ่าแบบ long stay หรือ long term resident วีซ่าที่ดีมากอยู่แล้วค่ะส่วนกลุ่ม luxury segment ที่ใช้จ่ายสูงสุดนั้นไทยเราก็ยังต้องแข่งกับพวก Maldives บาหลีอยู่นะคะพวกนี้ก็จะมี ultra premium infrastructure ที่ดีกว่าบ้านเราแต่จุดแข็งของไทยเราก็คือมีความหลากหลายค่ะเพราะ Luxury Tourist สามารถที่จะ mix ระหว่างชายหาด culture อาหาร city experience ได้ในทริปเดียวซึ่ง Maldives ทำไม่ได้ค่ะเพราะ Maldives เนี่ยมีแต่ทะเลค่ะทีนี้มาถึงส่วนที่อาจารย์คิดว่าสำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือถ้าเราวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยถามว่ากลยุทธ์เหล่านี้ถูกทางไหมมีความเสี่ยงอะไรบ้างฝั่งที่บอกว่าถูกทางเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลที่น่าเชื่อถือเลยนะคะเขาก็บอกว่าเทรนด์โลกเนี่ยสนับสนุน global tourism อยู่นะกำลังเคลื่อนตัวสู่ quality คุณภาพเหนือกว่าปริมาณหรือ quantity อยู่แล้วล่ะอย่างประเทศในยุโรปหลายๆเมืองนะคะหลายๆเมืองในยุโรปเช่นบาร์เซโลนาเวนิสอัมสเตอร์ดัมกำลังที่จะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวค่ะฉะนั้นนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ต้องการ experience มากกว่าแค่จุดหมายปลายทางนะคะอันนี้ก็คือเทรนด์โลกที่กำลังสนับสนุนเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ต้องการ experience มากกว่าการแค่สร้างจุดหมายปลายทางใหม่ค่ะนอกจากนี้แล้วรายได้ต่อคนจะสูงมากกว่าค่ะยกตัวอย่าง medical tourist 1คนเนี้ยสามารถสร้างรายได้เทียบเท่ากับกลุ่ม backpacker ถึง50คนเลยนะคะหรือ digital nomadหนึ่งคนอยู่3เดือนอย่างเงี้ยเขาสามารถสร้างรายได้ให้เท่ากับ weekend tripper 8คนได้เลยนะคะอีกอันนึงเลยก็คือยั่งยืนกว่ามีสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่รองรับได้ดีกว่านะคะสมัยที่เรามีนักท่องเที่ยวมาแออัดกันเนี่ยส่งผลต่อปะการังและธรรมชาตินะคะอันเนี้ยก็ยังน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยมันจะยั่งยืนกว่าค่ะวัฒนธรรมท้องถิ่นก็จะอยู่ได้ในระยะยาวค่ะซึ่งไทยเราเนี่ยมีจุดแข็งที่พร้อมอยู่แล้วค่ะทั้งเวลเนสทั้งฟู้ดอาหารทั้ง culture วัฒนธรรม hospitality medical นะคะโรงพยาบาลฉะนั้นเราไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมดนะคะแค่ต้องยกระดับสิ่งที่มีอยู่แล้วเท่านั้นเองค่ะส่วนความเสี่ยงนะคะก็คือด้าน inclusive ถ้าเราเน้น high value มากเกินไป SME หรือนักท่องเที่ยวระดับกลางหรือระดับล่างอาจจะเกิดปัญหาเช่นร้านอาหาร100บาทหรือ guest house หรือตุ๊กๆหรือหาบเร่คนเหล่านี้เขาเพิ่งผ่านนักท่องเที่ยวเชิงปริมาณค่ะดังนั้นนักท่องเที่ยวลดลงรายได้พวกเขาก็อาจจะหายไปได้นะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการแข่งขันสูงมากค่ะประเทศบาหลีกำลังทำพรีเมียมทัวริซึมอยู่มัลดีฟเน้นลักซ์ซูรี่มาก่อนเลยดูไบญี่ปุ่นสิงคโปร์ล้วนแย่งชิงกลุ่มลูกค้า high value segment เดียวกันค่ะแล้วอย่างนี้แล้วเราจะต้องใช้เวลานานกว่าค่ะในการที่จะเปลี่ยนแบรนด์ perception จาก budget destination เป็นพรีเมียมยันเราต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 5-10 ปีค่ะไม่ใช่ประกาศปุ๊บเปลี่ยนได้ทันทีนอกจากนี้แล้วยังอาจจะมีปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะความโปร่งใสหรือกฎระเบียบอะไรต่างๆที่ยังซับซ้อนอยู่เพราะฉะนั้น high value tourist พวกนี้เขามักจะเลือกประเทศที่ระบบดีไม่ใช่แค่ที่สวยๆอย่างเดียวเท่านั้นนะคะสรุปก็คือถูกทิศทางแต่ต้องจัดการอย่างระมัดระวังในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่าทิ้งวอลลุ่มเร็วจนเกินไปจนคนท้องถิ่นเดือดร้อนก่อนที่จะ high value มาทดแทนนะคะทีนี้ขอพาไปดูโลกกันสักครู่นะคะเพราะไทยไม่ได้เป็นประเทศแรกที่ลองเปลี่ยนโมเดลท่องเที่ยวค่ะมีประเทศที่ทำสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวให้เราเรียนรู้ค่ะบทเรียนจากประเทศที่ทำ high value tourism สำเร็จก็
็คือประเทศนิวซีแลนด์ของเขาเนี่ย 100% เพียวนิวซีแลนด์คือเปลี่ยนจากแมสนะคะทัวริซึมมาเป็นธรรมชาติการเผชิญภัย Nature Adventure Premium เขาใช้เวลา10 ปีเท่านั้นนะคะกลยุทธ์ของเขาคือลงทุน

0: ุณในแบรนด์สตอรี่ที่ชัดเจนจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวบางพื้นที่ผลก็คือทำให้รายได้ต่อนักท่องเที่ยวสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง 40% ค่ะประเทศภูฐานก็เน้น High Value Low Impact นะคะเขาเก็บ Sustainable Development Free เนี่ย$250ต่อคืนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนค่ะฉะนั้นจะมีจำนวนน้อยแต่คุณภาพสูงเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงไงคะข้อจำกัดคือรายได้รวมน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะ Volume ต่ำประเทศญี่ปุ่นใช้ Balancing Act ที่น่าเรียนรู้ก็คือเขาเผชิญกับ Over Tourism หนักมากที่เกียวโตฟูจิโตเกียวค่ะเขากำลังทดลอง Crowd Control ที่ Booking Quota เก็บ Quota กัน Booking เอาไว้แล้วก็ Seasonal Fee นะคะมีการชำระค่าธรรมเนียมเมื่ออยู่ในช่วง High Season บทเรียนยิ่งดังยิ่งเสี่ยงก็ต้องวางระบบก่อนที่จะทำนะคะสุดท้ายเลยคือประเทศกรีซผิดแล้วต้องเรียนรู้ซานตอรินีเคยรับนักท่องเที่ยว 10,000 คนต่อวันทั้งที่จริงๆแล้วเกาะเขารับได้แค่ 8,000 คนปัจจุบันเขาเลยจำกัดเรือสำราญเข้าไปไม่เกิน2ลำต่อวันสำหรับประเทศไทยนะคะเราควรจะจำกัดก่อนที่จะสายเกินไปค่ะไม่ใช่รอจนเสียหายแล้วค่อยแก้นะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแบรนด์ใช้เวลาอย่างน้อย 5-10 ปีค่ะไม่มีทางลัดค่ะญี่ปุ่นใช้เวลา15ปีในการสร้างเจแปนพรีเมียมนิวซีแลนด์ใช้เวลา10ปีไทยเราก็ต้องอดทนและลงทุนอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ประกาศรีแบรนดิ้งแล้วหวังว่าจะเปลี่ยนได้ทันทีนะคะและสิ่งที่ไทยได้เปรียบมากที่สุดเลยคืองาน IMF World Bank ที่ดิฉันได้กล่าวเหมือนเพื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าในเดือนตุลาคมนี้ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank นะคะการประชุมที่ศูนย์เศรษฐกิจนั่นก็คือเป็น Launchpad ที่ดีที่สุดเลยในรอบ35ปีที่ไทยจะแสดงให้เห็นโลกว่าเราพร้อมรับนักท่องเที่ยวระดับบนแล้วค่ะเพราะเจ้าหน้าที่การเงิน 15,000 คนที่มากรุงเทพคือกลุ่มเป้าหมาย High Value ที่ดีที่สุดเลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันในวันพฤหัสหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬา Radio Plus ค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมลลิตพัฒน์รภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เป็นความร่วมมือกันกับทางวิทยุจุฬาแล้วก็สภากาชาดไทยนะคะก็จะมีท่านคณาจารย์นะคะรวมถึงท่านคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับในรายการด้วยในวันนี้หนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรคมือเท้าปากในเด็กซึ่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะใครที่อาจจะมีบุตรหลานลูกรักของคุณอยู่ภายในบ้านต้องดูแลให้เป็นพิเศษแต่ว่าโรคมือเท้าปากคืออะไรมันมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสชนิดไหนบ้างหรือว่าพบได้ในเด็กช่วงไหนนะคะแล้วก็อาการอะไรที่บ่งบอกรวมไปถึงการดูแลในการ ดูแลอย่างถูกต้องและแนวทางการรักษาในปัจจุบันเป็นอย่างไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติค่ะจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ชิดชนุพันธ์

0: เจริญนะคะท่านเป็นอาจารย์อยู่ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์อยู่ประจำที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับรายการและขณะนี้ท่านอาจารย์ชิดชนุอยู่ในสายกับรันแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณรันสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์ขาวันนี้เราจะมาคุยกันโรคมือเท้าปากในเด็กแล้วก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงเป็นเหมือนกับช่วงเขาเรียกว่าเด็กๆ เปิดเทอมอยู่แล้วก็เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะคะอาจารย์อยากถามอาจารย์นิดนึงว่าโรคมือเท้าปากมันคือโรคอะไรคะอาจารย์แล้วมันมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดไหนหรือจริงๆบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นแบคทีเรียหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ให้อาจารย์มาเล่านิดนึงแล้วอาการจริงๆแล้วต้องสังเกตยังไงว่าเด็กๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นโรคมือเท้าปากแล้วค่ะ
1: ครับก็มันเป็นโรคติดเชื้อไวรัสตัวนึงนะครับเวลามีติดเชื้ออะไรก็แล้วแต่ก็มักจะมีไข้เพราะนั้นอาการสำคัญอันที่หนึ่งก็คือไข้นะครับต่อมาก็คือตามชื่อมาเลยครับมือเท้าปากนะครับมันชอบมีตุ่มขึ้นที่มือที่ฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็ในช่องปากนะครับที่มือที่เท้าเนี่ยไม่ค่อยมีอาการอะไรหรอกครับแต่ในปากเนี่ยครับทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้เพราะนั้นเด็กส่วนใหญ่มาจะมาด้วยเรื่องไข้ผื่นแล้วก็เจ็บคอครับ
0: ไข้ผื่นแล้วก็เจ็บคอค่ะอาจารย์คะเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งจริงๆคือเด็กที่จะเป็นอย่างคนแรกที่เป็นขึ้นมาเนี่ยก็คือสามารถติดเชื้อกันได้ก็คือไปแพร่กับเด็กคนที่สองหรือเด็กคนที่สองไปรับเชื้อจากเด็กคนที่หนึ่งก็เลยติดเชื้อมาถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับโรคนี้มันติดเชื้อแพร่กันได้ง่ายมากโดยเฉพาะผ่านการสัมผัสเพราะฉะนั้นก็เลยเจอโรคนี้ในเด็กที่เข้าเนอร์เซอรี่หรือเด็กประถมต้นๆซึ่งต้องแชร์ของเล่นด้วยกันเคยเห็นลูกบอลใช่ไหมครับที่เด็กเอาไว้ปากันนะครับแล้วก็เล่นนะครับอันนั้นแหละครับเป็นตัวการสำคัญเลยนะครับมันก็พาไปทั้งน้ำมูกนะครับแล้วก็เด็กก็เอามือไปสัมผัสและจากนั้นก็ไปสัมผัสลูกบอลเด็กอีกคนนึงก็จับลูกบอลเอามาขยี้จมูกนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีการแพร่ระบาดมันก็เลยแพร่ระบาดกันทั้งห้องเลยอะครับก็ทำให้โรงเรียนลำบากและพ่อแม่ก็รู้สึกตกใจมากครับ
0: ค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์ขาเด็กคนแรกถ้าสมมติเป็นอยู่แล้วเนี่ยจริงๆมันเกิดจากเชื้อไวรัสถ้าเกิดว่าเด็กไม่ได้ไปสัมผัสเพื่อนมาแต่เขาเป็นได้ยังไงบ้างคะอย่างเช่นเชื้อโรคลอยมาในอากาศนอกจากจะมีคนติดก่อนแล้วเขาเป็นคนแรกที่ติดอาจจะติดมาจากผู้ใหญ่หรือติดมาจากอย่างอื่นได้ไหมคะ
1: ครับผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะครับผู้ใหญ่ที่ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีมากๆนะครับก็มาเป็นมือเท้าปากตอนโตแต่เราเจอน้อยครับส่วนใหญ่เป็นโรคของเด็กเล็กนะครับก็อาจจะติดมาจากคนที่บ้านติดมาจากเวลาเราไปสนามเด็กเต้นไปเล่นกันนะครับหรือในตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ชอบพาไปกระตุ้นพัฒนาการนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เด็กยังไม่ได้แข็งแรงเต็มที
0: ่นะครับ
1: ติดมาจากที่อื่นก็เอามาสู่คนในครอบครัวถ้ามีเด็กเล็กแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปแพร่ระบาดในโรงเรียนของเด็กเล็กนะครับอนุบาลกับตัวดีเลยครับ
0: ทีนี้ค่ะถามอาจารย์กันต่อว่าพอเด็กๆรับเชื้อมาแล้วอย่างที่อาจารย์บอกมีไข้เจ็บคอผื่นขึ้นนั่นนู่นนี่คุณพ่อคุณแม่เห็นอาการควรทำอะไรเป็นอันดับแรกคะดูแลน้องยังไงบ้างแล้วก็อาการหนักแค่ไหนแล้วถึงควรพาไปพบแพทย์คะอาจารย์คะ
1: โรคนี้โดยรวมๆอาการก็จะไม่หนักอะไรมากนะครับแต่ทุกคนจะตกใจเพราะมันมีผื่นครับแล้วก็แพร่ระบาดเยอะงั้นสิ่งแรกก็คือถ้ามั่นใจว่าเป็นมือเท้าปากนะครับก็หยุดเรียนแจ้งโรงเรียนซะเพราะเขาก็ต้องเฝ้าดูว่าเด็กคนอื่นติดหรือเปล่าถ้าติดกันจำนวนมากในหนึ่งห้องก็อาจจะต้องปิดห้องนั้นไปหรือบางทีก็ต้องปิดทั้งโรงเรียนเลยเพื่อทำความสะอาดให้เชื้อมันไปแพร่ระบาดที่บ้านมันก็ยังดีกว่ามาแพร่ระบาดในเด็กวัยเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับทีนี้จะหาหมอเมื่อไหร่ก็นี่แหละครับถ้าไข้สูงมากก็ควรจะหาหมอนะครับเจ็บคอมากอาจจะต้องไปหาหมอเพราะหมออาจจะมีวิธีการที่แนะนำว่าเอ๊ะทำยังไงที่เด็กจะสามารถกินได้ตามปกตินะครับว่าอย่างไรก็ตามครับโรคมือเท้าปากเนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสได้หลายตัวมันมีตัวหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆซึ่งเราต้องรู้จักแม้ชื่อมันจะเป็นฝรั่งก็เถอะชื่อเอ็นเตโรไวรัส71ถ้าคิดง่ายๆเป็นตัวย่อง่ายๆคือชื่อ EV นะครับเหมือนรถ EV นะครับแล้วก็เติมเลข71เข้าไปตัวนี้เป็นเชื้อไวรัสอันตรายมากแม้จะเป็นสาเหตุสัก 20% เองของมือเท้าปากแต่ว่ามันสามารถไปสมองได้นะครับอันนี้จึงมีความสำคัญมากนะครับถ้ามันเกิดจากไวรัสตัวอื่นๆนะครับซึ่งก็เป็นชื่อฝรั่งเหมือนกันชื่อคอกสกีพวกนี้ก็จะไม่ค่อยรุนแรงตุ่มอาจจะเยอะด้วยซ้ำแต่โรคจะไม่ค่อยรุนแรง

0: นะครับประกอบกับ EV71 นะครับมันวัคซีนในการป้องกันซึ่งเดี๋ยวนี้ก็รู้จักในนามของวัคซีนมือเท้าปากซึ่งจะใช้คำนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่าวัคซีนตัวนี้มันป้องกันได้เฉพาะมือเท้าปากที่มีอาการรุนแรงจาก EV71 พวกนั้น
1: ค
0: ่ะแต่ก็เป็นอันที่เราในฐานะหมอเด็กเนี่ยเราคิดว่าเป็นวัคซีนที่มีความสำคัญ

0: ญจริงๆถ้าอยากให้เด็กติดเนี่ยก็คือมีการรับวัคซีนต่างๆแต่ถ้าเป็นแนวทางอย่างอื่นเช่นต้องพกแอลกอฮอล์จะต้องแบบว่าปิดแมสหรือว่าเล่นการสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีวิธีที่จะสอนเด็กๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ควรทำเพิ่มเติมไหมคะ
1: ยากมากครับหมอมักจะบอกว่าโรคนี้ต้องทำใจเด็กเข้าเนอร์เซอรี่เนี่ยไม่รอดหรอกก็จะต้องเป็นมือเท้าปากสักครั้งหนึ่งแต่บางคนอาจจะไม่รู้ไงครับถ้าตุ่มน้อยเราก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อมีเคสแรกต้องจัดการไม่ให้มันแพร่กระจายไปสู่เคสต่อๆไปนะครับมันไม่ได้ร่องรอยอยู่ในอากาศแล้วจะเข้าไปทางจมูกครับมันผ่านการสัมผัสเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในโรงเรียนอนุบาลอะไรเนี้ยมันมีการสัมผัสอยู่ตลอดเวลาครูจะมานั่งเช็ดใช้แอลกอฮอล์เช็ดมันก็ตายยากจะใช้สิ่งทำความสะอาดอย่างอื่นๆมันก็ลำบากครับเพราะเด็กก็เล่นกันก็แชร์กันเนาะป่วยจากหวัดอย่างอื่นก็มีขี้มูกก็ป้ายกันไปหมดเลยฉะนั้นหมอมักจะบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่ไปนัดสรุปเตรียมทำใจนะโรคที่จะติดเสมอเนี่ยคือมือเท้าปากนะครับถ้าเป็นก็โอเคเป็นก็หยุดเรียนซะเนาะมันก็ไม่ใช่โรคที่รุนแรงมากนะครับยกเว้น EV71 นี่ครับที่เรากลัวมากที่สุดครับ
0: ทีนี้ค่ะอาจารย์ค่ะหลายๆคนบอกว่าเด็กๆเนี่ยบางครั้งพอมีอาการแล้วเจ็บมากเลยค่ะอาจารย์หมายถึงว่าไม่ยอมทานข้าวไม่ยอมทานยาเลยนะคะหมายถึงว่าตรงบริเวณปากหรือบริเวณลิ้นหรือมืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยสิ่งที่ทำได้หลังจากที่เป็นไปแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้ถ้าเกิดเด็กเล็กๆมากๆเลยหรือว่าเด็กอาจจะ 2-3 ขวบ 5 ขวบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพ่อแม่ต้องทำยังไงกับลูกคะอย่างเช่นอยากจะป้อนข้าวหรือว่าแนวทางการรักษาการให้ยาอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับเอาอย่างนี้ก่อนนะครับมันมีปัญหา2เรื่องคือเรื่องไข้นะครับกับเรื่องแผลในปากซึ่งทำให้เจ็บส่วนที่มือเท้าช่างมันเดี๋ยวมันหายมันเองนะครับถ้าไข้สูงเนี่ยหมอแนะนำให้หาหมอโดยเฉพาะถ้ามีอาการอาเจียนมากร่วมด้วยเพราะอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าอาจจะมีอะไรในสมองนะครับแต่ถ้าไข้ต่ำๆก็ดูแลไปเองกินยาแก้ไข้เช็ดตัวนะครับทีนี้เรื่องเจ็บคอเนี่ยไม่ว่าจะเจ็บคอจากโรคนี้หรือจากโรคอื่นๆเนี่ยนะครับก็มีคำแนะนำง่ายๆอันหนึ่งครับซึ่งพ่อแม่ฟังแล้วจะตกใจว่าทำไมหมอเด็กถึงแนะนำอย่างนี้คือการกินของเย็นครับของเย็นนี่จะทำให้ชาเนาะผู้ใหญ่เนี่ยมีแผลร้อนในแผลเดียวเรายังแย่เลย
0: จริงค่ะ
1: แล้วให้ไปกินน้ำอุ่นไปซดต้มยามนี้มันก็ยิ่งแสบกันใหญ่เลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในต่างประเทศมีเขียนในตำราชัดเจนเลยว่าให้กินของเย็นนำไปก่อนมันจะทำให้ชาและทำให้กินได้มากขึ้นบางคนแนะนำให้กินไอติมอมน้ำแข็งอะไรเงี้ยครับหรือดื่มนมที่เย็นหน่อยนะครับหมอคิดว่าเด็กคงไม่ได้กินเป็นปกติหรอกข้าวเคิ้ลเนี่ยแต่ว่าเราขอให้กินน้ำให้ได้น้ำต้องพอครับไม่งั้นต้องนอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือนะครับเพราะฉะนั้นพยายามดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับ 3-4 วันมันก็จะหายเพราะฉะนั้นก็ไปการซื้อเวลานะครับขอให้น้ำในร่างกายพอส่วนอาหารการกินเดี๋ยวไปโดบหลังจากหายกันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเวลาลูกมีอาการเจ็บคอน้ำลายยืดมีแผลในปากนะครับแนะนำให้กินของเย็นครับนะครับส่วนยาทาก็จะมียาชาครับที่ทาซึ่งก็ทายากถ้าแผลอยู่ลึกแล้วมันก็เหนอะหนะส่วนใหญ่หมอก็จ่ายให้อะบอกทาได้ก็ทาไปแต่ว่าเรื่องกินของเย็นกินน้ำเย็นกินนมเย็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยที่พ่อแม่ต้องรู้แล้วก็ยอมรับได้ว่ามันความเชื่อสมัยก่อนที่บอกว่าเวลาไม่สบายไม่ให้กินของเย็นน่ะมันอาจจะใช้ไม่ได้ในกรณีนี้ครับ
0: ค่ะอาจารย์ขานอกจากเรื่องของการเรียกว่าให้ทานของเย็นดื่มน้ำเย็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรืออาจจะทายาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคือเรื่องของการลดไข้เราก็ต้องรักษาไปเรื่องของแผลในปากก็ต้องรักษาไปส่วนใหญ่อยากถามอาจารย์ว่าเด็กคนหนึ่งเวลาเป็นมือเท้าปากอะไรอย่างนี้ค่ะระยะเวลาที่เป็นที่ต้องแบบเจ็บปากหรือว่าตุ่มขึ้นที่มือหรืออาการไข้พวกนี้ค่ะมันนานมากไหมคะหมายถึงว่า5วัน7วันสัปดาห์หนึ่งหรือว่าเหมือนไข้ปกติเลยอะคะอาจารย์คะ
1: อาการมากๆนี่จะเป็นอยู่สัก 2-3 วันเท่านั้นนะครับเช่นไข้สูงเนี่ยอาจจะเป็นสัก 2-3 วันนะครับจากนั้นมันก็จะดีขึ้นแต่ตุ่มในปากเนี่ยบางคนหายช้านะครับบางคน5วันยังไม่หายเลยแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นครับน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็ใช้จุดเรียนประมาณ 5-7 วันก็พอดีโรคหายพอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไวรัสที่หายเองกินยาตามอาการแล้วก็ติดตามอาการทางสมองให้หมอด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน EV71 หรือมีตุ่มน้อยอันนี้เป็นอันที่ต้องพิจารณาเลยนะครับถ้าไข้สูงอาเจียน

0: มีชักมีเดินเซนะครับมีกระตุกอันนี้เป็นสัญญาณไม่ดีต้องรีบไปโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดครับ
1: ค่ะ
0: เจอไม่บ่อยนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องแนะนำกับผู้ปกครองทุกคนครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดมีอาการแบบนั้นจริงๆไข้สูงมากๆชักมีอาการต่างๆอันนี้ต้องรีบไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอก็จะรักษาในส่วนของการที่น้องเป็นก่อนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับอันนั้นเราจะต้องสงสัยแล้วว่าไวรัสตัวนี้มันชอบขึ้นสมอง
1: อ๋อ
0: เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญอาการเหล่านี้ที่หมอพูดมาเนี่ยมันเป็นอาการทางสมอง
1: น่ากลัวมากค่ะ
0: ก็จะต้องหาหมอเพราะว่ามันมียาที่ใช้ในการรักษาซึ่งแพงมากครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะขออนุญาตถามอาจารย์นะคะว่าในส่วนของไอเชื้อไวรัสที่อาจารย์บอกว่าน่ากลัวเนี่ยการป้องกันจริงๆก็คือควรไปรับวัคซีนที่อาจารย์แนะนำไปตอนแรกเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยรับวัคซีนเฉพาะเด็กไหมคะหรือว่าผู้ใหญ่ควรรับวัคซีนด้วยไหมคะ
0: ครับโรคนี้ถือเป็นโรคที่มีความสำคัญในเด็กเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นวัคซีนแนะนำในเด็ก6เดือนถึง6ปีนะครับเป็น rule of six ครับ6เดือนถึง6ปีทีนี้พ่อแม่บางคนเนี่ยชอบฉีดก่อนเข้าเนอร์เซอรี่พ่อบอกว่ากลัวไปเป็นมือเท้าปากแต่อย่างที่หมอบอกแล้วครับมือเท้าปากส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจาก EV71 ตัวนี้นะครับนอกจากนั้น EV71 เนี่ยยังทำให้เกิดโรคทางสมองอักเสบทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้โดยไม่ต้องออกมาเป็นหน้าตาของมือเท้าปากนะครับ EV71 รุนแรงมากนะครับทำให้เกิดมือเท้าปากได้ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้สมองอักเสบได้ซึ่งมักจะเจอในเด็กเล็กดังนั้นหมอจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนตัวนี้เร็วก่อน1ขวบจะดีมากแม้ว่าวัคซีนตัวนี้จะฉีดได้ถึง6ขวบก็ตามนะครับฉีดเพื่อป้องกัน EV71 ไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับส่วนเป็นเนอร์เซอรี่เดี๋ยวเราก็ไปรอติดมือเท้าปากจากไวรัสตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ EV71
1: ค่ะอาจารย์คะทีนี้เลยเขาเรียกว่าช่วงหนึ่งนะคะสำหรับช่วงอาจจะเป็นวัยเดียวกันกับด้านอาจจะคนที่อายุใกล้ๆ40เลข4อะไรประมาณนี้นะคะไม่ค่อยได้ยินหรือไม่ค่อยเห็นเพื่อนๆหรือเด็กๆในยุคนั้นน่ะเป็นสักเท่าไหร่อาจจะสมมติยุค90นะคะเลยอยากถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วโรคเนี้ยเป็นโรคที่มีมาตั้งนานแล้วหรือว่าอาจจะเพิ่งมีในยุคปัจจุบันนี้หรือเปล่าคะอาจารย์คะ
0: มีมานานแล้วครับโรคนี้ครับแล้วคิดว่าคนไทยทุกคนโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยติด EV71 ไปหมดแล้วเป็นมือเท้าปากกันไปหมดแล้วเราจึงเจอโรคมือเท้าปากในผู้ใหญ่น้อยมากคล้ายๆอะไรมั้ยครับคล้ายๆอีสุกอีใสสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีวัคซีนป้องกันอีสุกอีใสนะครับนั้นคนวัยอย่างหมออย่างเงี้ยไม่รู้คุณรันด้วยหรือเปล่าก็มักจะเป็นอีสุกอีใสตั้งแต่ตอนเด็ก
1: ๆค่ะ
0: นะแล้วก็พอตอนโตก็ไม่เป็นอีสุกอีใสแล้วโรคนี้เหมือนกันทุกอย่างเลยครับนะครับว่ามักจะติดเชื้อไปตอนเด็กๆมีอาการบ้างไม่มีอาการบ้างอาการมากบ้างน้อยบ้างเพราะฉะนั้นเป็นโรคของเด็กโดยเฉพาะเลยครับขอเน้นไปเป็นโรคของเด็กเล็กผู้ใหญ่ไม่ต้องกลัวครับเป็นก็ไม่มีอะไรรุนแรงหมอก็เคยเจอนับเคสได้ครับที่พ่อแม่ติดจากลูกไปเอาจากโรงเรียนมาฝากพ่อแม่นะคร
1: ับ ครับซึ่งจริงๆแล้วคือบางทีเด็กบางคนอาจจะเป็นแล้วลืมคือไม่รู้ตัวเพราะเล็กมากๆถูกไหมคะยังเด็กมากๆอะไรอย่างนี้
0: ใช่ครับพวกเขาไม่ค่อยรู้จักโรคนี้กันเท่าไหร่นะครับในสมัยก่อนนะแต่ว่าถ้าเราไปตรวจเลือดเนี่ยเราจะพบว่าโอ้ยมันมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้กันหมดแล้วในผู้ใหญ่ก็แปลว่าเราเคยติดเชื้อมาแล้วแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองแต่มีภูมิแล้วมันบอกเราว่าเราเคยติดเชื้อครั้งนึงมาแล้วครับ
1: ค่ะถามอาจารย์นิดนึงถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องจริงๆแล้วคือโรคเนี้ยความรุนแรงมันจะมีโอกาสนะคะที่จะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนได้มั้ยคะหรือว่าความเสี่ยงของโรคเนี่ยอันตรายถึงชีวิตมั้ยคะอาจารย์คะ
0: ครับถ้าเอามือเท้าปากอย่างเดียวนะครับมือเท้าปากกล่าวโดยรวมไม่ใช่โรคที่รุนแรงแต่มักจะทำให้คุณครูกับพ่อแม่ตกใจแต่มีมือเท้าปากเฉพาะจากเชื้อ EV71 ซึ่งพบประมาณสัก1ใน5คือประมาณ 20% ซึ่งกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนทางสมองได้เยอะนั่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมหมอจะต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าไข้สูงอ้วกนะครับหรือมีอาการเซมีการชักมีการกระตุกต้องรีบไปโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นโรคนี้ถึงขนาดทำให้เสียชีวิตได้แน่ๆโรคนี้ถึงขนาดทำให้เกิดความพิการได้แม้จะเจอน้อยแต่เราไม่ควรเสี่ยงครับ งั้นถ้าเป็นไปได้เนาะคือเนื่องจากวัคซีนราคามันแพงนิดนึงแล้วมันต้องฉีดทั้ง2เข็มถ้าเป็นไปได้ไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณนะ
1: ค่ะ
0: แต่นั้นแนะนำให้คนไข้ของหมอฉีดทุกคนนะครับก่อนอายุ1ขวบไม่ต้องรอไปเนอร์เซอรี่ครับ
1: ค่ะเจ้า EV71 นี้ค่ะอาจารย์ฟังแล้วน่ากลัวมากแม้ว่าจะเป็น1ใน5หรือว่า 20% อย่างที่อาจารย์บอกเพราะว่ามันถ้าติดเชื้อแล้วจริงๆแล้วน้องมีอาการแบบไข้สูงชักเกรงกระตุกหรือว่าเชื้อเข้าสู่สมองเนี่ยก็อันตรายถึงชีวิตได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรก็สามารถพาเด็กๆเนี่ยไปรับวัคซีนก่อนได้แต่คุณหมอคะเราจะรู้ได้ไงคะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเวลาเด็กๆพาไปพบแพทย์หรือคุณหมอเหล่านั้นเนี่ยเขาตรวจเจอเขาตรวจจากเลือดไหมคะถึงรู้ว่าเป็น EV71 หรือดูจากแค่อาการคะ
0: แล้วแต่ครับถ้าอาการมันชัดครับมีไข้เนาะมีผื่นที่มือที่เท้าที่ปากครบอะครับมีเพื่อนที่โรงเรียนเป็นเนี่ยบางทีเราก็ใช้จากประวัติแค่นั้นเองนะครับแต่บางทีมันไม่ชัดบางทีตุ่มที่มือยังไม่ขึ้นวันนี้แต่ไปขึ้นที่บ้านในวันต่อมาเลยนะครับกลุ่มนี้ก็จะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าครูเนี่ยก็จะเปิดมือเปิดเท้าเด็กดูทุกวันไงครับเวลามันเริ่มมีมือเท้าปากระบาดในโรงเรียนแล้วก็ให้อ้าปากก็ส่องไฟฉายเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจทางแลบเนี่ยก็มีที่ใช้เหมือนกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะต้องตรวจจากอุจจาระนะครับหรือตรวจจากตุ่มต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็ทำไม่ได้ทั่วไปครับการตรวจหาเชื้อไวรัสตัวนี้ค่อนข้างยากลำบากส่วนใหญ่เราจะคาดคะเนเอาคล้ายๆให้การวินิจฉัยอีสุกอีใสอะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: คือไม่ได้เจาะเลือดไปตรวจ
0: ครับเจาะเลือดเนี่ยบอกอะไรได้น้อยครับ
1: ค่ะ
0: เจาะเลือดนี่อาจจะใช้สำหรับไข้เลือดออกอย่างเงี้ยเนาะสบบจมูกก็ไม่ค่อยได้ผลดีนักครับ
1: ค่ะฉะนั้นแล้วน่าจะเคลียร์ในส่วนของการตรวจนะคะหาเชื้อตรงนี้ถ้าเกิดใครเห็นอาการแล้วสงสัยนะคะทีนี้ในช่วงท้ายรายการอยากให้อาจารย์ได้ฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองการดูแลบุตรหลานในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการแพร่ระบาดหลากหลายโรคเลยค่ะอาจารย์ค่ะสำหรับเด็กๆด้วยในช่วงท้ายรายการแล้วก็อยากให้อาจารย์ได้ฝากช่องทางการติดตามเผื่อหลายๆท่านได้ติดตามรายการของเราแล้วก็เชื่อว่าอาจารย์นะคะมีช่องทางในอีกหลากหลายแอปพลิเคชันเลยตอนนี้ในช่องทางออนไลน์เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ฝากถึงช่องทางด้วยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับแล้วโรคที่ระบาดหนักตอนนี้นะครับมี2โรคคือไข้หวัดใหญ่กับโควิดเนาะซึ่งโควิดเนี่ยเราก็ไม่ได้กลัวอะไรมากมายแล้วล่ะวัคซีนก็หาฉีดเกินไม่มีใครอยากฉีดอีกแล้วแต่ไข้หวัดควรฉีดเป็นประจำทุกปีนะครับเรากำลังเฝ้าตัวไวรัสอีกตัวนึงนะครับชื่อ RSV นะครับซึ่งก็มักจะมาเลทหน่อยนะคิดว่าภายในเดือน2เดือนนี้มาและอันนี้ก็เป็นโรคของเด็กเล็กเหมือนกันคือไข้มือเท้าปากนะครับส่วนมือเท้าปากก็มีระบาดอยู่เรื่อยๆในบางโรงเรียนนะครับแม้ว่าหมอพูดวันนี้อาจจะฟังดูน่ากลัวแต่อยากพูดอย่างนี้ครับว่ามือเท้าปากส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจาก EV71 ติดเชื้อ EV71 ไม่ได้ว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนทุกรายเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วถ้าไปโรงพยาบาลเร็วมียาในการรักษาเด็กหายเป็นปกตินะครับส่วนคนไหนที่พอจะฉีดวัคซีนได้ก็ฉีดถ้าฉีดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เฝ้าดูอาการไปติดตามการรักษาไปนะครับเราค่อนข้างจะเชี่ยวชาญในการรักษาโรคนี้นะครับถ้ามีคำถามเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเกี่ยวกับวัคซีนต่างๆก็ติดตามผมได้ใน TikTok นะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับวัคซีน VACCINE เว้นวรรคแล้วก็ marketplace market ที่แปลว่าตลาดแล้วก็ place ที่สถานที่นะครับเรามีตลาดนัดวัคซีนที่มีบริการวัคซีนให้คนไข้แล้วก็ให้สอบถามคำถามอะไรได้เกือบจะตลอดเวลานะครับตอนนี้เราก็มีสมาชิกที่มาฉีด EV71 ของเราเนี่ยก็จำนวนพอสมควรครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสมาชิกจะมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นหลักประจำปีทุกปีครับ
1: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะใครที่อาจจะอยากจะทราบเรื่องของโรคมือเท้าปากในเด็กนะคะแล้วก็วันนี้ได้ทราบกันแล้วด้วยถึงที่มาที่ไปแนวทางการรักษาการดูแลบุตรหลานของท่านนะคะแล้วก็สามารถที่จะพาบุตรหลานไปรับวัคซีนได้2เข็มด้วยกันนะคะซึ่งจริงๆก็ยังมีอีกหลากหลายโรคเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดตามอาจารย์ได้นะคะในแอปพลิเคชัน TikTok ได้เลยค่ะวัคซีน Marketplace นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ชิชนุพันธ์เจริญนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำกุมารเวชศาสตร์นะคะโรงพยาบาล บาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยที่ให้เกียรติสลับเวลามาร่วมพูดคุยกันกับรันในรายการค่ะอาจารย์ค่ะถ้ามีโอกาสรันอาจจะขออนุญาตอาจารย์มาให้สัมภาษณ์อย่างเช่นโรค RSV เพิ่มเติมหรือวัคซีนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กกันอีกนะคะอาจารย์ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ชิดชนุมากๆเลยค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะและคุณผู้ฟังทุกๆท่านคะวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วกับรายการคลินิก 101.5 ค่ะยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกๆท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอ Plus วันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ช่วงเวลาของความรู้สุขภาพโดยคณาจารย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมกันทำให้คุณเข้าใจห่วงใยและรักสุขภาพของคุณให้มากขึ้นสุขภาพร่างกายที่ดีที่เราดูแลได้ด้วยตัวเองขอขอบคุณพันธมิตรคลินิก 101.5 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ส่งต่อศาสตร์ความรู้ทางด้านสุขภาพอย่างครบทุกมิติในรายการคลินิก 101.5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:30 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
5: คำพ่อสอนการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมหรือแก่ชาติบ้านเมืองก็ตามที่จริงเป็นสิ่งเดียวกันที่เรียกว่าการพัฒนาหรือการปฏิบัติปรับปรุงให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นด้วยเหตุนี้การพัฒนาประเทศจึงมีโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยู่มากมายหลายประเภทเพื่อปฏิบัติแก้ไขปัญหาในทุกๆส่วนของบ้านเมืองยกตัวอย่างเช่นนักเรียนในชนบทห่างไกลขาดแคลนอาหารที่จะบริโภคจึงได้มีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กยากจนในโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารขึ้นโครงการนี้มิใช่เป็นเพียงการนำอาหารไปป้อนให้เด็กเฉพาะครั้งเฉพาะคราวเท่านั้นแต่จะสนับสนุนนักเรียนเหล่านั้นให้สามารถทำการเกษตรอย่างได้ผลเพื่อที่จะได้มีอาหารมาบริโภคอย่างยั่งยืนในการปลูกพืชผักสวนครัวจะต้องจัดหาพันธุ์พืชและปรับปรุงดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกรวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำอย่างเพียงพอซึ่งการนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการต่างๆและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนักเรียนเองก็จะต้องมีส่วนร่วมในโครงการทั้งในการเพาะปลูกการบำรุงรักษาและการนำผลผลิตมาประกอบอาหารที่มีคุณค่าเหมาะสมตามหลักโภชนาการการปฏิบัติการเกษตรตามโครงการนี้แม้เพียงการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างเดียวก็ต้องอาศัยปัจจัยมากมายหลายอย่างจึงจะสำเร็จผลที่ดีได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพุธที่20กรกฎาคม2537

0: 1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตย์ทางวิทยุจุฬา
1: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
2: เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
1: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
2: ง
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
2: เป็นคนที่รักเธอ
1: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคุณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ค่ะเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่ง5วันต่อสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะพบกันทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz แห่งนี้แหละค่ะกับอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านเลยนะคะที่นำพาเอาเรื่องราวความสุขเรื่องราวดีๆความประทับใจแรงบันดาลใจต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมดีๆโครงการดีๆทั่วทั้งประเทศไทยเลยค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สโมสรคุณสุขในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับกิจกรรมดีๆที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีใกล้ๆเรานี่เองนะคะไปดูกันว่าที่นี่เขามีกิจกรรมโครงการอะไรดีๆที่น่าสนใจกันบ้างไปคุยกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
3: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้นะคะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริทัศน์พลเสนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและเป็นหัวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีคุณอ้อมสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
3: ค่ะขอพระคุณค่ะอาจารย์คะมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆในสโมสรคุณสุขกันวันนี้นะคะอาจารย
4: ์ยินดีมากๆเลยครับ
3: ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำสำหรับที่มาที่ไปของโครงการให้ได้ทราบกันสักนิดนึงค่ะอาจารย์ทราบว่าโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องใช่ไหมคะอาจารย์คะ
4: ใช่ครับใช่ครับอย่างที่คุณอ้อมได้เรียนเรื่องชื่อโครงการไปนะครับตอนนี้เราน่าจะรับทราบกันดีเนาะว่าผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยโครงสร้างทางประชากรเรามีผู้สูงอายุเยอะมากนะครับเพราะนั้นโครงการนำร่องที่เราลงไปทำที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนี่นะครับเราก็ได้โจทย์มาเหมือนกันว่าทำยังไงในเมื่อผู้สูงอายุเรามีมากขึ้นเนี่ยการที่จะไปรองรับทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับในมิติต่างๆเราจะขยับไปทำโครงการหรือทำอะไรดีๆให้กับชุมชนได้บ้างอันนี้เป็นโจทย์ที่เราได้รับนะครับคุณอ้อมครับ
3: อืมค่ะทราบว่าในส่วนของโครงการนำร่องอันนี้เองมีภาคีหลายภาคส่วนมาร่วมด้วยช่วยกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
4: ใช่ครับใช่ครับเพราะเราเชื่ออย่างนี้ครับเราเชื่อว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีศักยภาพมีทุนต่างๆมากมายอยู่แล้วนะครับรวมถึงในส่วนของชุมชนเองก็มีอะไรดีๆอยู่ในชุมชนเยอะเพราะนั้นโจทย์ของเราก็คือว่าทำยังไงให้สิ่งดีๆเหล่านี้ครับ

0: เราเข้าไปชื่นชมแล้วก็ชวนภาคีเครือข่ายที่เข้าที่มีบทบาทในเชิงของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่แล้วนะครับเข้าไปร่วมกันมองแล้วก็ร่วมกันดึงสิ่งดีตรงนี้เนี่ยออกมาเพื่อสร้างให้เป็นคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผมเชื่อว่าแนวคิดนี้น่าจะเป็นแนวคิดหลักๆที่เราร่วมไปทำโครงการรอบนี้นะครับซึ่งมิติที่เราจะมองหลักๆก็จะมีอยู่4เรื่องครับคุณอ้อมครับคือเรื่องที่1เนี่ยเรื่องคุณภาพชีวิตเนาะเราก็เชื่อว่าเรื่องสุขภาพกายก็เป็นเรื่องหลักที่ผู้สูงอายุเนี่ยก็ควรจะมีสุขภาพกายนะครับอันที่2ก็คือสุขภาพใจที่แข็งแรงควบคู่กันมาด้วยอันที่3ก็คือในเรื่องของสุขภาพทางสังคมอันนี้ผมก็เชื่อว่าผู้สูงอายุเรามีคุณค่ามีอะไรดีๆเยอะมีประสบการณ์ชีวิตมายาวนานเนี่ยทำยังไงให้สังคมได้เรียนรู้ด้วยรุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบต่อแล้วก็ได้สร้างเป็นมูลค่าที่มันสามารถกลับไปทำให้ชุมชนเนี่ยมีการพัฒนาไปในมิติอื่นได้ด้วยนะครับแต่เรื่องที่4ที่เราเติมเข้าไปคุณอ้อครับเราเชื่อว่าสุขภาพทางการเงินอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันในยุคนี้นะครับทำไงให้4เรื่องนี้เรามองเป็นองค์รวมแล้วก็ขยับไปด้วยกันได้ครับ
1: ค่ะแล้วรูปแบบวิธีการกลไกเครื่องไม้เครื่องมือที่เรานำมาใช้มีอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: พอเราเห็นโจทย์แล้วก็เห็นว่ามิติ4เรื่องนะครับเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจสังคมและการเงินเป็นเรื่องสำคัญเราก็เลยเริ่มขยับหาภาคีเครือข่ายครับว่าทำยังไงถึงจะมีคนที่มาช่วยกันมองใน4เรื่องนี้ได้เพราะนั้นในระดับของอำเภอหนองเสือเนาะซึ่งนำร่องเรานำร่องใน2ตำบลแค่นั้นเองนะครับคือตำบลบึงบอนแล้วก็ตำบลหนองสำวังนะครับพอเราได้โจทย์เป็นพื้นที่2ตำบลเนี่ยเราก็เริ่มขยับหาภาคีเครือข่ายที่1ทำงานอยู่แล้วแล้ว2ก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องในโจทย์ที่เราได้รับเพราะเราก็เดินทางเข้าไปพูดคุยกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทั้งก็มีทั้งอบต.ทั้งเทศบาลทั้ง2พื้นที่นี้นะครับแล้วก็มีภาคเอกชนด้วยเพราะในเรื่องของสุขภาพทางการเงินเราเชื่อว่าภาคเอกชนก็น่าจะมีประสบการณ์น่าจะมีบทบาทในเชิงของการมาพัฒนาศักยภาพตรงนี้ได้ในส่วนของเราที่เป็นมหิดลนะครับในส่วนของครูในส่วนของโรงเรียนในส่วนของวัดหรือแม้แต่องค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายในเชิงของวิชาการอย่างมหาวิทยาลัยสยามเนี่ยเราก็พยายามที่จะแมปภาคีเครือข่ายตรงนี้ครับแล้วก็พยายามพูดคุยกับภาคีเครือข่ายที่ว่านี้อ๋อก็มีกลุ่มนึงลืมไม่ได้เลยนะครับคือรพสต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อซึ่งทำงานใกล้คิดกับมิติทางสุขภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มขยับเข้าไปคุยตั้งแต่ผู้นำของแต่ละองค์กรนะครับแล้วก็ชวนกันมองว่าถ้าเราได้โจทย์แบบนี้มาจากทางภาคีเครือข่ายสสส.เนี่ยเราจะขยับไปทำงานกับภาคีเครือข่ายและลงไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับ
1: เรียกว่ามาจากหลายภาคส่วนกันเลยนะคะอาจารย์นะท
0: ั้
1: งในส่วนของสถาบันการศึกษาในส่วนของท้องถิ่นท้องที่นะในส่วนของหน่วยงานองค์กรอิสระอย่างสสส.อะไรเงี้ยนะคะแม้แต
0: ่
1: ภาครัฐก็คือในส่วนของรพสต.ซึ่งอยู่ในพื้นที่เนาะมาร่วมกันทำเนาะตรงนี้เป็นโครงการนำร่องจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่แล้วก็มีการวางแผนวางเป้าหมายไว้ยังไงบ้างคะอาจารย์
0: มันเริ่มที่1นี่เราเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์69ปีนี้เองนะครับแล้วก็ตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็เริ่มขยับไปคุยกับภาคีเครือข่ายอย่างที่ว่านี้นะครับแล้วก็จัดเวทีครั้งที่1ครั้งที่1เนี่ยเป็นเวทีสำคัญมากเลยนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าถ้าเราจะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราเริ่มคุยแล้วก็เริ่มมองในสิ่งที่ชุมชนเป็นในสิ่งที่ศักยภาพที่ผู้สูงอายุมีอยู่แล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเพราะฉะนั้นพอเราไปคุยเวทีครั้งที่หนึ่งนะครับเราก็เชิญเซ็กโฮเดอร์ที่เป็นภาคีเครือข่ายที่ว่าเนาะพร้อมกับกลุ่มที่เป็นตัวแทนผู้สูงอายุนะครับที่เป็นทุนมนุษย์ที่เรามองเห็นอยู่แล้วเช่นกลุ่มอสมนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยอสมทำงานใกล้ชิดกับทางรพสต.แล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับทางชมรมผู้สูงอายุในเขตของตำบลบึงบอนซึ่งมีตัวชมรมนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในเวทีครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราเอาโจทย์ตรงนี้ครับไปร่วมแบ่งปันแล้วก็ร่วมช่วยกันมองเลยว่าถ้าเราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในทั้งสองตำบลทิศทางระยะยาวเนี่ยเราควรที่จะเริ่มยังไงภายใต้หนึ่งทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายดี2มีสุขภาพจิตดี3มีสุขภาพทางสังคมดีและ4อย่างที่บอกครับมีสุขภาพทางการเงินดีไปด้วยเพราะในเวทีครั้งที่1นะครับเรามีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เราเห็นทุนที่อยู่ในชุมชนนี้เยอะมากยกตัวอย่างสักเรื่องนึงนะครับอย่างกรณีตำบลหนองสำวังเนี่ยทางผู้สูงอายุรวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายมองเลยว่าจริงๆมันมีทุนเดิมในเรื่องของ5หอมแม่ชื่อก็ กันที่น่าสนใจแล้วนะครับคือเขามีกล้วยหอมมีข้าวหอมมีนะมะพร้าวน้ำหอมมีใบเตยหอมแล้วก็มีผักกาดหอมอยู่แล้วในพื้นที่เขาก็เป็นโจทย์ร่วมกันเลยครับในเมื่อทุนตรงนี้มีพร้อมองค์กรภาคีเครือข่ายพร้อมหนุนเราจะขับเคลื่อนไปยังไงให้มันได้ทั้งเรื่องกายใจการเงินและก็เรื่องของสังคมไปพร้อมกันได้ด้วยอันนี้เราก็เป็นเวทีที่เราเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็มองเห็นทิศทางพอๆระวังเห็นทิศทางที่จะก้าวต่อไปด้วยกันได้อย่างเห็นภาพลางๆต้องบอกว่าลางๆนะครับครั้งที่1พอเวทีครั้งที่2เนี่ยเราก็เลยเติมในเรื่องของในเมื่อเรามีอินพุตแบบนี้แล้วภาคีเครือข่ายยังทางสถาบันเราที่มองในเรื่องของสุขภาพจะไปเชื่อมโยงกับในทุนที่มีอยู่ได้ยังไงนะครับเวทีครั้งที่2ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มเห็นว่าในเรื่องการเงินเราเริ่มต้นจากทุนที่มีนะครับกล้วยหอมมีคนที่ทำอยู่แล้วมีพี่อสมที่เป็นแกนนำอยู่แล้วทำยังไงถึงจะขยับขยายในส่วนของผู้ที่เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องอบต.หรือเทศบาลจะมีส่วนหนุนเสริมยังไงให้กล้วยตัวเนี้ยเพิ่มมูลค่าในเชิงของการทำเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลอาจจะผลักดันจนถึงผลิตภัณฑ์ของโอท็อปได้ในอนาคตนะครับก็เริ่มมีการวางแผนร่วมกันนะครับเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุก็พูดชัดว่าตอนนี้มีในเรื่องของNCD นะครับเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสุขภาพใจที่พอเป็นผู้สูงอายุหลังเกษียณอยู่บ้านคนเดียวลูกหลานไม่อยู่เริ่มมีความเหงาเริ่มมีความวิตกกังวลทำยังไงอันนี้ก็จะเป็นอินพุตตั้งแต่เวทีที่1พอเวทีที่2ก็จะเริ่มวางโครงสร้างแล้วมันมีปัญหาแบบนี้ทางเราที่เป็นมหาลัยไม่ดนเนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพเราจะไปหนุนเสริมยังไงทางภาคเอกชนที่เราเชิญเข้าไปร่วมเวทีด้วยเริ่มมองเห็นแล้วว่าเรื่องกล้วยหอมมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้เราก็วางโครงกันพอครั้งที่2ก็เริ่มเห็นรูปเป็นร่างนะครับเพราะนั้นกิจกรรมนำร่องในช่วงแรกก็จะเป็นกิจกรรมนำร่องในเรื่องของการเสริมศักยภาพแกนนำในกลุ่มอสมในการที่จะไปทำเรื่องสุขภาพกายร่วมกับทางรพสตเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCD นะครับอันที่2ในมิติของเศรษฐกิจกับสังคมก็เอาตัวกล้วยที่มีอยู่แล้วนี่แหละครับทำให้ถึงจะสร้างมูลค่าไปได้ทางเทศบาลก็รับลูกนะครับไปคุยกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อในระดับจังหวัดว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปได้ยังไงทางเอกชนที่เราเชิญเข้ามาก็มาช่วยมองว่าถ้าจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งทำเรื่องการตลาดทำเรื่องโปรดักต์ให้มันมีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็ทางเราไปดูในเรื่องของเชิญผู้สูงอายุในกลุ่มไหนเข้ามาร่วมในบ้างอันนี้ครับมันก็จะเกิดเป็นไอเดียแล้วพอครั้งที่3เนี่ยเราก็จะเริ่มลงอินเตอร์เวนชั่นซึ่งจะบอกว่าเราเพิ่งเริ่มโครงการเมื่อกุมภาเนาะแต่ว่าเราสามารถที่จะทำเวทีที่2ประมาณสักต้นเดือนเมษาแล้วเวทีที่3ที่เป็นในเรื่องของการขยับกิจกรรมอย่างที่ว่าเมื่อกี้ครับในช่วงของเดือนปลายมิถุนาปลายพฤษภาจนถึงต้นเดือนมิถุนาตอนนี้เราก็นำร่องจนเป็นรูปเป็นร่างนะครับอันนี้เป็นภาพที่เราทำในช่วงนี้ปลายทางถามว่าตอนนี้ปลายทางคืออะไรปลายทางในช่วงเฟสแรกนะครับตอนนี้ผู้สูงอายุประมาณ100ท่านเข้ามาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกายศักยภาพใจกับเรานะครับแล้วก็มีแกนนำอสมเนี่ยทั้ง2ตำบลประมาณ50ท่านเข้ามาเป็นแกนนำในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ200ท่านนะครับตำบลละ100ท่านเนี่ยในช่วงเฟสแรกเพื่อให้เขาปรับพฤติกรรมซึ่งคำว่าพฤติกรรมเนี่ยทางเราก็หนุนเสริมองค์ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์วิถีชีวิต6เสาหลักแบบง่ายๆที่เข้ากับวิถีชุมชนของหนองสมวังของกับบึงบอนนะครับให้สามารถปรับเรื่องการกินการนอนความเครียดอะไรพวกนี้แล้วก็มีคู่มือที่สามารถที่จะอสมจะลงไปติดตามบ้านได้อันนี้เราก็เริ่มทำมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับในกลุ่มที่เป็นกล้วยตอนนี้เป็นที่น่ายินดีมากนะครับพอทางเทศบาลเห็นความสำคัญปุ๊บก็นำไปสู่การพูดคุยกับทางพม.พม.ลงมาดูการจัดการแล้วก็มีการแนะนำแพ็กเกจจากภาคเอกชนตอนนี้มาตรฐานของกล้วยของตำบลนี้นะครับกำลังจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกตัวหนึ่งของอำเภอหนองสำวังนะครับอันนี้ขนาดประมาณสัก4เดือนที่เราทำมานะครับ
1: ว้าวค่ะโอ้ระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนเองนะคะแต่ก็ถือว่าแสดงว่าพื้นที่เนี่ยถ้าฟังแบบนี้แล้วแสดงว่าพื้นที่เขาก็มีความพร้อมตื่นตัวในระดับหนึ่งเลยนะอาจารย์นะที่ต้องการที่แบบจะทำจะพัฒนาแต่เห็นถึงจุดแข็งอีกอย่างนึงของโครงการด้วยความที่เป็นโครงการนำร่องเนาะแล้วพอไปเชื่อมโยงกับท้องถิ่นท้องที่แล้วก็มีความร่วมไม้ร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนหลายๆหน่วยงานเนี่ยทำให้งานมันสามารถเดินหน้าไปได้เร็วขึ้นด้วยไหมคะอาจารย์ นะถ้าฟังแบบนี้

0: ตรงนี้เราว่าเป็นหัวใจเลยเพราะว่าอย่างท้องถิ่นเนี่ยด้วยบทบาทภาระหน้าที่เนาะของทางท้องถิ่นเนี่ยเขามีบทบาทโดยตรงในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าทางท้องถิ่นเห็นความสำคัญแล้วท้องถิ่นมีทุนอยู่ในมือก็คือมีเรื่องของงบประมาณมีเรื่องของนโยบายที่ไปทำระดับท้องถิ่นได้ถ้าเราเชื่อมต่อกันตรงนี้ได้ครับในระยะยาวมันจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมได้เรียนในช่วงแรกเนาะว่าทำยังไงถึงจะแมปทุนตรงนี้ผมก็เลยให้ความสำคัญกับตัวโปรเซสที่เราลงไปทำด้วยนะครับว่าในกระบวนการที่จะไปเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็พยายามมองปัญหาร่วมกันแมปในเรื่องของวัตถุประสงค์ร่วมกันตรงนี้มันจะทำให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้นะครับ
1: ค่ะตอนนี้ที่ทำเป็นระยะเวลาเราเพิ่งเริ่มปีนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นโครงการนำร่องจะสิ้นสุดเมื่อไหร่คะอาจารย์คะ
0: โครงการนำร่องในเฟสนี้เราจะถึงเดือนตุลาคมนะครับถึงกลางเดือนตุลาคมซึ่งเราก็วางแผนไว้ว่าพอมันเป็นเฟสระยะสั้นแล้วเนี่ยกลไกที่จะทำให้โครงการนี้เนี่ยไปต่อในระยะยาวแม้ว่าอันนี้เราคุยกับทางพื้นที่เลยนะครับสมมติว่าทางไม่ดนเองเราเป็นพื้นคนภายนอกเนาะอาจจะไม่ได้ไปต่อทางพื้นที่จะไปต่อได้ยังไงเราก็ให้โจทย์ที่จะชวนกันคุยเพราะนั้นเนี่ยทางพื้นที่เองก็มีการนำเสนอไอเดียเพิ่มเติมมากในเมื่อเราทำเรื่องของผู้สูงอายุทำยังไงให้กลไกผู้สูงอายุมันขับเคลื่อนได้อย่างในตำบลหนองสำวังเนี่ยก็เลยมีการเสนอเกิดขึ้นในเวทีนี้ครับว่ามันก็น่าจะมีองค์กรที่ขับเคลื่อนโดยผู้สูงอายุเองภายใต้แนวคิดที่เรียกคุณอ้อมมาแต่ต้นว่าเราเชื่อมั่นในศักยภาพและทุนที่มีอยู่เนาะก็มีไอเดียในเกิดของการตั้งชมรมผู้สูงอายุของตำบลหนองสำวังนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วโดยกลไกของมันก็คือว่าทางเทศบาลว่ารับลูกแต่ว่ารับลูกหมายถึงว่าพอชมรมเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยองค์กรที่จะเป็นองค์กรพี่เลี้ยงรวมถึงองค์กรที่จะสนับสนุนเรื่องงบประมาณเรื่องการทำกิจกรรมก็คือตัวเทศบาลเห็นไหมพอมันเชื่อมต่อกันตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เริ่มเห็นกลไกแล้วว่าแม้ว่าไม่ดนจะไม่ไปต่อด้วยองค์กรภายนอกหรือว่าด้วยความเข้มแข็งของทางชุมชนเองเขาก็จะสามารถเดินต่อไปในระยะอนาคตได้ในเฟสสองเฟสสามต่อไปนะครับ
1: ค่ะอันนี้ทำให้เห็นภาพอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์ประเทศอื่นเป็นยังไงไม่รู้เนาะแต่สำหรับประเทศไทยเนาะเราเห็นเรื่อยๆเนาะหลายๆท่านที่มาพูดคุยเนี่ยจะมีการพูดถึงเชื่อมโยงให้ถึงว่าแต่ละโครงการแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆครั้งหลายๆโครงการด้วยกันเนี่ยมีการเชื่อมโยงมีการสนับสนุนเกื้อหนุนกันจากภาคการศึกษาในท้องถิ่นท้องที่ต่างๆหรือแม้แต่นอกท้องถิ่นที่เข้าไปร่วมในขบวนการโครงการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลงานวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้สถาบันการศึกษาของประเทศไทยค่อนข้างโดดเด่นเลยนะของจุฬาเองนะคะก็ได้ไปร่วมกับทางปทุมธานีด้วยเหมือนกันค่ะอาจารย์นะคะในส่วนของคณะสถาปัตย์นะคะศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนจุฬานะคะจุฬา UDC เนี่ยก็ไปร่วมกับทางปทุมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราก็ได้เห็นบทบาทของสถาบันการศึกษาเยอะขึ้นเนาะอันนี้เราพูดในภาพรวมเนาะว่าเป็นสถาบันการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วก็ได้เห็นภาพงานเยอะขึ้นด้วยนะคะสิ่งนึงที่ได้เห็นก็คือว่าแหมภาควิชาการเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปกลมกลืนกับชุมชนแล้วก็ดึงภาคท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาเป็นแนวร่วมได้หลายๆโครงการเลยอย่างโครงการนำร่องโครงการนี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วหลังจากนี้ค่ะอาจารย์คะแนวโน้มต่อไปเนี่ยจะมีเฟสต่อไปไหมหรือว่าจะขยายขยับไปยังไงต่อไหมเพราะว่าเมื่อครู่ที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะสองท้องที่นี้ที่นำร่องเนี่ยเขากระตือรือร้นมากเลยนะเขามีพลังมีความเข้มแข็งและก็เตรียมที่จะสามารถที่จะไปต่อเองได้ในระดับนึงแล้วหลังจากนี้ในส่วนของโครงการเองเนี่ยค่ะอาจารย์มองไว้ว่ายังไงจะมีการไปต่อหรือขยับต่อกับ2พื้นที่นี้ที่นำร่องยังไงต่อไหมหรือจะขยายต่อไปที่ไหนยังไงหรือเปล่าคะ
0: เป็นประเด็นสำคัญเลยครับตรงนี้แต่ก่อนที่ไปตรงนั้นขอเห็นด้วยกับคุณอ้อมอย่างยิ่งเลยนะครับในบทบาทของสถาบันการศึกษาเนาะเพราะอย่างที่เราเคยคุยกันมาตลอดว่าถ้าเป็นไงเราถึงจะทำให้งานวิชาการงานวิจัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนหิ้งอย่างเดียวซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างชัดครับเพราะองค์ความรู้ที่มีพอลงไปถึงชุมชนถูกย่อยให้มันง่ายขึ้นแล้วเข้ากับบริบทชุมชนตรงนี้ผมว่าเป็นตัวหนุนเสริมที่สำคัญมากๆนะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองทางองค์กรในพื้นที่เองเนี่ยเขา

0: ็ยังต้องการการสนับสนุนเชิงวิชาการกับทางสถาบันนะครับถ้าตรงนี้เจอกันได้มันทำให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็ภาคีการขยับระหว่างวิชาการท้องที่ท้องถิ่นและชุมชนเนี่ยมันจะเป็นองค์คาพยพเดียวกันในระยะยาวได้อันนี้เห็นด้วยมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในโครงการเราสำหรับโครงการเรานะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างทางหนองสำบังจริงของดีมีอีกเยอะเลยนะครับแต่เวลาเราจำกัดเนาะผมขอยกอีกตัวอย่างอีกอันนึงอย่างตำบลบึงบอนเนี่ยความเข้มแข็งของทางอสมนะฮะเขาสามารถที่จะรวมกันแล้วก็ออกแบบในเรื่องของกิจกรรมตามดูผู้สูงอายุในพื้นที่ที่เป็นร้อยคนนำร่องเนี่ยด้วยศักยภาพของกลุ่มอสมเองด้วยเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราชื่นชมแล้วก็ไปเห็นแล้วเนี่ยอยากสนับสนุนต่อเนื่องมากๆมันถึงทำให้เฟส2เนี่ยมันเกิดขึ้นแน่ๆอย่างที่ผมได้เรียนคุณอ้อมไปเพราะว่าแม้ว่าเราในฐานะไม่ดนทุนจากสสสทุนจากมูลนิธิวิจัยเพื่อการพัฒนามนุษย์และชุมชนเนี่ยนะครับซึ่งหนุนเราอยู่รอบนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ไปต่อผมเชื่อว่าสิ่งที่เราจุดประกายขึ้นนะครับโดยความเข้มแข็งของตัวแกนนำเองตัวสมเองตัวชุมชนเองบวกกับพี่เลี้ยงที่เข้มแข็งอย่างรพสตนะครับและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถที่จะขับเคลื่อนไปต่อได้นะครับเพราะนั้นเฟส2นี่ผมเชื่อมั่นว่าในพื้นที่ที่เรานำร่องที่อำเภอหนองเสือ2ตำบลเนี่ยไปต่อได้แน่เพียงแต่ว่าถ้าไปต่อในเชิงขององค์คาพยพร่วมกันได้ซึ่งผมมองว่าผมจะมีเวทีอีกครั้งหนึ่งช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนนะครับเราจะมี2เวทีก็คือว่าทำสรุปบทเรียนในสิ่งที่ทำมาแล้วเนาะกับให้โจทย์ร่วมเลยว่าถ้าเราจะขยับร่วมกันต่อไปเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาตัวโครงการไปร่วมกันได้ยังไงซึ่งเบื้องต้นเป็นที่น่าดีใจว่าทางผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนายกทั้งสองที่นะครับมองเห็นภาพเดียวกันว่าถ้ามันเกิดความร่วมมือเป็นรูปธรรมระหว่างทางสถาบันการศึกษากับท้องถิ่นได้นะครับอาจจะเป็น MOU เล็กๆหรืออาจจะเป็นโครงการร่วมแล้วขยับมาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกันได้เนี่ยปลายทางที่นำไปสู่ความยั่งยืนมันจะยิ่งเกิดได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองไว้ครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าขยับไปได้แน่นะครับ
1: โอ้น่าสนใจมากทีเดียวค่ะสำหรับการนำร่องโครงการในครั้งนี้นะคะอาจารย์มองว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยได้ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมที่จะสามารถทำให้โครงการเนี้ยขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างแบบต่อเนื่องอย่างที่อาจารย์พูดไว้เนี่ยค่ะอาจารย์มองเห็นว่ามันมีนวัตกรรมเกิดขึ้นจากตัวงานที่เราทำบ้างไหมคะหรือว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาต่อไปเพื่อจะเสริมงานตรงนี้ได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: คือเรามองเป็น2นวัตกรรมเลยคุณอ้อมคืออันที่1เนี่ยนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมเนาะคําว่าเป็นรูปธรรมคืออาจจะเป็นสิ่งของที่เป็นอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนึงเลยที่เราเห็นชัดแล้วตอนนี้ก็คือตัวผลิตภัณฑ์กล้วยที่เป็นกล้วยหอมแล้วพัฒนาเป็นกล้วยฉาบด้วยการหนุนเสริมของภาคีเครือข่ายภาคเอกชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางพม.นี่นะครับตอนนี้เป็นชิ้นเป็นอันมากๆนะครับเป็นตัวผลิตภัณฑ์ออกมาเลยตัวโปรดักต์ออกมาเลยเนาะอันที่2ที่เรากำลังที่จะมองเป้าใหญ่ก็คือเราอยากให้เกิดนวัตกรรมเชิงสังคมในเชิงของโปรเซสนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราไปหนุนเสริมกลุ่มแกนนำเนาะแล้วกลุ่มแกนนำเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดในเชิงของการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนอย่างกรณีที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ชมรมเกิดขึ้นแล้วนะฮะชมรมผู้สูงอายุของหนองสำบังตอนนี้ถูกสแตมป์โดยท่านนายกเทศมนตรีไปเรียบร้อยที่เหลือคือกลไกการขับเคลื่อนเพราะนั้นเราก็จะไปหนุนเสริมกลไกที่ว่าผู้นำในชมรมเนี่ยจะสามารถสร้างกลไกที่มันอาจจะพัฒนาไปเป็นนวัตกรรมเชิงสังคมเล็กๆในกลุ่มของตำบลเนี่ยได้ยังไงอันนี้เรากำลังพัฒนาร่วมกันแล้วเราถอดบทเรียนเป็นโปรเซสว่าแม้ว่าจะไปพื้นที่อื่นแต่ด้วยอาศัยโปรเซสเดียวกันเนี่ยเราก็น่าจะหนุนเสริมทำให้เกิดนวัตกรรมที่ทำให้ชุมชนเขาสามารถใช้ทุนที่มีอยู่ขับเคลื่อนภายใต้การหนุนเสริมของภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยไปได้นะครับเพราะนั้นเราก็เชื่อเราก็หวังว่า2อันนี้มันจะเห็นผลในช่วงประมาณสักโครงการนำร่อง8เดือนแล้วมันจะนำไปสู่การทำให้เกิดเฟส2เฟส3ที่เป็นกลไกการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็จะถอดบทเรียนในช่วงเดือนกันยาประมาณปลายกันยาถึงต้นกันตุลาเนี่ยครับ
1: โอ้แสดงว่าเร็วๆนี้ก็กำลังจะมีผลผลิตแล้วก็บทเรียนใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากโครงการนำร่องแบบนี้นะคะที่น่าจะได้มาคุยกันได้อีกใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ

0: ครับคุณอ้อมยินดีเลยครับเพราะผมเชื่อว่าในเชิงแนวคิดแบบนี้เนี่ยเราสามารถขยายต่อได้ทุกพื้นที่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าโดยอาศัยตัวทุนที่แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันนะครับ
1: ค่ะน่าสนใจมากทีเดียวเหลือหน้าที่สุดท้ายค่ะอาจารย์คะมีอะไรอยากฝากไว้หรือจะช่วยประชาสัมพันธ์นะให้กับทางพื้นที่นำร่องทั้งสองพื้นที่ให้คุณผู้ฟังได้รู้จักไปช่วยสนุนอะไรกันก็ได้เชิญเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับผมก็อย่างที่ได้นำเรียนนะครับตั้งแต่ต้นมาตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเนาะแต่ว่าเรามองผู้สูงวัยเป็นผู้มีทุนและศักยภาพนะครับแล้ว2ตำบลเนี่ยเป็นตัวที่ยืนยันแล้วครับว่าพอเราเข้าไปเรียนรู้เรามีทุนดีๆเยอะมากนะครับเพราะนั้นถ้าใครได้แวะเวียนผ่านไปนะครับตำบลหนองสำวังตอนนี้กล้วยฉาบของหนองสำวังนะครับกล้วยหอมกล้วยทองหนองสำวังอันนี้เป็นชื่อที่เราได้มาล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ทางพม.ลงพื้นที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่น่าจะส่งต่อและขยายผลได้นะครับและถ้าตัวชมรมผู้สูงอายุของตำบลบึงบอนเนี่ยเข้มแข็งมากครับมีกิจกรรมเรื่องลำไม้พองโยคะนะครับแอโรบิกอะไรพวกนี้ก็สามารถแวะเวียนเข้าไปเรียนรู้กันได้นะครับแล้วโดยภาพใหญ่ก็คืออยากให้พวกเราทุกคนนะครับมองไปที่ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพมีทุนมีอะไรดีๆเยอะเราไปเรียนรู้กับท่านและนำศักยภาพท่านนี่แหละครับมาเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนพัฒนาผู้สูงอายุไปด้วยกันนะครับ
1: นะคะไม่ใช่แค่ไปทำโครงการนำร่องนะคะแต่ยังช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ด้วยน่ารักมากเลยค่ะอาจารย์คะได้เลยนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริทัศน์พลเสนนะคะหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชนและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการค่ะกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและแน่นอนค่ะนะคะสร้างความประทับใจให้คุณผู้ฟังนะลองไปติดตามสนับสนุนนะคะที่หนองเสือปทุมธานีใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เองนะคะเลยฟิวเจอร์ไปหน่อยนะอาจารย์เนาะไม่ไกลนะ
0: ใช่ครับ
1: ไปสนับสนุนกันได้ค่ะไปดูงานกันได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดหมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้ววันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: 12สิงหามาศพิลาศล่าธงสีฟ้าโบกสวัยไปทั่วถิ่นมะลิขาวปราวพร้อมหอมแผ่นดินแทนชีวินชาวไทยใจภักดีรำลึกคุณพระชนนีพันปีหลวงใจทุกดวงรู้รักเทิดศักดิ์ศรีกราบแม่ของแผ่นดินปิ่นทาตรีจุฬานี้น้อมศิระเทิดพระคุณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญ
1: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ความอ่อนภาษาจีนในไทยเนี่ยมันมีอยู่2จุดจุดแรกจำกัดให้เรียนแค่ป.4 เรียนมากกว่านี้ก็ไม่ได้มันก็ทำให้อ่อนอยู่แล้วในตัวแต่พอมาเจอตำราที่มันง่ายขึ้นมาอีกมันก็เลยยิ่งทำให้อ่อนลงไปอีกสถานการณ์นี้ครอบคลุมอยู่ในสังคมไทยเนี่ยยาวนานหลายสิบปีเมื่อมีโรงเรียนของชาวจีนพ้นทะเลที่เกิดขึ้นในไทยก็มีการผลักดันให้มีการสอนเป็นภาษาจีนกลางนะครับแต่ว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จคือมีโรงเรียนที่สอนภาษาจีนกลางเกิดขึ้นจริงแต่ว่าด้วยความ

0: ุ้นชินกับการใช้ภาษาจีนแต้จิ๋วซึ่งเป็นภาษาของชาวจีนพ้นทะเลส่วนใหญ่ที่อยู่ในไทยเวลานั้นเนี่ยหลายแห่งก็ยังคงสอนเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วพ.ศ. 1937ตรงกับสมัยของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้มีการสั่งปิดโรงเรียนจีนทั่วประเทศทำให้เกิดผลสะเทือนอย่างมากสำหรับนักเรียนที่เรียนจีนอยู่ในเวลานั้นหลังจากที่ปิดไปได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งก็มีการเจรจาต่อรองระหว่างสมาคมจีนพ้นทะเลในไทยกับรัฐบาลแล้วในที่สุดโรงเรียนจีนเหล่านี้เปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งภายใต้เงื่อนไขใหม่ให้โรงเรียนจีนเหล่านี้เนี่ยเพิ่มสัดส่วนในการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยเพิ่มขึ้นมา
1: จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะช่วงนี้ประเด็นเรื่องของจีนพ้นทะเลและการที่ลูกหลานชาวจีนอพยพไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองการติดต่อเชื่อมกลับไปยังแผ่นดินแม่และแผ่นดินเกิดถูกถ่ายทอดลงไปในสื่อหลายประเภทนะคะภาพยนตร์เรื่องนึงที่กำลังอยู่ในความสนใจซึ่งภาษาที่ถ่ายทอดเนี่ยเป็นภาษาแต้จิ๋วทั้งเรื่องในขณะที่เรารู้กันว่าจีนกลางแมนดารินหรือว่าผู่ทงฮั่วเนี่ยกลายเป็นภาษาราชการที่รัฐบาลจีนเนี่ยประกาศให้ใช้และตัวอักษรจีนก็มีความแตกต่างจากที่ไต้หวันเพราะเขียนเป็นตัวย่อแทนที่จะเป็นตัวเต็มมองจีนมุมใหม่วันนี้จะชวนคุณผู้ฟังย้อนกลับไปเพื่อไปติดตามเรื่องของภาษาจีนการสอนภาษาในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยมีคนจีนพ้นทะเลอยู่จำนวนมากนะคะถ้าแบ่งตามกลุ่มของภาษาอย่างน้อยก็5กลุ่มหลักที่เป็นตระกูลของภาษาคือแต้จิ๋วแคะหรือฮักก้าไหหลำฮกเกี้ยนแล้วก็กวางตุ้งอาจจะมีภาษาย่อยๆอีกเนี่ยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่อพยพโยกย้ายมาที่หลังละแต้จิ๋วเนี่ยถือว่าเป็นภาษาที่แพร่หลายเพราะเป็นกลุ่มประชากรที่อพยพมาเนี่ยในจำนวนที่มากน่าจะที่สุดในช่วงเวลาในอดีตก่อนหน้านี้ที่เป็นร้อยร้อยปีที่อพยพเข้ามานะคะมีปริมาณคนเยอะที่สุดหรือการค้าขายในย่านใหญ่อย่างในกรุงเทพเยาวราชยุคนู้นเนี่ยแม้จะเป็นคนจีนกลุ่มอื่นไม่ว่าจะเป็นแคะหรือไหหลำก็ยังสามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษาแต้จิ๋วได้เลยทำให้อยากจะรู้ค่ะว่าในอดีตนั้นน่ะโรงเรียนสอนภาษาจีนที่เคยเปิดอย่างแพร่หลายแล้วก็ทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้การศึกษาให้กับลูกหลานชาวจีนพ้นทะเลรุ่นใหม่ๆที่เติบโตและเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างไรในอดีตเนี่ยไม่ได้สอนภาษาจีนกลางนะคะสอนภาษาแต้จิ๋วเป็นภาษาหลักโรงเรียนสอนภาษาจีนในประเทศไทยถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งในประเทศไทยและเป็นการเมืองระหว่างประเทศและเชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราจะคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: สวัสดีครับ
2: ในอดีต 5-60 ปีก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากจะเรียนภาษาจีนถือหนังสือจีนหนังสือเรียนเปิดหน้าปกหันหน้าออกข้างนอกแล้วก็เดินตามท้องถนนอาจจะถูกสงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรือทำผิดกฎหมายและโดนตำรวจเรียกไปสอบได้แต่ตัดภาพมาถึงตอนนี้ยุคพ.ศ.นี้เนี่ยภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่2หรือ3ซึ่งพ่อแม่คนไทยหลายคนอยากจะให้ลูกเรียนมากที่สุดเพราะมองเรื่องของโอกาสในการที่จะไปเชื่อมต่อและมีสัมพันธ์กับคนจีนด้วยมันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางที่เป็นความเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้และโรงเรียนสอนภาษาจีนในเมืองไทยเนี่ยจากสมัยเดิมที่สอนภาษาแต้จิ๋วกลายมาเป็นภาษาจีนกลางและต้องเรียนหนีห่าวกันในเวลานี้คะอาจารย
0: ์เท่าที่มีการศึกษาค้นคว้าคือหมายว่าเป็นหลักฐานจากบันทึกในเอกสารของฝ่ายไทยนะพบว่ามีการสอนภาษาจีนเป็นครั้งแรกเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4ที่จังหวัดอยุธยาในเอกสารเราบอกว่าบริเวณที่สอนเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะหลักจนถึงทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเกาะหลักที่ว่านั้นอยู่ที่ไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะมีการเรียนการสอนภาษาจีนเปิดเผยแต่ไม่เป็นทางการคือไม่ได้ตั้งเป็นโรงเรียนอะไรขึ้นมาจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนี่ยสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์สวรรคตในปี

0: 2453คศ1910พอปีรุ่งขึ้น2454หรือคศ1911ที่จีนก็เกิดการปฏิวัติสาธารณรัฐส่วนไทยนั้นก็เข้าสู่ยุคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6จีนนั้นได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐแล้วนะครับส่วนไทยนั้นก็ยังคงอยู่ในระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์ทีนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนก็คือว่าเราก็พบหลักฐานว่าในสมัยรัชกาลที่6ได้มีโรงเรียนจีนตั้งขึ้นมาในประเทศไทยหลายโรงอยู่แล้วก็มีอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยชาวจีนพ้นทะเลที่อยู่ในไทยเวลานั้นเนี่ยนะครับก็มีความผูกพันกับรัฐบาลใหม่คือในระบอบสาธารณรัฐทีนี้ระบอบสาธารณรัฐจีนเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องภาษาอยู่เรื่องนึงก็คือว่าทางรัฐบาลจีนคณะชาติหรือก๊กมินตั๋งเนี่ยนะครับมีนโยบายที่จะให้คนจีนทั้งประเทศเนี่ยใช้ภาษาจีนกลางเมื่อมีโรงเรียนของชาวจีนพ้นทะเลที่เกิดขึ้นในไทยก็มีการผลักดันให้มีการสอนเป็นภาษาจีนกลางนะครับแต่ว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จคือมีโรงเรียนที่สอนภาษาจีนกลางเกิดขึ้นจริงแต่ว่าด้วยความคุ้นชินกับการใช้ภาษาจีนแต้จิ๋วซึ่งเป็นภาษาของชาวจีนพ้นทะเลส่วนใหญ่ที่อยู่ในไทยเวลานั้นเนี่ยหลายแห่งก็ยังคงสอนเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นมาโดยชาวจีนแต้จิ๋วในเมื่อเมืองไทยมีชาวจีนแคะจีนไหหลำจีนอื่นอยู่ด้วยจีนไหนตั้งโรงเรียนขึ้นมาก็มักจะสอนด้วยภาษาจีนในสำเนียงของตัวเองทีนี้หลังจากที่รัฐบาลสาธารณรัฐมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างชาวจีนพ้นทะเลในไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐจีนการผลักดันให้มีการสอนภาษาจีนกลางในโรงเรียนจีนในไทยก็มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีไม่มากทีนี้ปัญหามาเกิดอยู่ตรงที่ว่าพอถึงการปฏิวัติ2475ตรงกับคศ1932หลังจากนั้นไป5ปีคือปี2480หรือคศ1937ตรงกับสมัยของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้มีการสั่งปิดโรงเรียนจีนทั่วประเทศทำให้เกิดผลสะเทือนอย่างมากสำหรับนักเรียนที่เรียนจีนอยู่ในเวลานั้นหลังจากที่ปิดไปได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งก็มีการเจรจาต่อรองระหว่างสมาคมจีนพ้นทะเลในไทยกับรัฐบาลแล้วในที่สุดโรงเรียนจีนเหล่านี้เปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งภายใต้เงื่อนไขใหม่ให้โรงเรียนจีนเหล่านี้เนี่ยเพิ่มสัดส่วนในการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยเพิ่มขึ้นมาคือบางโรงเรียนนี้ไม่มีการสอนเป็นภาษาไทยนักเรียนจีนในเวลานั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิชาสายวิทย์หรือสายศิลป์เนี่ยเขาเรียนเป็นภาษาจีนหมดพอรัฐบาลมีนโยบายให้เพิ่มสัดส่วนการเรียนการสอนที่เป็นภาษาไทยทางโรงเรียนจีนก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงก็ต้องเพิ่มสัดส่วนตรงนี้ไปเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยก็มีหลายโรงเรียนนะครับที่ยังให้เปิดพื้นที่ให้สัดส่วนของการเรียนการสอนภาษาจีนมากกว่าที่เป็นภาษาไทยไม่ได้ทำตามนโยบายของรัฐบาลแต่ว่าเป็นการลักลอบในช่วงชีวิตของผมตอนที่เรียนภาษาจีนอยู่ที่โรงเรียนจีนที่จังหวัดปัตตานีผมมีประสบการณ์ตรงอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ตอนนั้นสมัยนั้นเรายังเด็กเราไม่รู้เรื่องนะว่าเป็นเพราะอะไรวันดีคืนดีเนี่ยทางโรงเรียนก็จะประกาศว่าจะมีศึกษาธิการจังหวัดมาตรวจโรงเรียนจีนที่เราเรียนอยู่ปรากฏว่าวันที่มาตรวจเนี่ยจะมีครูสอนภาษาจีนนะครับของโรงเรียนหายไปจำนวนหนึ่งเพื่อต้องการแสดงให้กับทางราชการเห็นว่าสัดส่วนการเรียนการสอนที่เป็นไทยกับจีนเนี่ยยังเป็นไปตามนโยบายจำนวนครูสอนภาษาจีนก็ไม่ได้มีเกินไปจากที่กำหนดเอาไว้พอตรวจเสร็จครูจีนเหล่านั้น 2-3 ท่านก็กลับมาอีกครั้งนึงมาสอนตามปกตินะครับพอโตขึ้นมาผมก็เลยนึกว่าเรื่องนี้คงรู้กันระหว่างทางราชการกับทางโรงเรียน
1: ตอนนั้นอาจารย์เรียนเนี่ยเป็นภาษาจีนล้วนไหมคะหรือมีวิชาเกี่ยวกับภาษาไทยอยู่ด้วย
0: มีวิชาเกี่ยวกับภาษาไทยครับวิชาที่เกี่ยวกับภาษาไทยเนี่ยนอกจากหลักภาษาไทยวรรณคดีคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้เป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นภาษาจีนที่เรียนนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปหรือนิทานจีนวรรณกรรมจีนบางเรื่องหรือวิชาที่สอนเกี่ยวกับกิริยามารยาทแบบจีนวิชาที่หนักหน่อยพวกเราจะเรียกมันว่าเป็นวิชาความรู้ทั่วไปเนี่ยคือจะบางทีก็เน้นในเรื่องวิทยาศาสตร์คือมันจะมีสับแสงอะไรที่นักเรียนต้องท่องจำก็เรียกว่าเป็นตำราที่ยากอยู่พอสมควรในสมัยจอมพลป.ที่ผมบอกว่ามีการสั่งปิดโรงเรียนจีนแล้วก็มาเปิดใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็เพิ่มสัดส่วนการเรียนการสอนภาษาไทยขึ้นมานี้นะครับนโยบายนี้ก็อยู่มาอย่างยาวนานครับ จนกระทั่งกมลปหมดอำนาจแล้วก็กลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งหลังปีพ.ศ.2490นะครับครั้งหลังสุดนี้เนี่ยในทศวรรษ2490ตอนนั้นรัฐบาลไทยเนี่ยได้ออกกฎหมายนะครับให้จำกัดการเรียนการสอนภาษาจีนในไทยไม่ให้เกินชั้นประถมปีที่4หรือป
1: .4การที่จอมพลป.สั่งปิดโรงเรียนจีนเพราะว่ามีความ

0: มายังชาติในอาเซียนและอีกหลายชาติด้วยซึ่งรัฐบาลไทยในวันนั้นเป็นห่วงและโรงเรียนจีนก็ถูกดึงเอาไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะมองว่า1เป็นแหล่งของการซ่องสุมกันคุยกันหารือกันทางความคิดและเกรงว่าอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะแพร่หลายอาจารย์ขยายความช่วงของการเมืองระหว่างประเทศที่กระทบต่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนจีนในประเทศไทยให้หน่อยนะคะ
1: ช่วงปี2480มันตรงกับปีคศนะครับ1937เป็นปีที่ญี่ปุ่นบุกจีนแล้วทำให้จีนทำสงครามกับญี่ปุ่นยาวนานไปเป็นเวลา8ปีเพราะฉะนั้นชาวจีนพ้นทะเลในไทยก็หนุนช่วยแผ่นดินแม่นะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านญี่ปุ่นในประเทศไทยมีการฆ่าคนญี่ปุ่นหรือฆ่าพ่อค้าจีนที่ทำการค้ากับญี่ปุ่นรัฐบาลจอมพลป.ก็เลยต้องจัดการในเรื่องนี้อันนี้คือช่วงแรกแล้วก็โรงเรียนจีนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการซ่องสุมของชาวจีนพ้นทะเลที่จะต่อต้านญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือเหตุผลในครั้งแรกส่วนที่คุณโสภิตพูดมาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยคือการกลับมามีอำนาจครั้งที่2ของจอมพลป.หลังปี2490ซึ่งก็ตรงกับช่วงที่จีนเริ่มเป็นคอมมิวนิสต์ก็คือจีนเป็นคอมมิวนิสต์ในปี1949หรือพ.ศ. 2492นะครับจอมพลป.ก็กลัวภัยคอมมิวนิสต์และอีกประการหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นเราได้รับผลจากสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับยิ่งจำกัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้แค่ชั้นป.4นะครับในตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนสอนภาษาจีนในไทยนะครับโดยส่วนใหญ่เริ่มสอนเป็นภาษาจีนกลางแล้วนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับจีนเป็น1ใน5ของคณะมนตรีความมั่นคงถาวรของสหประชาชาติแล้วไทยเนี่ยก็จะต้องรับรองรัฐบาลสาธารณรัฐจีนของจอมพลเจียงไคเช็คซึ่งเวลานั้นยังอยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อมีการยอมรับอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยนะครับมันก็เกิดผลส่วนหนึ่งต่อการเรียนการสอนภาษาจีนนั่นก็คือให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนกลางแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นก็จริงนะครับการเรียนการสอนภาษาจีนแต่จิ๋วก็ยังคงมีอยู่ยังตอนที่ผมโตเป็นหนุ่มไปแล้วเนี่ยนะครับผมยังจำได้เลยว่าโรงเรียนพาณิชย์บางแห่งในกรุงเทพยังสอนเป็นภาษาจีนแต่จิ๋วนะครับเหตุผลเพราะว่าพ่อค้านักธุรกิจส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแต่จิ๋วซึ่งไม่สามารถใช้ภาษาจีนกลางได้นะครับดังนั้นถึงแม้สัดส่วนการเรียนการสอนภาษาจีนกลางจะเพิ่มขึ้นในโรงเรียนจีนเนี่ยแต่มันแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนักเรียนจีนเวลานั้นถ้าเรียนไปแล้วเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการติดต่อกับจีนรัฐบาลของเจียงไคเช็คอ่ะพอแพ้คอมมิวนิสต์ก็มาตั้งรัฐบาลรับถิ่นอยู่ที่เกาะไต้หวัน
0: ค่ะ
1: ไทยก็ให้การรับรองไต้หวันนะครับก็เลยต้องติดต่อกันด้วยภาษาจีนกลางอย่างนี้แหละการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในโรงเรียนจีนในไทยเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นปกติแล้วจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญมาเกิดขึ้นอยู่ตอนหนึ่งก็คือว่าตอนช่วงหลังปี2510ไปแล้วเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้มีความเข้มงวดในการเรียนการสอนภาษาจีนเพิ่มขึ้นมาอีกคือนอกจากจะจำกัดไม่ให้เรียนเกินป.4แล้วเนี่ยยังมาดูแลในเรื่องของตำราเรียนตำราเรียนภาษาจีนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยซึ่งตีพิมพ์เป็นสีสีมาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังเก็บไว้อยู่ครับปรากฏว่าต้องถูกบังคับให้มาใช้ตำราของกระทรวงศึกษาธิการแล้วผมก็พบว่าตำราของกระทรวงศึกษาธิการพูดในแง่ของคำศัพท์ก็ดีหรือภาษาที่ใช้หรือความยากง่ายก็ดีมันง่ายกว่าตำราที่ผมเรียนนะครับมันมีผลที่ทำให้คุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในไทยเนี่ยมันอ่อนลงความอ่อนภาษาจีนในไทยเนี่ยมันมีอยู่2จุดจุดแรกจำกัดให้เรียนแค่ป.4 เรียนมากกว่านี้ก็ไม่ได้แต่พอมาเจอตำราที่มันง่ายขึ้นมาอีกมันก็เลยยิ่งทำให้อ่อนลงไปอีกสถานการณ์นี้ครอบคลุมอยู่ในสังคมไทยเนี่ยยาวนานหลายสิบปีจนกระทั่งหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินในปี2535เรามีรัฐบาลของคุณอนันต์ปัญญลชุดอย
0: ู
1: ่2ช่วงช่วงปี2534ช่วงหนึ่งแล้วถูกขั้นด้วยปี2535รัฐบาลของพลเอกสุจินดาคราประยูรซึ่งอยู่ได้ไม่กี่สิบวันก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปแล้วคุณอนันต์ก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งหนึ่งคุณอนันต์ได้ประกาศปลดปล่อยภาษาจีนในประเทศไทยคือจากที่มีการจำกัดให้เรียนไม่เกินป.4ให้มีการเรียนการสอนโดยอิสระทุกชั้นปีคือหรือว่าเรียนเปิดสอนกันได้ตามสบายจนถึงมัธยมปลาย ภาษาจีนที่ใช้นะครับที่ใช้สอนเนี่ยเป็นภาษาจีนกลางหมดแล้วอันนี้เป็นความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเรามาคบหา

0: ากับจีนแผ่นดินใหญ่อีกประการหนึ่งก็คือว่าลูกหลานของชาวจีนพ้นทะเลไม่ว่าจะเป็นชาวจีนแต้จิ๋วจีนแคะฮักกาไหหลำพวกเกี้ยนหรือกวางตุ้งเนี่ยมันไปเข้าสู่รุ่นที่2รุ่นที่3การใช้ภาษาจีนในครอบครัวซึ่งเป็นภาษาที่1มาแต่เดิมกลายเป็นภาษาที่2ที่3ไปแล้วครอบครัวไหนมีลูกหลานที่เรียนภาษาจีนเขาก็ใช้ภาษาจีนกลางไปแล้ว
1: ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนกลางที่เปลี่ยนไปก็คือว่าในปี2543ช่วงจังหวะที่เรากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางการเมืองบ้านเราเนี่ยนะคะสภาประชาชนแห่งชาติจีนก็ได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยภาษาและอักขระมาตรฐานของชาติบัญญัติขึ้นเป็นกฎหมายระดับชาติเลยซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมปี2544รองรับว่าภาษาจีนกลางผู่ทงหัวและอักษรจีนมาตรฐานเป็นภาษาราชการที่ใช้ทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยต้องการใช้ภาษาเนี่ยสร้างมาตรฐานตัวนี้ด้านหนึ่งก็คือเพื่อช่วยยกระดับเรื่องของความรู้ด้านภาษาของคนจีนในประเทศที่มีจำนวนมากในเวลานั้นและอีกด้านหนึ่งการใช้ตัวขีดเขียนที่เป็นอักษรตัวเต็มมันก็เป็นความยากในการเรียนรู้จึงลดรูปมาเป็นตัวย่อด้วยจังหวะการเปลี่ยนในเวลาเดียวกันของจีนเนี่ยมันก็เลยส่งผลต่อการเรียนรู้ของไทยด้วยไหมฮะอาจารย์โดยเฉพาะกรณีของคุณอนันต์ที่มีวิสัยทัศน์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของการที่เป็นทีมเบื้องหลังในการไปเปิดสัมพันธ์ไทยจีนด้วย
0: ใช่ครับคือคุณอนันต์นั้นท่านไม่ได้มองจีนเป็นศัตรูแล้วก็ไอ้ความคิดที่มองจีนเป็นภัยความมั่นคงในยุคจอมพลป.มันสลายไปหมดแล้วฉะนั้นถึงแม้ว่ารัฐบาลของคุณอนันต์ปัญญาลชุนจะปลดปล่อยภาษาจีนก็จริงแต่ด้วยความเหนื่อยล้าครับของภาษาจีนในไทยที่จำกัดแค่ป.4เนี่ยพอปลดปล่อยในปีนั้นไปแล้วนี่นะครับถึงแม้ภาษาจีนจะฟื้นขึ้นมาใหม่อย่างเต็มรูปเนี่ยนะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่เคยสะดุดจุดลงเนี่ยคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในไทยหรือการใช้ภาษาจีนของคนไทยนะครับในประเทศไทยเนี่ยจึงสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเรากำลังพูดถึงในยุคของคุณอนันต์ปัญญาลชุนปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าคุณภาพของคนไทยที่เรียนภาษาจีนดีขึ้นมากแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ 20-30 ปีก่อนอีกอย่างหนึ่งการเรียนการสอนภาษาจีนในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มีศาสตร์ความรู้ที่เราเรียกว่าการเรียนการสอนภาษาต่างชาติเป็นภาษาที่2ความรู้ในเรื่องนี้มีความสำคัญมากเขามีเทคนิคในการสอนเนี่ยที่ดีมากคือทำให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนรู้ภาษาของชาตินั้นๆได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นร่องรอยในอดีตที่เป็นภาษาจีนถิ่นไม่ว่าจะเป็นแต้จิ๋วฮักกากวางตุ้งพกเกี้ยนหรือไหหลำเนี่ยก็ไม่มีแล้วก็มีแต่การเรียนการสอนที่เป็นภาษาจีนกลางคุณภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆ
1: ตอนสมัยอาจารย์เรียนด้วยภาษาแต้จิ๋วนั่นน่ะตัวอักษรเขียนมันเป็นอักษรจีนตัวเต็ม
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าอ่านเนี่ยเข้าใจรู้เรื่องแต่เวลาสื่อสารนะพูดด้วยสำเนียงและภาษาหรือคำที่เป็นคำศัพท์ของแต้จิ๋วแบบนั้นถูกไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ว่านอกจากประเด็นตัวย่อตัวเต็มนั้นเป็นปัญหาหนึ่งแต่เราจะต้องไม่ลืมด้วยว่าจีนแผ่นดินใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยยังคงมีการพูดภาษาถิ่นอยู่นับเป็นร้อยภาษา
1: ใช่
0: แล้วมันก็จะเป็นปัญหามากนะครับเพราะว่าคนจีน 1,400 ล้านนี้นะครับทุกวันนี้การศึกษาของจีนหรืออัตราส่วนการรู้หนังสือของคนจีนเพิ่มขึ้นถึงแม้จะไม่เต็มร้อยก็เรียกว่าสูงมากนะครับคนที่รู้หนังสือเนี่ยรู้ผ่านภาษาจีนกลางแต่ว่ารู้ระดับไหนเช่นแค่ระดับประถมก็มีระดับมัธยมก็มีระดับมหาวิทยาลัยก็มีมันก็เลยส่งผลในเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลารัฐบาลกลางสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีถ้าเป็นเรื่องง่ายๆก็เขาก็จะเข้าใจไม่มีปัญหานะครับถ้าหากว่าคุณดูหนังจีนในโรงหนังหรือดูซีรีส์จีนผ่านทางโทรทัศน์อย่าว่าแต่ฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่เลยแม้แต่ฝั่งของไต้หวันเนี่ยคุณโสภิตเคยสังเกตไหมว่าซีรีส์จีนเนี่ยไม่ว่าของแผ่นดินใหญ่หรือของไต้หวันมันจะมีซับไตเติลเป็นภาษาจีน
1: ใช่
0: ก็ในเมื่อคุณพูดภาษาจีนกลางแล้วทำไมคุณต้องมีซับไตเติลสาเหตุที่มันมีซับไตเติลก็เป็นประเด็นที่คุณโสภิตได้พูดเมื่อครู่นี้ก็คือว่าภาษาจีนที่เป็นทางการเนี่ยสมมุติว่าใช้ศัพท์ตัวนี้เป็นปกติแต่ว่าในบางท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ศัพท์ตัวนี้นะครับนี่เป็นปัญหาข้อที่1 ัญหาข้อที่2ภาษาจีนกลางเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาฟังรู้เรื่องไปหมดทุกประโยคเพราะฉะนั้นมันจึงมีทางออกอยู่ทางเดียวก็คือต้องมีซับไตเติลเป็นภาษาจีนเพื่อให้คนดูซีรีส์หรือดูหนังอ่ะที่อาจจะไม่ได้เข้าถึงภาษาจีนกลางได้โดยสมบูรณ์เนี่ยสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ตัวละครพูดได้นะครับ
1: เราพูดในอดีตที่ผ่านมาเพื่อให้เห็นว่ายุคหนึ่งภาษาจีนเนี่ยถูกฟรีซเอาไว้ถูกแช่แข็งและไม่ได้รับการยอมรับรวมทั้งถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามทางความมั่นคงในประเทศไทยด้วยก็ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาแต่พอถึงตอนนี้เปิดประเทศจีนเองก็เปิดประเทศรัฐบาลไทยหลังจากยุคของคุณอนันต์ก็ไม่ได้มีการกีดกันดังนั้นความเข้าใจหรือความสามารถในการเรียนรู้ภาษาจีนก็เลยเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากภาษาที่กลายเป็นภัยทางความมั่นคงกลายเป็นภาษาสร้างอาชีพและเป็นภาษาเศรษฐกิจแล้วในปัจจุบันเนี่ยค่ะการเรียนการสอนในยุคหลังเนี่ยแพร่หลายมากขึ้นแล้วภาพมันก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นภาษาที่หลายๆคนก็อยากจะส่งให้ลูกหลานเรียนเพราะมองว่าจะเอื้อกับประโยชน์ในอนาคตได้ตอนนี้จีนเองก็พยายามจะส่งออกภาษาผ่านหน่วยงานที่มีความสำคัญมากในต่างประเทศคือสถาบันขงจื่อทั้งการให้ทุนการไปตั้งสถาบันขงจื่อในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมเรื่องการเรียนการสอนทั้งภาษาสังคมแล้วก็วัฒนธรรมจีนไปสู่นานาชาติด้วยอาจารย์มองความคลี่คลายตัวนี้ยังไงและมันจะส่งผลต่อเรื่องของการรู้จักจีนยังไงสำหรับประชากรอื่นที่ไม่ใช่คนจีนนะ
0: การเผยแพร่ภาษาจีนไปยังทั่วโลกของทางการจีนในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ประเทศมหาอำนาจมักทำเป็นปกติไม่ว่าสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอย่างยุโรปเช่นอังกฤษก็จะมี British Council ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: สหรัฐก็จะมี AUA แล้วทำไมจีนจะมีสถาบันของจืดไม่ได้นะครับของจีนเนี่ยเขาก็ดีอย่างตรงที่ว่าเขามีบางโครงการนะที่เปิดการเรียนการสอนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมันจะไม่เหมือนกับของฝั่งตะวันตกทำให้การเรียนการสอนภาษาจีนเนี่ยมันแผ่ได้กว้างขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าตะวันตกเขาไม่ยักค่าเรียนภาษาของตะวันตกนี่มันก็แพงมากนะครับหลังจากที่คนไทยได้เรียนรู้ภาษาจีนแล้วมันจะมีผลในเรื่องหนึ่งทันทีอย่างน้อยเนี่ยถ้าจะติดต่อทำมาค้าขายกับจีนเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นมีนิสิตที่ทำวิจัยเรื่องนี้นะเราก็พบนะว่าคนไทยเนี่ยมีอัตราในการเรียนภาษาจีนเนี่ยในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นมากๆฟังแล้วอาจจะชวนดูขำนะครับก็คือว่าเหตุผลของคนเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกันถึงแม้ส่วนใหญ่เรียนเพื่อใช้ในการทำงานก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ส่วนใหญ่ประเภทโอ้โหสูงถึง 50% อาจจะสูงเพียงแค่ 20-30% ส่วนที่เหลืออีก 60-70% มันกระจายไปด้วยเหตุผลต่างๆเช่นมีคนรักเป็นคนจีนหรือถ้าเป็นคนจีนอะไรอย่างนี้จะจีบสาวไทยอะไรอย่างนี้บางคนเนี่ยเรียนเพื่อที่จะอ่านวรรณกรรมกำลังภายในบางคนเรียนเพราะอยากร้องเพลงจีนเป็นเวลาไปออกงานมีคาราโอเกะใช่ไหมเขาก็จะให้ร้องเพลงจีนอะไรอย่างนี
1: ้ดิฉันเชื่อว่าในยุคหลังเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คนอยากเรียนรู้ภาษาจีนก็คือเป็นติ่งหรือแฟนดอมศิลปินจีนก็เลยอยากจะสื่อสารได้นะในเชิงของภาคบันเทิงเพราะว่าหลายๆครั้งนะคะศิลปินที่รักในดวงใจหนุ่มหล่อสาวสวยเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมากเลยอยากเรียนรู้ภาษานั้นๆทั้งในแง่ของการสื่อสารได้หรือติดตามข่าวคราวของคนที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็ยังเป็นโอกาสในการได้รู้จักเขาเพิ่มมากขึ้นด้วยน่าสนใจในเรื่องของเหตุผลของการเรียนนะคะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้เรียนภาษาจีนมากที่สุดในโลกนอกประเทศจีนนะคะแล้วก็วิธีการที่รัฐบาลจีนส่งเสริมเรื่องภาษาเนี่ยที่เป็นเครื่องมือในการเชื่อมเพื่อส่งออกจีนไปสู่โลกนอกเหนือจากสถาบันขงจื่อแล้วก็ยังมีระบบของการส่งครูอาสาสมัครชาวจีนเข้าไปสอนในโรงเรียนไทยโรงเรียนที่ว่านี้ไม่ใช่แค่ระดับมัธยมหรือเดี๋ยวไม่แน่ใจประถมนะคะแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยมีแน่ๆซึ่งก็มีทั้งลักษณะของความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอย่างเช่นคณะศิลปศาสตร์หรือคณะอักษรศาสตร์หรือคณะที่เกี่ยวข้องโดยตรงและบางมหาวิทยาลัยในเมืองไทยตอนนี้ก็แยกเซกชันขึ้นมาเป็นเฉพาะเจาะจงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจีนและภาษารวมทั้งวรรณกรรมรวมทั้งเรื่องของวัฒนธรรมด้วยอาจารย์เห็นการเติบโตในเซกชันเรื่องของการศึกษาเนี่ยยังไงคะในบ้านเรา
0: โดยภาพรวมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็ไม่ใช่จะไม่มีปัญหาเสียเลยทีเดียวราวๆ10ปีก่อนเนี่ยที่รัฐบาล ส่งครูอาสาสมัครให้มาสอนในประเทศไทยแล้วก็ปรากฏว่ามันก็มีปัญหากับอาสาสมัครบางคนนะครับในเรื่องของคุณสมบัติ

0: ทั้งในเรื่องของการไม่ใส่ใจในการสอนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับพอพูดถึงปัจจุบันนี้นะครับนโยบายการส่งครูอาสานั้นของจีนก็ได้มีการปรับปรุงมากขึ้นแล้วก็มีความรัดกุมมากขึ้นสิ่งที่เหลือก็คือว่าผู้เรียนในไทยเนี่ยให้ความสนใจกับภาษาจีนในสัดส่วนที่มากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วยิ่งเป็นภาษาที่เข้าถึงได้ง่ายการเรียนการสอนก็จะแผ่กว้างออกไปจนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคงเปลี่ยนได้ยากก็คือการเข้ามาแทนที่ภาษาอังกฤษผมคิดว่าภาษาอังกฤษนั้นก็ยังคงมีอิทธิพลมากพอที่จะต้องรักษาแล้วก็ต้องยังคงการเรียนการสอนเอาไว้เป็นกระแสหลักเหมือนเดิมนะครับคำถามก็เลยมีว่าแล้วภาษาจีนจะก้าวขึ้นมาแทนภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าคงใช้เวลาอีกนาน
1: ประเด็นหนึ่งที่อาจารย์เคยได้บอกเอาไว้ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากว่าการเรียนภาษาสำหรับเด็กจีนกับเด็กไทยเนี่ยมีความแตกต่างกันคือเด็กจีนมาเรียนในเมืองไทยเนี่ยเปิดกว้างมากทั้งเรื่องของภาษาและความรู้ในศาสตร์ด้านอื่นๆด้วยนอกเหนือจากภาษาในขณะที่เด็กไทยถ้าไปเรียนที่เมืองจีนกรอบของความจำกัดการเรียนรู้เนี่ยมักจะเน้นไปที่ภาษาในเชิงโครงสร้างเป็นหลักหรือถ้าเรียนวรรณกรรมก็คือเป็นวรรณกรรมในอดีตหรือวรรณกรรมในยุคใหม่ที่รัฐบาลอยากจะให้รู้ความรู้ในด้านอื่นๆก็จะเป็นสโคปที่เฉพาะที่ทางรัฐบาลจีนอยากให้รู้เท่านั้นมันมีความเหมือนและความต่างในเชิงการเรียนรู้ตรงนี้ยังไงคะอาจารย
0: ์อันนี้ต่างกันมากนะในกรณีของไทยเราก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศเรานั้นค่อนข้างเปิดเพราะฉะนั้นถ้าเด็กจีนมาเรียนไทยก็เรียนอะไรที่มันเปิดแต่ถ้าเด็กไทยไปเรียนที่จีนเนี่ยก็จะต้องพบกับประเด็นปัญหาที่คุณโสภิตได้ยกขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสุดวิสัยเพราะว่าเราก็ไปแทรกแซงการปกครองของเขาก็ไม่ได้นะครับผมเคยพบว่าเด็กจีนที่มาเรียนไทยเขาก็ชอบในบรรยากาศที่ค่อนข้างเสรีนะแต่ว่าพอเขาได้ความรู้จากเมืองไทยไปแล้วเนี่ยเขากลับไปใช้ชีวิตในเมืองจีนทุกอย่างก็กลับไปสู่สภาพเดิมส่วนเด็กไทยที่เรียนในจีนเนี่ยถึงแม้จะเจอข้อจำกัดของระบบการปกครองก็จริงแต่ถ้าเด็กจีนได้ไอ้เด็กไทยได้ภาษาจีนมาอย่างพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยผมก็เชื่อว่าเด็กไทยเนี่ยสามารถพัฒนาภาษาจีนให้ก้าวหน้าได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเมื่ออยู่ในภายใต้บรรยากาศที่มีเสรีภาพมากกว่าที่จีนพอคุณรู้ภาษาจีนพื้นฐานแล้วใช่ไหมคุณสามารถเข้าถึงความรู้อื่นๆที่ทางจีนไม่ได้ให้ได้ด้วยนะครับผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าสำหรับประเทศไทยนะการเรียนภาษาให้ได้มีคุณภาพเรื่องนี้ผมไม่มีข้อสงสัยการที่เรารู้ภาษาจีนเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้อย่างมากเพราะฉะนั้นเมื่อมีภาษาจีนดีแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณควรใช้ความรู้ภาษาจีนที่ดีนั้นนะครับมาแสวงหาความรู้เรื่องจีนด้วยเพราะว่าถ้ารู้ภาษาจีนดีอย่างเดียวแต่ไม่มีความรู้ในเรื่องจีนเลยอย่างนี้เนี่ยรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเรียนภาษาจีนที่ไทยก็ดีหรือเรียนภาษาจีนที่จีนก็ดีการตักตวงความรู้เกี่ยวกับเรื่องจีนเนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญมากเพราะถ้าคุณมีความรู้เรื่องจีนดีแล้วก็มีภาษาจีนดีด้วยมันจะทำให้เกิดความได้เปรียบและที่สำคัญคือมันจะสร้างวิสัยทัศน์ให้กับคุณโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วย
1: ถ้าจะรู้จักจีนเข้าใจเนี่ยไม่เพียงแค่ภาษาแต่ต้องมีความรู้ด้านอื่นๆด้วยดิฉันก็เชื่อว่าถ้าได้ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ทาง Thai PBS Podcast มั่นใจได้ว่าคุณผู้ฟังจะรู้เพิ่มเติมแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจหรือรู้จักภาษาจีนมากนักก็ตามนะคะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันโสภิตหมังวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS PodcastThai PBS Podcast View the World via the Voice
3: กลับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนในมิติต่างๆรู้จักจีนในแง่มุมใหม่และเข้าใจจีนยุคใหม่ให้มากขึ้นในรายการมองจีนมุมใหม่โดย Thai PBS Podcast ทุกวันพฤหัสบดี 10:30 นถึง 11:00 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz

0: ียดเนาะ
1: ทำงาน
0: เหนื่อยเนาะเครียดเนาะแทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
2: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
3: See you delight

เมื่อป่าหมดไปคนเราก็จะอยู่ไม่ได้คนกับป่าจึงต้องอยู่ด้วยกันคือคนคอยดูแลรักษาป่าและป่าก็จะอำนวยประโยชน์ให้แก่คนเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2543เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ See You Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz ในพบกันวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเปิดรายการไปด้วยเพลงของ Harry Connick Jr. นะคะซึ่งเป็นเพลงประกอบอยู่ในภาพยนตร์ When Harry Met Sally ค่ะซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ดังนะคะเพลงนี้ Autumn in New Yorkซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของเวอร์นอน ดูคนะคะโดยมีมาร์คชายแมนมาเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมอย่างมากนะคะประพันธ์ขึ้นโดยไม่มีการว่าจ้างหรือเพื่อการแสดงใดโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าเวอร์นอน ดูคก็ได้นำเสนอเพลงนี้ให้กับโปรดิวเซอร์เมอร์เรย์แอนเดอร์สันสำหรับละครเพลงบรอดเวย์เรื่อง Thumbs Up นะคะแล้วก็ละครเปิดการแสดงไปเมื่อ27ธันวาคมปี1934เพลงนี้ก็มีการขับร้องโดยเจฮาร์โรเมเร่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เผยแพร่จนกระทั่งปี1949นะคะซึ่งก็มีหลายเวอร์ชันออกมาแต่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็ขึ้นชาร์ตด้วยก็คือFrank Sinatra นะคะซึ่งขึ้นถึงอันดับ27ในปี1949ค่ะหลังจากนั้นก็มีการนำเพลงนี้ไปร้องในสไตล์แจ๊สโดยศิลปินมากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จแตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้นำเสนอฉบับของ Frank Sinatra ที่ขึ้นถึงอันดับ27ในปี1949หลังจากที่มีการนำเพลงนี้มาเผยแพร่จากการเผยแพร่ครั้งแรกในปี1934นะคะ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณแมนสังครักษ์คุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐจนวัชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการ

มาฟังเพลงกันต่อนะคะเอลลาฟิสจูรอลกับ A Night in Tunisia ค่ะวันนี้ขอนำเสนอเพลงที่เหมือนกับพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวในมหานครต่างๆของโลกในช่วงเวลาสั้นๆนะคะแต่แน่นอนค่ะมหานครชื่อดังอย่างนิวยอร์กก็จะมีเพลงที่เกี่ยวข้องเยอะนิดนึงรวมไปถึงปารีสด้วยนะคะฟังEla Fitzgerald กับ A Night in Tunisia ซึ่งปล่อยออกมาในปี1961งานประพันธ์ของ Dizzy Gillespie โดยมี Norman Granz มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะคะเพลงนี้พูดถึงการหลีกหนีความวุ่นวายไปสู่สถานที่ที่แปลกใหม่สงบสุขถ้อยคำอย่างเช่นใช้ดวงจันทร์ในทะเลทรายดวงดาวนำทางแล้วก็บรรยากาศอันไร้การเวลาของแอฟริกาเหนือนะคะมาอุปมาอุปไมยถึงความสงบสุขอย่างล้ำลึกแล้วก็การปลดปล่อยจิตใจการปล่อยวางรวมถึงความมหัศจรรย์ของโบราณสถานที่ช่วยชำระล้างความกังวลในชีวิตประจำวันของเราได้ต่อด้วยเชอร์รี่ฮอร์นนะคะกับ Sunday in New York ค่ะปล่อยออกมาในปี1965งานประพันธ์ของคาโรโคสแล้วก็ปีเตอร์เนโรนะคะโดยมีจอห์นนี่เพจมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ว่าด้วยเรื่องของการค้นพบความสงบความเรียบง่ายความโรแมนติกที่คาดไม่ถึงท่ามกลางมหานครที่แสนจะวุ่นวายเดิมทีเพลงนี้เขียนโดยปีเตอร์เนโรแล้วก็แคโรโคสนะคะสำหรับภาพยนตร์ชื่อ Sunday in New York ในปี1963ซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็มีนอกจากเพลง Sunday in New York ที่ร้องโดยเมลโทรเมแล้วก็ยังมี Hello ที่ร้องโดยแฮร์รี่แบบบิดค่ะรวมไปถึงทรูสเวลที่ร้องโดยปีเตอร์เนโรค่ะซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงเพราะนะคะเป็นเพลงเพราะที่มีความนุ่มทุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเชอรี่ฮอร์นนะคะได้นำมาร้องเนี่ยก็ทำให้เพลงนี้ยิ่งกลายเป็นเพลงที่สื่อถึงความอบอุ่นของหัวใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงของเมืองในวันหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะต่อกันด้วยเพลงดังที่แฟรงค์ซินาตราบันทึกเสียงในปี1979นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ประพันธ์โดยจอห์นคันเดอร์แล้วก็เฟร็ดเอฟสำหรับภาพยนตร์เรื่องนิวยอร์กของมาร์ตินสกอร์เซซีในปี1977นะคะ

0: ซึ่งเพลงนี้ร้องครั้งแรกโดยลิซ่ามิลเลอรี่ค่ะฉบับแฟรงค์ซินาตรานั้นเป็นฉบับที่โด่งดังที่สุดนะคะซึ่งก็วันนี้เสนอนำเสนอฉบับของแฟรงค์ซินาตรา Theme from New York New York นะคะเพลงดังที่มีศิลปินนำไปร้องไม่น้อยอีกเหมือนกันค่ะซึ่งในเพลงเขาก็พูดถึงเรื่องของนิวยอร์กในวันอาทิตย์เมืองใหญ่ที่กำลังงีบหลับนะคะแล้วก็เรื่องราวของถ้าคุณมีปัญหาแค่พามันออกไปเดินเล่นคืออย่าหมกตัวอย่าเก็บตัวนะคะต้องออกไปผ่อนคลายค่ะปัญหาก็จะแตกสลายเหมือนฟองสบู่อะไรประมาณนั้นส่งต่อกันด้วยเมลทรอมเม่นะคะ Velvet Fog กับเพลงที่ชื่อ Autumn in New York ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากๆเพลงหนึ่งนะคะเพลงนี้ประพันธ์โดยเวอร์นอนดูกนะคะแล้วก็เมลทรอมเม่นำมาร้องได้อย่างอบอุ่นหัวใจมากๆเลยทีเดียวค่ะด้วยเสียงร้องที่มีลักษณะนุ่มนวลทุ้มลึกมีความละมุนเหมือนกำมะหยี่ผสมสายหมอกนะคะแล้วก็ร้องได้อย่างลึกซึ้งสะท้อนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของผู้คนที่มีต่อเมืองนี้นะคะผู้ที่ให้ฉายาเมลโทรเม่ว่า Velvet Fox ซึ่งตอนแรกเมลโทรเม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะก็คือเฟร็ดโรบินส์ค่ะดีเจวิทยุชื่อดังในยุคนั้นนะคะก็ตั้งฉายาให้เมลโทรเม่ว่าด้วยน้ำเสียงในเสียงร้องในสไตล์ครูเนอร์ก็คือเสียงร้องเสียงทุ้มต่ำแล้วก็นุ่มนวลใกล้ไมโครโฟนเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินผู้นี้ตอนแรกๆผู้ได้รับฉายาไม่ค่อยชอบแต่ว่าในท้ายที่สุดก็กลายเป็นเหมือนกับแบรนด์ประจำตัวที่ผู้คนทั่วโลกหลงรักกันไปต่อกันด้วยเพลงนี้นะคะ London Town ค่ะโดย Sir Paul McCartney and Wings แล้วก็ Taylor Swift กับ London Boy ค่ะ
1: We can go driving in on my scooter, you know, just around London. Oh, I-

Taylor Swift กับ London Boy นะคะซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงรักที่เปี่ยมด้วยความสุขสื่อถึงวัฒนธรรมอังกฤษแล้วก็โจเอลวินแฟนหนุ่มชาวอังกฤษของเธอในขณะนั้นเพลงนี้พูดถึงความตื่นเต้นของความรักข้ามวัฒนธรรมผสมผสานความเป็นอเมริกันของเธอกับย่านต่างๆภาษาพูดแล้วก็ประเพณีของลอนดอนนะคะ London Boy โดย Taylor Swift แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นงานประพันธ์ของ Denny Lane นะคะแล้วก็ซื้อพอแมคคาร์ทนีย์เพลง London Town ค่ะโดยซื้อพอแมคคาร์ทนีย์ and Wings นะคะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz เสิร์ฟความสุขด้วยสุนเพลงสู่ท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณานะคะแนะนำมายัง LINE สถานี @jularadio @jularadio เพื่อความสุขจานโปรดของท่านผู้ฟังได้เสิร์ฟกับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆให้มีความสุขก่อนอาหารมื้อเที่ยงไปด้วยกันแนะนำเพลงไปยัง LINE สถานี @jularadio ค่ะจานต่อไปนั้นเป็นเพลงเพราะที่เดนนาวอชิงตันบันทึกเสียงเอาไว้นะคะแล้วก็ปล่อยออกมาในปี1959ค่ะเพลงแมนฮัตตันนะคะที่ประพันธ์โดยริชาร์ดโรเจอร์สแล้วก็ลอเรนซ์ฮาร์ตค่ะเพลงรักโรแมนติกสนุกสนานที่บอกเล่าเรื่องราวของความรักของหนุ่มสาวในนิวยอร์กซิตี้โดยฉบับปี1959ของเดนนาวอชิงตันนั้นแสดงให้เห็นถึงคู่รักที่ยากจนแต่ว่ามองโลกในแง่ดีพวกเขาค้นพบความมหัศจรรย์อารมณ์ขันความสุขในสิ่งที่เรียบง่ายของเมืองแม้จะมีเงินน้อยก็ตามนะคะคนมีเงินน้อยก็มีความสุขได้ค่ะส่งต่อด้วยเพลงนี้ของแฟรงค์ซินาตรานะคะ London by Night ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นงานประพันธ์ของคาร์โรโคสโดยบิลลี่เมย์มาอำนวยเพลงให้โรยัลกิลมอร์มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะคะเพลงนี้ก็พูดถึงเรื่องของรักโรแมนติกยามค่ำคืนเนื้อเพลงเปรียบเทียบภาพลักษณ์

ดันใจอันเป็นเอกลักษณ์และเชื่อมต่อนะคะการเชื่อมต่อที่เรียบง่ายสงบห่างไกลจากโลกที่สับสนวุ่นวายอะไรประมาณนั้นต่อกันด้วยแฟรงค์ซินาตราอีกสักเพลงหนึ่งนะคะวันนี้นำฉบับของแฟรงค์มาหลายๆเพลงด้วยกันค่ะชิคาโกค่ะซึ่งก็มีเนลสันรีเดอร์มาอำนวยเพลงนะคะงานประพันธ์ของเฟร็ดฟิชเชอร์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม CU Delight พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: นนงโพแก้ววรางกู
1: โรคไมโครพลาสมาในเด็กคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคไมโครพลาสมาในเด็กคืออะไรโรคไมโครพลาสมาในเด็กเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ชื่อว่าไมโครพลาสมานิวโมเนียซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคหลักของปอดอักเสบหรือปอดบวมแบบไม่รุนแรงในเด็กค่ะซึ่งพบได้บ่อยในเด็กวัยเรียนจนถึงวัยรุ่นการติดเชื้อแพร่กระจายได้ง่ายผ่านละอองฝอยขนาดเล็กจากการไอหรือจามอีกทั้งยังสามารถเกิดการระบาดในสถานศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็กได้ค่ะเชื้อนี้มักก่อโรคอย่างค่อยเป็นค่อยไป

0: ทำให้เด็กสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับปกติจึงมีชื่อเรียกว่าปอดบวมแบบเดินได้ค่ะด้านสาเหตุและการติดต่อค่ะเชื้อไมโครพลาสมาเนโมเนอีเป็นแบคทีเรียขนาดเล็กมากและไม่มีผนังเซลล์ทำให้ทนต่อยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ต่อผนังเซลล์เช่นเพนิซิลินและกลุ่มเบต้าแลคแทมการติดเชื้อเกิดขึ้นผ่านการสูดดมละอองฝอยจากผู้ป่วยโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดหรือแออัดเช่นห้องเรียนรถโดยสารหรือหอพักการติดเชื้อสามารถพบได้ตลอดทั้งปีค่ะแต่มีแนวโน้มที่พบมากขึ้นในฤดูฝนและฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงเกิดของอาการระบาดของโรคทางเดินหายใจอื่นร่วมด้วยได้ค่ะด้านอาการทางคลินิกค่ะระยะแรกของโรคมักเริ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้แก่อาการไอแห้งเรื้อรังเจ็บคอไข้ต่ำๆอาการปวดศีรษะและอ่อนเพลียต่อมาเมื่อมีอาการไข้สูงขึ้นอาจมีอาการไอรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืนโดยผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการหายใจหอบเจ็บหน้าอกหรือมีเสียงผิดปกติในปอดเมื่อแพทย์ตรวจร่างกายค่ะและภาพถ่ายรังสีทรงอกอาจพบลักษณะปอดอักเสบแบบปานกลางถึงกระจายนอกจากนี้ค่ะอาการไออาจคงอยู่นานหลายสัปดาห์หลังการรักษาเนื่องจากอาการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจยังคงอยู่ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของโรคนี้ค่ะด้านการวินิจฉัยค่ะแพทย์จะวินิจฉัยจากประวัติการตรวจร่างกายและผลการตรวจเพิ่มเติมเช่นภาพถ่ายรังสีทรงอกการตรวจวิธีโดย PCR เพื่อหาเชื้อจากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจการตรวจเลือดเพื่อหาค่าแอนติบอดีต่อเชื้ออย่างไรก็ตามค่ะการวินิจฉัยทางคลินิกก็ยังมีความสำคัญเนื่องจากผลตรวจบางชนิดต้องใช้เวลาค่ะด้านการรักษาค่ะการรักษาหลักคือการใช้ยาปฏิชีวนะเฉพาะที่เชื้อไวต่อยาค่ะได้แก่ยากลุ่มแมคโครไลเช่นอะซิโทรไมซินคาลิโทไมซินซึ่งเป็นยาที่ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อและเด็กควรพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยลดอาการระคายเคืองทางเดินหายใจค่ะร่วมกับให้ยาลดไข้เช่นยาพาราเซตามอลเมื่อมีไข้หรือไม่สบายค่ะอย่างไรก็ตามค่ะหากอาการไม่ดีขึ้นควรมาพบแพทย์ค่ะเพื่อเป็นการประเมินอาการซ้ำและให้การรักษาอย่างเหมาะสมค่ะนอกจากนี้ค่ะโรคนี้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นหลอดลมอักเสบเรื้อรังปอดอักเสบแบบลุกลามผื่นลมพิษหรือผื่นแดงแบบภูมิแพ้รวมถึงพหูชั้นกลางอักเสบค่ะนอกจากนี้ค่ะมาตรการสำคัญในการป้องกันค่ะคือการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการทางเดินหายใจหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไอหรือผู้ที่มีไข้งดการไปโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กในช่วงที่มีอาการป่วยเพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อค่ะรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพได้แก่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างเหมาะสมค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคไมโครพลาสมาในเด็กที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูร
2: 12สิงหาคมพิลาทล่าธงสีฟ้าโบกสวยไปทั่วถิ่นมะลิขาวปราวพร้อมหอมแผ่นดินแทนชีวินชาวไทยใจภักดีรำลึกคุณพระชนนีพันปีหลวงใจทุกดวงรู้รักเทิดศักดิ์ศรีกราบแม่ของแผ่นดินปิ่นทาตรีจุฬานี้น้อมศิระเทิดพระคุณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญ
3: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบัน

0: ื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะในวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคุณวิรยุทธ์จันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิรยุทธ์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพานุมาตรนะครับและสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามไทยยูนิวส์นะครับทางคลื่นวิทยุในเครือข่ายทั้ง4ภูมิภาคนะครับรวมถึงทางแฟนเพจไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะในวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ก็มีเรื่องราวอัปเดตข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยในช่วงแรกนะคะกับรอบรั้วทั่วไทยนั่นเองส่วนช่วงที่2กับเล่าขานงานวิจัยวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวมาจากทางสถานีวิทยุมอปัตตานีนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันส่วนช่วงสุดท้ายของรายการนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับทางด้านของอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์จากคณะสังคมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองกับเรื่องราวของฝุ่นจิ๋วนะคะที่เป็นPM 0.1 ปกติเราจะได้ยิน PM 2.5 ใช่ไหมคะคุณวิรยุทธ์คะ
2: ใช่ครับแต่ว่ามีฝุ่นที่เล็กกว่านั้นนี่ก็เป็น PM 0.1 นะครับ
1: ค่ะนะคะถือว่าเป็นภัยใหญ่นะคะเป็นฝุ่นควันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพของคนเมืองด้วยนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราติดตามกันในรายการวันนี้ค่ะ1ชั่วโมงตั้งแต่12นาฬิกาถึง13นาฬิกากับ3ช่วงของรายการนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ต้องสอบถามทางคุณวิรยุทธ์นะคะว่าบรรยากาศแล้วก็พอเราจะพูดถึงเรื่องของอากาศสภาพอากาศแบบนี้บรรยากาศก็ต้องอัปเดตกันหน่อยค่ะว่าวันนี้เนี่ยสภาพอากาศของทางเชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับวันนี้เชียงใหม่ตอนนี้ท้องฟ้าดูมีเมฆเยอะในท้องฟ้าดูไม่ค่อยจะแจ่มใสเท่าไหร่นะครับในระยะนี้ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็รายงานเกี่ยวกับสภาวะอากาศนะครับในภาพรวมของภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเพราะว่ามีร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนนะครับและมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งกำลังค่อนข้างแรงครับก็เลยจะทำให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับยังไงก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในระดับน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระดับต้องระวังไว้ด้วยในระดับส่วนเชียงใหม่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในระดับอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้คาดว่าจะสูงสุดที่34องศาเซลเซียสครับ
1: ค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็คล้ายๆกันนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26-27องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ที่ประมาณ34-35องศาเซลเซียสนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของภาพรวมแล้วก็บรรยากาศสภาพอากาศของทางพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวสารกันในช่วงแรกนะคะเป็นข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษา

0: ทั่วทุกภูมิภาคเลยในเรื่องราวของข่าวสารกับช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
2: เข้าสู่ช่วงรอบรู้ทั่วไทยในตับต่อเนื่องจากเรื่องของสภาพภูมิอากาศในตับก็มีการเตรียมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในตับของจังหวัดเชียงใหม่ในตับกับการประชุมเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบูรณาการการทำงานและเตรียมรับมือเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในตับจากการคาดการณ์ลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีฝนตกหนาแน่นเพิ่มขึ้นครับโดยประมาณ60-70%ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ในตับและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในตับรวมถึงมีฝนตกหนักมากบางแห่งครับอาจจะส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในตับขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังอยู่ในภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนครับและคาดว่ามีแนวโน้มจะคงสภาวะเอลนีโญต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนปีหน้าในตับโดยมีแนวโน้มพัฒนาเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากครับในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปีนี้ในตับก็เลยจำเป็นต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องครับโดยที่ประชุมเร่งติดตามการแก้ไข14จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจนี่ครับพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ทางลอดและอุโมงค์นี่ครับในด้านการแจ้งเตือนภัยในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมนำระบบเซลล์บอดแคสต์มาใช้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วครับพร้อมบูรณาการกับหอกระจายข่าวเสียงตามสายและการแจ้งเตือนโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในกระเพื่อประชาชนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงถึงแม้จะอาจมีกรณีของระบบสื่อสารขัดข้องก็ตามนะครับก็เป็นการเตรียมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่ครับและประเด็นต่อไปในเรื่องของการขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครสมุนไพรนะครับก็มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครสมุนไพรครั้งที่1/2569นี่ครับเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการตลาดการใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพรวมทั้งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงคุณเชิงสุขภาพด้วยนี่ครับที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแต่พร้อมกับพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครสมุนไพรภายใต้4ยุทธศาสตร์สำคัญนะครับยุทธศาสตร์ที่1ก็เป็นการพัฒนาเกษตรกรและผู้ผลิตสมุนไพรส่งเสริมภูมิปัญญาและการแปรรูปสมุนไพรมุ่งยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและการผลิตรวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายด้านการผลิตสมุนไพรยุทธศาสตร์ที่2เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสมุนไพรครับส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมสมุนไพรของจังหวัดยุทธศาสตร์ที่3การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพนะครับมุ่งเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพรวมถึงการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับและยุทธศาสตร์ที่4ในด้านเป็นการส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมุนไพรในระดับนานาชาติครับโดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสมุนไพรภูมิปัญญาล้านนาการแพทย์แผนไทยการวิจัยและการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรครับในระยะที่ผ่านมาในจังหวัดเชียงใหม่มีการดำเนินโครงการภายใต้4ยุทธศาสตร์ที่ว่านี้ได้กับรวมทั้งสิ้น18โครงการในกำไรงบประมาณ17,102,600บาทครับขณะที่แผนการขับเคลื่อนในปีงบประมาณพุทธศักราช2570-2571มีการวางกรอบการดำเนินงานเพื่อสานต่อการพัฒนาสมุนไพรอย่างต่อเนื่องในครับ

0: ทางด้านการยกระดับวัตถุดิบและการแปรรูปการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรครับสำหรับโครงการที่เตรียมขับเคลื่อนในทุกโครงการสำคัญก็จะมีอย่างเช่นการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านสมุนไพรการเพิ่มมูลค่าการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรการส่งเสริมช่องทางการตลาดการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนารวมถึงการพัฒนาเชียงใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรในระดับนานาชาติครับจังหวัดเชียงใหม่มุ่งที่จะผลักดันเชียงใหม่มหานครสมุนไพรและทำให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำในการพัฒนาระบบสมุนไพรของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนครับพร้อมกับยกระดับเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางด้านสมุนไพรและการเรียนรู้ในระดับนานาชาติต่อไปนะครับคุณผู้ฟังคุณพานุมาตรครับ
1: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณวิรยุทธ์ด้วยนะคะนำมาฝากเราการเป็นข่าวสารแรกในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนี้ค่ะข่าวสารต่อไปเราจะไปกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะมีเรื่องราวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเครือสหพัฒน์สรุปความสำเร็จโครงการ Seed to Success เปิดพื้นที่เรียนรู้จากโจทย์ธุรกิจจริงพร้อมพัฒนาทักษะสู่โลกของการทำงานค่ะติดตามการรายงานจากคุณสุจิราโลหทัศน์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
2: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเครือสหพัฒน์สรุปความสำเร็จในโครงการ Seed to Success เปิดพื้นที่เรียนรู้จากโจทย์ธุรกิจจริงพร้อมพัฒนาทักษะสู่โลกการทำงานเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับเครือสหพัฒน์จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการ Seed to Success เมล็ดพันธุ์สู่ความสำเร็จเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงตลอดโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านฝึกงานภาคฤดูร้อนที่มุ่งสร้างแพลตฟอร์มยัง Entrepreneur พร้อมต่อยอดศักยภาพนักศึกษาสู่โลกการทำงานในอนาคตโดยมีศาสตราจารย์ดร.สุภสวัสดิ์ชัชวาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.ดำรงอดุลยฤทธิกุลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ยลบินรองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการสร้างคุณค่าทางวิสาหกิจพร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานร่วมกับผู้แทนจากเครือสหพัฒน์ได้แก่อุไรรัตน์วัฒนาสงวนศักดิ์ Vice President บริษัท TNLXดร.พรอนงมีภูมิรู้รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประธานชมรมบริหารบุคคลเครือสหพัฒน์ณอาคารคิงบริดจ์ทาวเวอร์พระราม3โครงการ Seed to Success เมล็ดพันธุ์สู่ความสำเร็จเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเครือสหพัฒน์ภายใต้โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มอย่าง Entrepreneur เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์จริงพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการ Design Thinking ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ตอบโจทย์การทำงานในโลกปัจจุบันพร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่การประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจศาสตราจารย์ดร.สุภสวัสดิ์ชัชวาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าโครงการนี้สะท้อนเป้าหมายสำคัญของมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และทักษะการทำงานจริงโดยสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าผลงานคือกระบวนการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์การทำงานร่วมกันและการปรับตัวต่อโจทย์ในโลกการทำงานพร้อมขอบคุณเครือสหพัฒน์ที่ร่วมผลักดันความร่วมมือจนเกิดเป็นรูปธรรมและหวังว่าจะสามารถต่อยอดโครงการให้เปิดโอกาสแก่นักศึกษาจำนวนมากขึ้นในอนาคตด้านอุไรรัตน์วัฒนาสงวนศักดิ์ Vice President บริษัท TNLX กล่าวว่าโครงการนำร่อง Seed to Success แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของนักศึกษาที่กล้าคิดกล้าลงมือทำและเรียนรู้การทำงานร่วมกันซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญสำหรับอนาคตพร้อมยืนยันว่าเครือสหพัฒน์ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาคนรุ่นใหม่และหวังว่าจะได้สานต่อความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการสร้างโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่องภายในงานมีการนำเสนอวิดีโอสรุปการดำเนินโครงการถ่ายทอดเรื่องราวการเรียนรู้

0: และผลงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานก่อนปิดท้ายด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโดยศาสตราจารย์ดร.สุภัสสวัสดิ์ ชัชวาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุจิราโลหทัศน์ด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคุณวิรยุทธ์คะ
2: ครับและต่อจากเรื่องราวของโครงการทางด้านธุรกิจในตะไปที่เรื่องการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกในตะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติจากการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกไซงอนอินเตอร์เนชั่นแนลกีตาร์เฟสติวัล2026ครับติดตามกับคุณธนกรวัศยานนท์จากสถานีวิทยุจุฬาครับ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องราวความสำเร็จของนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาคลาสสิกไซคอนอินเตอร์เนชั่นแนลกีตาร์เฟสติวัล2026โดยนายต้นน้ำไกรศรีสวัสดิ์นิสิตชั้นปีที่4สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ร้อยเอกดร.ดนุเชษฐ์วิสัยจรได้คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทวงกีตาร์และรองชนะเลิศอันดับ3ประเภทบุคคลจากการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกในงานไซคอนอินเตอร์เนชั่นแนลกีตาร์เฟสติวัล2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9สิงหาคมที่ผ่านมาที่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามโดยไซคอนอินเตอร์เนชั่นแนลกีตาร์เฟสติวัลเป็นเทศกาลกีตาร์ระดับนานาชาติที่เป็นเวทีสำคัญของวงการกีตาร์คลาสสิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเขาก็ได้รวบรวมนักกีตาร์ศิลปินอาจารย์นักศึกษาและผู้เข้าแข่งขันจากนานาประเทศงานนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านการแสดงและการสร้างเครือข่ายวิชาชีพในระดับนานาชาติความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของนิสิตไทยในการก้าวสู่เวทีการแสดงและการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติตลอดจนเป็นประสบการณ์สำคัญในการพัฒนาความเป็นนักดนตรีอาชีพและสร้างเครือข่ายทางดนตรีในระดับสากลคุณผู้ฟังครับในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมนี้ทางสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะได้เชิญชวนน้องๆเด็กๆอายุ 3-9 ปีร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการเล่นเพลินสำหรับเด็กปฐมวัยพื้นที่แห่งการค้นคว้าทดลองและแสดงออกทางความคิดของเด็กผ่านวัสดุและสื่อหลากหลายน้องๆก็จะได้ร่วมท่องโลกผ่านเทคนิคศิลปะในสตูดิโอที่ใช้หลากหลายวิธีการวัสดุอุปกรณ์ผ่านการสำรวจลองเล่นสืบค้นในพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงออกทางความคิดอารมณ์และความรู้สึกกิจกรรมนี้ก็จะจัดขึ้นในวันจันทร์ถึงวันศุกร์รอบละ3ชั่วโมงจำนวน5วันรอบเช้าก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 11:30 นและรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:00 นที่ห้อง Loose Pass Play Lab อาคาร4ชั้น1คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละรอบนั้นก็จะรับอยู่ที่12ถึง15คนและก็มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมครับคุณผู้ฟังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0631341692อีเมล lpcoplayer@gmail.com และที่ Instagram เล่นเพลิน playlab for kidsก็สามารถที่จะไปติดตามรายละเอียดกันได้ครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัศยานนท์รายงาน
2: ขอบคุณคุณธนกรวัศยานนท์ในรับจากสถานีวิทยุจุฬาครับ
1: ค่ะจากสถานีวิทยุจุฬาไปกันที่ทางภาคใต้กันบ้างนะคะโดยจังหวัดสงขลาค่ะเตรียมแผนรับน้ำท่วมหาดใหญ่โมเดลพลัสนะคะได้มีการจับมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์ค่ะโดยมอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดแบ่งเขตดูแลโดยไม่ต้องรอสั่งการนะคะติดตามการรายงานนี้จากคุณกองการสุขรักสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะ
4: สงขลาเตรียมแผนรับน้ำท่วมหาดใหญ่โมเดลพลัสจับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์

0: มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดแบ่งเขตดูแลโดยไม่ต้องรอการสั่งการนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ผ่านระบบประชุมทางไกลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการติดตามและกำชับแนวทางการบริหารจัดการน้ำในระดับภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาระบุว่าจังหวัดสงขลาได้เตรียมแผนการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญผ่านโครงการหาดใหญ่โมเดล plus ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบเรียลไทม์และระบบบริหารจัดการศูนย์พักพิงโดยมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4คนลงพื้นที่กำกับดูแลเทศบาลนครหาดใหญ่แยกเป็น4เขตอย่างใกล้ชิดซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับ103ชุมชนและจัดตั้งคณะทำงานศูนย์บัญชาการปฏิบัติการ10ฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนการทำงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยไม่ต้องรอสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายังได้นำเสนอความพร้อมของพื้นที่โดยได้ถอดบทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาและจะทำแผนเผชิญเหตุเชิงรุกโดยได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วกว่า 12,220 ลูกบาศก์เมตรขุดลอกคลอง37สายขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำระยะทางรวมกว่า 8.8 กิโลเมตรสำรวจจุดเสี่ยงภัย85จุดทั่วจังหวัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ236เครื่องใน152จุดสำคัญและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว197แห่งรองรับประชาชนได้มากกว่า 85,000 คนพร้อมทั้งอบรมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอย่างเป็นระบบสำหรับงบประมาณและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาระบุว่านอกเหนือจากแผนงบประมาณของกรมชลประทานรวมกว่า 3.4 หมื่นล้านบาทแล้วจังหวัดสงขลายังได้เสนอกรอบโครงการเร่งด่วนวงเงินกว่า 88.5 ล้านบาทต่อรองนายกรัฐมนตรีพร้อมรวบรวมโครงการจากอปท.และหน่วยงานในพื้นที่รวม54โครงการวงเงินรวมกว่า 26,032 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและสร้างความมั่นคงในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำข้อสั่งการสำคัญ4ประการแก่ทุกหน่วยงานได้แก่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุโดยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงและจุดอ่อนในระบบบริหารจัดการน้ำการจัดทำระบบแจ้งเตือนและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนการบูรณาการแผนเร่งด่วนและระยะยาวในการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูรวมถึงการเปิดช่องทางให้ทุกหน่วยงานสามารถสะท้อนปัญหาอุปสรรคเพื่อแก้ไขได้ทันทีและบูรณาการการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกมิติพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมล่วงหน้าจนถึงต้นปีหน้าโดยเน้นย้ำให้ลงพื้นที่สำรวจและจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยในระดับตำบลเพื่อเป็นจุดจอดรถของประชาชนพร้อมระบุพิกัดและจำนวนรถที่รองรับให้ชัดเจนเพื่อถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่อำเภอหาดใหญ่ที่เกิดน้ำท่วมขังอย่างยาวนานที่สุดในรอบ40ปีพร้อมการให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเตรียมพร้อมดูแลเส้นทางสัญจรเข้าสู่พื้นที่สูงทันทีหากพบจุดติดขัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานและแก้ไขโดยเร็วกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณคุณกรองการสุขรักด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะ
2: ครับมาติดตามข่าวด้านเศรษฐกิจและการเงินกันบ้างนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดชนชาวเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือปลดหนี้เสียกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับก็จะช่วยลูกหนี้ NPL ถึง 100,000 บาทนะครับลดเงินต้นสูงสุด 50% ครับติดตามรายละเอียดกับคุณปาริศากาญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
3: แซมชวนชาวเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือปลดหนี้เสียกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยลูกหนี้ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทลดเงินต้นสูงสุด 50% นางสุวัฒนาลัศมีโรจน์วงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดพร้อมด้วยนางสาวลาวันตีบุตรดีจีนผู้จัดการสาขาเชียงใหม่และพิษณุโลกบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้บายแซมเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีหนี้เสีย

ายย่อยสามารถแก้ไขหนี้และเริ่มต้นชีวิตทางการเงินใหม่โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังสมาคมธนาคารไทยและแซมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีหนี้เสียหรือ NPL รวมทุกประเภทสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายโดยหนี้ที่แซมดูแลได้แก่หนี้ไม่มีหลักประกันประเภทบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและติ่งหนี้หรือยอดหนี้ส่วนที่ยังค้างชำระจากหนี้ที่มีหลักประกันผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมต้องมีสถานะหนี้ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกิน90วันณวันที่30กันยายนตามข้อมูลเครดิตบูโรและต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในรายชื่อแซงชั่นลิสต์ของสำนักงานปปง.จุดเด่นของโครงการคือคำนวณภาระหนี้จากเงินต้นเท่านั้นไม่คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมพร้อมเปิดทางเลือกในการชำระ2รูปแบบได้แก่จ่ายปิดจบลดเงินต้น 50% หากชำระภายในวันที่31ธันวาคม2569เช่นเงินต้น 10,000 บาทชำระเพียง 5,000 บาทสามารถปิดจบหนี้ได้ทันที 2. ผ่อนชำระหนี้เป็นงวดลดเงินต้น 30% ไม่มีดอกเบี้ยและผ่อนชำระได้ถึงวันที่30มิถุนายน2572เช่นเงินต้น 10,000 บาทชำระเพียง 7,000 บาทโดยหากเริ่มผ่อนตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นระยะ

0: เวลาที่เป็นหนี้อะค่ะมันกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะดังนั้นเนี่ยโครงการนี้จึงถูกร่วมกันนะคะในการที่สร้างขึ้นมานะคะจัดตั้งขึ้นมาโดยความร่วมมือของธนาคารประเทศไทยนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังนะคะสมาคมธนาคารไทยสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินนะคะแล้วก็เครดิตบูโรนะคะมอบหมายให้กับแซงดำเนินโครงการนี้นะคะโครงการนี้เป็นการแก้ไขเป็นโครงการเฉพาะกิจนะคะในการแก้หนี้เสียนะคะซึ่งจะเป็นการดำเนินการเพียงครั้งเดียวเป็นโครงการเฉพาะกิจนะคะเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่เป็น NPL นะคะในการลดภาระหนี้ปิดจบหนี้ได้เร็วแล้วกลับมามีประวัติการชำระหนี้ที่ดีขึ้นนะคะ
1: ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนได้4ช่องทางได้แก่ LINE OA @samsocialamcเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเว็บไซต์ SAM และ SAM Contact Center โทร1443กด6สำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องการรับคำปรึกษาโดยตรงสามารถติดต่อ SAM สาขาเชียงใหม่เลขที่109/4ถนนเชียงใหม่ลำปางตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โทร0532173188และ0532173988จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ตรวจสอบสิทธิ์และเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการลดภาระหนี้แก้ไขปัญหาหนี้เสียอย่างเป็นระบบและสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตทางการเงินใหม่ปริศาการจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณคุณปริศากาญจนกุลเนื่องจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
3: ค่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันนะคะที่ข่าวสารจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับเรื่องราวของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต้อนรับนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา129คนจาก8ประเทศค่ะสู่รั้วมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2569ติดตามรับฟังการรายงานจากคุณแสนศักดิ์ขันทองสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
4: ครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการประถมนิเทศนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่1ปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ในเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาตลอดจนการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาใหม่พิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าว

เปิดงานและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลเดชชวรัตน์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับนิสิตต่างชาติอย่างอบอุ่นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปิดกว้างและเป็นสากลการจัดโครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการศึกษาทั้งระบบการจัดการเรียนการสอนระเบียบข้อบังคับแนวปฏิบัติต่างๆเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตลอดจนช่องทางและบริการสนับสนุนการเรียนรู้ของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตสามารถวางแผนการศึกษาและดำเนินการด้านวิชาการได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งสิ้น119หลักสูตรประกอบด้วยระดับปริญญาเอก52หลักสูตรระดับปริญญาโท66หลักสูตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง1หลักสูตรโดยมีนิสิตต่างชาติกำลังศึกษารวม743คนเป็นนิสิตระดับปริญญาโท180คนและระดับปริญญาเอก563คนตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้ถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถดึงดูดผู้เรียนจากนานาชาติเข้ามาศึกษาและสร้างองค์ความรู้ร่วมกับบุคลากรทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสำหรับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569มีนิสิตต่างชาติเข้าศึกษาใหม่จำนวน129คนแบ่งเป็นระดับปริญญาโท27คนและระดับปริญญาเอก102คนจาก8ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐสหพันธ์ไนจีเรียสาธารณรัฐยูกันดาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทยในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามภายในกิจกรรมนิสิตได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาเกณฑ์การสำเร็จการศึกษารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลสำคัญผ่านเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ grad.msu.ac.th ซึ่งออกแบบให้รับรองการใช้งานได้ถึง3ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิตต่างชาติโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะมีข้อจำกัดด้านภาษาในการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการและระเบียบต่างๆนอกจากนี้เว็บไซต์ยังรวบรวมข้อมูลเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาในรูปแบบของอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่ายในเมนู Student พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและระบบสนับสนุนการศึกษาไว้ในส่วนของ Student Toolsโดยมีระบบ Grad Portal ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการจัดกระบวนการการทำวิทยานิพนธ์ใน3ขั้นตอนหลักช่วยให้นิสิตสามารถติดตามและดำเนินการด้านวิทยานิพนธ์ได้อย่างเป็นระบบรวมถึงมีการแนะนำระบบบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่นระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-formsการฝึกอบรมภาษา Language Training และระบบ IT สิทธิ์ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์อีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่นิสิตต่างชาติต้องรับทราบคือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยในช่วงที่ศึกษาในรายวิชา Coursework กำหนดให้นิสิตต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยจริงอย่างน้อย60วันต่อภาคการศึกษาเพื่อให้การดำเนินการด้านการศึกษาและสถานะของนิสิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดนอกจากข้อมูลด้านการศึกษาแล้วการปฐมนิเทศยังมุ่งสร้างความประทับใจเปิดโอกาสให้นิสิตต่างชาติได้สัมผัสอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยนิสิตได้รับชมชุดการแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์รับฟังการบรรยายดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการจากคณะและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นิสิตใหม่ได้รู้จักหน่วยงานและแหล่งเรียนรู้และศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นช่วงท้ายของกิจกรรมรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นประธานมอบรางวัลการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติประจำปี2569หรือ International Publication Award 2026แก่นิสิตจำนวน16คนเพื่อช่วยชูเกียรติและสร้างแรงสนับสนุนให้แก่นิสิตผู้มีผลงานวิชาการที่โดดเด่นในระดับสากลการมอบรางวัลดังกล่าวนอกจากเป็นการยกย่องความสำเร็จของนิสิตแล้วยังสะท้อนถึงแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยและการเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในเวทีนานาชาติโดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานสู่แวดวงวิชาการทั่วโลกโครงการปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่1ปี2569จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยคณาจารย์และบุคลากรตลอดจนเป็น
กลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้นิสิตสามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมั่นใจพร้อมก้าวสู่การเป็นนักวิ

0: จและผู้สร้างองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในระดับนานาชาติอันสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นผมสันศักดิ์คันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณคุณสันศักดิ์ขันทองนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยค่ะครบถ้วนกันแล้วสำหรับช่วงแรกของรายการนะคะกับรอบรั้วทั่วไทยนั่นเองเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณวิรยุทธ์คะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับเรื่องราวในรายการกันต่อค่ะ
2: ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
3: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
2: อ้าวเหรอครับ
4: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
2: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จัง
4: ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และยาสูบทุกชนิด

0: การอ่านเหมือนกล้องส่องทางไกลทำให้เรามองเห็นโลกได้กว้างขึ้น
1: การอ่านเหมือนตะเกียงแห่งปัญญาช่วยให้เรามองหาทางออกของปัญหาได้ง่ายขึ้น
0: การอ่านเหมือนพวงมาลัยช่วยเราคุมสติสร้างสมาธิเสริมความจำ
1: ยิ่งอ่านมากขึ้นเรายิ่งได้ประโยชน์มากขึ้น
0: เครือข่ายไทยยูนิวส์ชวนคนไทยรักการอ่านเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู
2: ้พี่คะพี่คะรู้ใช่ไหมคะขับขี่ยังไงปลอดภัยเสมอแต่ถ้ารู้แล้วไม่ทำความปลอดภัยก็ไม่เกิดนะคะ
3: ขับระวังตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับดื่มไม่ขับขับไม่โท
4: คาดเข็มขัดนิรภัยสวมใส่หมวกกันน็อกควบคุมความเร็วตามกฎหมายกำหนด
5: ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางพักผ่อนเพียงพอ
6: ขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเดินทางไกลๆปลอดภัยเสมอ
1: ร่วมส่งเสริมสำนึกด้านจราจรเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทางโดยเครือข่ายไทยยูนิวส์
7: เล่าขานงานวิจัยสนทนาสถาบัน
8: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันนะคะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันนะคะอย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงต้นรายการแล้วว่าในช่วงของสนทนาสถาบันในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของภัยฝุ่น PM 0.1 นะคะฝุ่นจิ๋วที่เรียกว่าเป็นภัยใหญ่ได้เลยฝุ่นควันแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมไปถึงสุขภาพของคนเมืองด้วยซึ่งในส่วนของวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธ์คะ
9: กลับมาพูดคุยกับอาจารย์ดร.วรดรไผ่เรืองเลขาธิการประจำภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งอาจารย์ได้รับรางวัลชนะเลิศมิตราอวอร์ดFor Global Change Research จากการประชุม Joint Intergovernmental Meeting and Scientific Planning Group ครั้งที่27รับจากผลงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก PM 0.1 และความเปราะบางด้านสุขภาพของประชาชนในเขตเมืองที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงวิกฤตฝุ่นควันจากการเผาชีวมวลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนนะครับจะมาพูดคุยกับอาจารย์ดร.วรดรกันนะครับอาจารย์อยู่ที่สายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ดร.วรดรครับ
8: สวัสดีค่ะ
10: ครับผมสวัสดีครับ
8: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับในส่วนของเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้นะคะทางด้านของคุณวีรยุทธ์ก็ได้แนะนำอาจารย์ไปพอสมควรสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็น

เรื่องราวของฝุ่นที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวหรือว่าในแต่ละปีเองเราก็จะมักได้ยินคำว่า PM 2.5 ใช่ไหมคะอาจารย์คะแต่ว่าในครั้งนี้นะคะเรามีเรื่องราวของฝุ่นจิ๋วที่เล็กลงไปกว่า

0: ว่านาโนเมตรซึ่งเล็กมากๆเล็กกว่า PM 2.5 หลายเท่านะครับ PM 2.5 ก็คือเล็กอยู่แล้วมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพหลักๆเนี่ย PM 2.5 ขนาดฝุ่นนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดได้เข้าไปในร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็จะลงไปถึงระบบหายใจโดยเฉพาะระบบหายใจส่วนล่างซึ่งในปีหลังๆเนี่ยเราพบว่า PM 2.5 เนี่ยมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจครับผมแต่ว่าตัว PM 0.1 เนี่ยตัวเนื่องจากมันเล็กมากก็สามารถที่จะเข้าไปที่ปอดได้เหมือนกับ PM 2.5 อยู่แล้วแต่ว่าบางส่วนจะสามารถเล็ดลอดเข้าไปยังระบบหายใจส่วนล่างไปแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับที่ปอดแล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบเลือดได้พอฝุ่น PM 0.1 เนี่ยเข้าสู่ระบบเลือดก็จะเป็นสิ่งที่นำไปเลี้ยงร่างกายทั้งร่างกายนั่นหมายความว่าจะเข้าไปยังอวัยวะอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสมองระบบไตระบบร่างกายส่วนอื่นๆซึ่งก็จะทำให้ร่างกายได้รับผลกระทบโดยรวมที่รุนแรงกว่า PM 2.5 ยิ่งเล็กก็ยิ่งเข้าไปในร่างกายได้ลึกกว่านะครับอันนี้คือผลกระทบจาก PM 0.1 หลักๆครับผม
1: ค่ะ
2: ครับก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่า PM 2.5 นะครับในการศึกษา PM 0.1 เนี่ยครับกับช่วงฝุ่นควันจากการเผาชีวมวลนะครับมีความสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมก็ในภูมิภาคของเราหรือแถวภาคเหนือหรือว่าประเทศไทยเองปีหลังๆเนี่ยเราพบว่าการเผาชีวมวลเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิด PM 2.5 ในบรรยากาศนะครับแต่ว่าข้อมูลตัวฝุ่น PM 0.1 เนี่ยมันยังไม่ได้ศึกษามากนักหรือว่าเรายังไม่สามารถที่จะเก็บ PM 0.1 มาวิเคราะห์หรือสามารถที่จะบอกแหล่งกำเนิดได้โดยตรงประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวที่เรากังวลกันก็คือเราบอกว่า PM 2.5 ก่อให้เกิดโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้ว PM 0.1 ซึ่งเป็นองค์ประกอบนึงของ PM 2.5 เนี่ยอาจจะเป็นตัวหลักหรืออาจจะเป็นตัวที่มันยิ่งเล็กมันก็ยิ่งสามารถที่จะเข้าไปในร่างกายได้ลึกหรือว่ายิ่งเล็กก็สามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูดซับความร้อนหรือทำให้สภาพบรรยากาศแปรปรวนการก่อเมฆอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วการศึกษา PM 0.1 ในการเผาชีวมวลในเขตบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการเสนอแนะนโยบายที่สำคัญในการควบคุมฝุ่นในอนาคตครับผม
1: ค่ะแล้วในปัจจุบันเองเนี่ยเรามีข้อมูลเกี่ยวกับพวกแหล่งกำเนิดนะคะแล้วก็ผลกระทบของ PM 0.1 ต่อสุขภาพในภูมิภาคนี้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะ
0: ครับผมเนื่องจากความจริงแล้ว PM 0.1 หรือตัวนี้เนี่ยมีการศึกษาในประเทศตะวันตกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าแหล่งกำเนิดหลักของ PM 0.1 ในประเทศตะวันตกเนี่ยหรือแถวยุโรปอเมริกาเองก็ตามเนี่ยจะเป็นมาจากการจราจรรถยนต์หรือกิจกรรมของมนุษย์นะครับแต่ว่าในภูมิภาคของเราเนี่ยที่มีการเผาเชื้อมวลอย่างหนาแน่นหรือว่าเข้มข้นมากๆเนี่ยเรายังไม่รู้ว่า PM 0.1 มันมากน้อยแค่ไหนมันส่งผลกระทบอะไรบ้างหรือแหล่งกำเนิดหลักๆก็อาจจะมีการผสมกันระหว่างการเผาเชื้อมวลแล้วก็การจราจรในเขตเมืองที่มีความหนาแน่นอย่างเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่หรือว่าเมืองหลวงในประเทศแถวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับก
1: ็
0: จะมีการผสมกันระหว่างการเผาเชื้อมวลแล้วก็การจราจรทำให้เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ว่าฝุ่นที่มันผสมกันเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์มากน้อยแค่ไหนครับผม
1: ค่ะ
2: ครับส่วนกลุ่มประชากรที่น่าจะได้รับผลกระทบครับมีความเปราะบางต่อ PM 0.1 มากที่สุดนี้จะเป็นกลุ่มไหนครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมก็อย่างที่ได้กล่าวไปก็คือ PM 0.1 มันเล็กมากแล้วมันสามารถจะเข้าไปในร่างกายได้ลึกนะครับแล้วก็ส่งผลต่ออวัยวะต่างๆนอกเหนือจากปอดซึ่งเรากังวลกันในเรื่องของ PM 2.5 ว่าก่อให้เกิดมะเร็งปอดหรือโรคระบบทางเดินหายใจทีนี้บุคคลที่เปราะบางมากๆก็อย่างเช่นเด็กผู้สูงอายุที่ตั้งครรภ์นะครับเพราะอะไรเพราะว่าหญิงตั้งครรภ์แล้วจริงๆเนี่ยถ้าฝุ่นสามารถเข้าไปในระบบเลือดนั่นหมายความว่าจะเข้าไปในระบบรกขณะตั้งครรภ์ก็สามารถฝุ่นก็สามารถเข้าไปรบกวนการเจริญของตัวอ่อนของเด็กที่อยู่ในครรภ์ได้แบบนี้เป็นต้นครับแล้วก็นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเองก็ตามหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดนะครับระบบหัวใจหรือข้อมูลบางส่วนพบว่าPM 0.1 เนี่ยมันเล็กมากๆมันสามารถที่จะเข้าไปที่สมองได้ก็อาจจะทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองหรือว่าในลักษณะของที่เราเรียกว่าสโตรกอะไรพวกนี้น่าจะมีความกังวลในส่วนนี้เป็นหลักครับผม
1: ค่ะเรียกได้ว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแทบจะทุกกลุ่มเลยเพราะว่าในขณะที่เขามีความเล็กพอเล็กแล้วเนี่ย

0: ยิ่งเข้าไปได้ลึกเนี่ยก็ยิ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพในเกือบจะทุกด้านเลยนะคะอาจารย์คะแล
1: ้
0: วทีนี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องของปัจจัยด้านของโครงสร้างเมืองสังคมเศรษฐกิจกันบ้างค่ะรวมไปถึงการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะว่ามีส่วนทำให้แต่ละเมืองเนี่ยที่มีความเปราะบางนะคะต่อ PM 0.1 เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งปัจจัยในแต่ละด้านเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่าให้เราฟังหน่อยว่าปัจจัยเหล่านี้นะคะมีส่วนที่จะทำมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเปราะบางของแต่ละเมืองเนี่ยอย่างไรคะ
1: ครับผมก็อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่างานศึกษาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราศึกษาฝุ่น PM 0.1 ก็จริงแต่ว่าเรายังไม่ได้ศึกษาครอบคลุมหลายๆเมืองอาจจะเป็นเมืองหลักๆในภูมิภาคอาเซียนตอนบนนะครับเท่าที่มีงานวิจัยออกมาก็คือจะเป็นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ในประเทศไทยนะครับย
0: ่
1: างกุ้งมันดาเลในพม่านะครับแล้วก็พนมเปญในกัมพูชาซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเป็นเมืองหลักๆเมืองเศรษฐกิจเมืองหลวงหรือว่าเมืองที่มีขนาดใหญ่เราพบว่าเนื่องจากว่ามันจะมีความแตกต่างกันเมืองที่มีขนาดใหญ่เมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการจราจรคับข้างมีกิจกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นตัวปลดปล่อยฝุ่น PM 0.1 ภายในเมืองในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับรวมถึงในไทยเองไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือว่ากรุงเทพแต่มันมีความพิเศษนิดนึงก็คือในเชียงใหม่นะครับในเชียงใหม่ของเราเนี่ยภาคเหนือรวมถึงมันดาเลซึ่งเป็นจุดที่มีการเผาเชื้อมวลค่อนข้างเยอะเราพบว่าในช่วงที่เกิดการเผาเชื้อมวลเยอะๆเนี่ยฝุ่นที่PM 0.1 จากการจราจรก็เยอะอยู่แล้วในเขตเมืองเนี่ยมันมีฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการเผาเข้ามาผสมมันก็เลยทำให้ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อกลุ่มเปราะบางในเขตเมืองนั้นๆนะครับค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ว่าในกรุงเทพหรือว่าในย่างกุ้งนะครับอันนี้ยกตัวอย่างกรุงเทพย่างกุ้งหรือพนมเปญเนี่ยเราพบว่าการจราจรยังเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิด PM 0.1 เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสภาพเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ภูมิภาครอบด้านนะครับดูกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รอบด้านเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่ส่งผลต่อขนาดหรือความเข้มข้นของ PM 0.1 นะครับเพราะฉะนั้นประชากรที่อยู่ในเวลาเราบอกว่า PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่ากิจกรรมภายในเมืองนั้นมีอะไรบ้างถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆเนี่ยการจราจรจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิด PM 0.1 เพราะนั้นประชากรโดยรวมที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่แจ้งแล้วก็อยู่ตามถนนอะไรต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้รับ PM 0.1 เป็นมาสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเชียงใหม่นะครับผมยกตัวอย่างเชียงใหม่อาจจะมีข้อมูลเยอะนิดนึงก็คือเราพบว่าการเผาชีวมวลเนี่ยเข้ามาในฤดูแล้งเข้ามาในเมืองเชียงใหม่เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยเองก็ตามหรือว่าภาคเหนือของเราเนี่ยการเผาชีวมวลเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นมากๆหมายความว่ามีการเผาป่าหรือการเผาพื้นที่ทางเกษตรซึ่งส่งผลต่อปริมาณ PM 2.5 สูงแล้วยังส่งผลต่อปริมาณ PM 0.1 ในเขตเมืองที่ค่อนข้างสูงเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยโยงไปที่ว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้เนี่ยในเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยเราก็ต้องมาดูอีกทีว่าฝุ่นที่เกิดขึ้นเราได้รับจากแหล่งกำเนิดอะไรเพราะว่าฝุ่นที่มาจากการเผาเชื้อมวลหรือฝุ่นที่มาจากการจราจรก็จะมีความเป็นพิษหรือมีลักษณะที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับซึ่งอันนี้ยังเป็นข้อมูลที่ผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับมันยังต้องศึกษาวิจัยอีกระดับนึงนะครับแต่ว่าเราบอกคร่าวๆได้ว่าในแต่ละเมืองโดยเฉพาะเมืองใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีความแตกต่างกันในระดับนึงครับผม
0: ค่ะ
2: ครับจากการที่อาจารย์ศึกษาเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก PM 0.1 นี่นะครับอาจารย์ก็ศึกษาไปถึงความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยในตรงนี
1: ้
2: มีความเกี่ยวข้องยังไงบ้างครับแล้วก็มีส่วนที่ทำให้ปัญหาฝุ่นควันรุนแรงขึ้นหรือเปล่าครับ
1: ครับผม อย่างที่เราทราบกันเราอยู่ในโลกที่เรามีความแปรปรวนสูงนะครับมีโลกร้อนมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจริงๆมันไม่ได้ทำให้เกิด PM 0.1 โดยตรงนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเอื้อให้เกิดฝุ่นมากขึ้นนั่นคืออะไรถ้าเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับฝนทิ้งช่วงนานขึ้นการเกิดไฟในช่วงฤดูแล้งมันก็จะเกิดได้เยอะขึ้นซึ่งไฟก็จะเป็นตัวหลักในการเผาอะไรต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดฝุ่นที่เกิดขึ้นจากชีวมวลเนี่ยค่อนข้างเยอะมันก็จะปลดปล่อยฝุ่นออกมาทุกขนาดนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งมีการเผาไหม้ที่รุนแรงก็จะมีโอกาสที่จะปลดปล่อย PM 0.1 สู่บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะทำให้ส่งผลต่อสภาพอากาศโดยรวมมันเหมือนเป็นผลย้อนแย้งกันนิดนึงหมายถึงเป็นผลเสริมกัน

0: ้ามีการทิ้งช่วงของฝนเยอะขึ้นการเผาเยอะขึ้นฝุ่นก็เยอะขึ้นพอฝุ่นขึ้นไปในบรรยากาศเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยรวมการก่อเมฆหรือการเกิดฝุ่นก็น้อยลงไปอีกก็เลยทำให้เป็นวัฏจักรที่มันต่อเนื่องกันโดยเฉพาะในภาคเหนือของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาจากการเผาเชื้อมวลครับผมอันเนี้ยก็จะเห็นภาพชัดครับ
1: ค่ะทีนี้ต้องถามแบบเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะว่าสำหรับในเรื่องของอุณหภูมิปริมาณฝนความชื้นแล้วก็รวมถึงลมเนี่ยมีผลต่อการสะสมของฝุ่น PM 0.1 นี้อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
0: ครับผมก็สำหรับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นฝนความชื้นอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วถ้าฝนมันน้อยหรือว่าช่วงนั้นลมอ่อนมีฝนทิ้งช่วงแล้วก็บรรยากาศนิ่งเนี่ยมันก็จะทำให้การระบายอากาศไม่ดีฝุ่นก็ยิ่งสะสมเราที่อยู่บริเวณข้างล่างนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้รับฝุ่นละอองค่อนข้างเยอะอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างในเชียงใหม่เนี่ยถ้าเกิดลมอ่อนฝนน้อยแล้วก็บรรยากาศนิ่งเนี่ยก็จะมีอากาศกดทับคนที่อยู่ด้านล่างก็มีโอกาสที่จะได้รับฝุ่นขนาดเล็กเข้าไปในร่างกายได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของฝนเองก็ตามถ้าสมมติฝนตกข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีข้อมูลชี้ชัดมากนักว่าจะช่วยลดฝุ่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าฝนตกเนี่ยก็จะช่วยลดฝุ่นในบรรยากาศได้ระดับนึงแต่ว่าเนื่องจากว่าฝุ่นที่เป็น PM 0.1 เนี่ยมีขนาดเล็กมากๆนะครับเล็กกว่าละอองของหยดฝนเรามองภาพนะครับเพราะฝนตกลงมาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเขาเรียกนะเก็บตัวฝุ่นแล้วก็ทำให้ตกลงมาด้านล่างได้นะครับอันนั้นจากการคาดเดานะครับแต่ว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็อาจยังต้องศึกษาต่อไปว่ามีปัจจัยในเรื่องของอุณหภูมิน้ำฝนหรือว่าความชื้นที่ส่งผลต่อ PM 0.1 มากน้อยแค่ไหนครับผม
1: ค่ะ
2: ครับฉะนั้นถ้าในอนาคตสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนี่ก็มีความรุนแรงขึ้นนี่ก็ปัญหา PM 0.1 ในภูมิภาคนี้ก็น่าจะรุนแรงขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเยอะๆเนี่ยเราคาดเดาว่ามันจะมีเรื่องของภัยแล้งนะครับเกิดไฟป่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นไฟป่าเองถ้ามันเกิดขึ้นก็จะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เพิ่มปริมาณฝุ่น PM 0.1 ในบรรยากาศโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งในภาคเหนือของไทยหรือว่าภูมิภาคอาเซียนตอนบนซึ่งค่อนข้างได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งเนี่ยค่อนข้างรุนแรงครับผม
1: ค่ะแล้วแบบนี้เราจะสามารถใช้มาตรการการควบคุม PM 2.5 นะคะมาใช้กับการควบคุม PM 0.1 นี้ได้หรือไม่อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
0: ณปัจจุบันนะครับมาตรการควบคุม PM 2.5 เนี่ยก็คือเราสามารถควบคุมฝุ่นได้แต่ว่าก็ยังมีฝุ่นเกินค่ามาตรฐานในช่วงที่เป็นฤดูแล้งซึ่งฤดูแล้งเนี่ยเรารู้ว่ามาจากการเผาเชื้อมวลเป็นหลักนะครับแต่ว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าการเผาเชื้อมวลหลักๆเนี่ยก่อให้เกิด PM 0.1 มากน้อยขนาดไหนหรือเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของ PM 2.5 นะครับเพราะฉะนั้นมาตรการการควบคุม PM 2.5 เนี่ยก็อาจจะถ้ามาตรการนั้นประสบผลสำเร็จนั่นหมายความว่าสามารถคุม PM 2.5 แต่ว่า PM 0.1 ก็อาจจะยังสูงอยู่ในบรรยากาศเพราะฉะนั้นก็อาจจะเรียกว่าต้องมีการศึกษาวิจัยในแต่ละเมืองในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศสภาพแหล่งกำเนิดของฝุ่นที่แตกต่างกันครับผมอันนี้ก็ยังไม่สามารถตอบได้ทีเดียวนะครับว่าจะได้ประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนครับผม
1: ค่ะ
2: ครับส่วนการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศเนี่ยครับปัจจุบันนี้เราก็จะมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในครับด้วยการรายงานค่า PM 2.5 ค่า EQI แบบนี้นะครับแต่ว่า
0: ครับผม
2: คุณจะต้องมีการตรวจ PM 0.1 มีการรายงานให้ประชาชนได้ทราบโดยเฉพาะด้วยหรือเปล่าวะครับ
0: ครับผมอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่า PM 0.1 เนี่ยเริ่มที่จะมีมาตรฐานตรวจวัดนะครับอย่างประเทศในยุโรปนะครับสภาพยุโรปเริ่มมีเมื่อประมาณปี2024นะประมาณ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ประเทศในเอเชียประเทศแรกที่เริ่มติดตามคุณภาพอากาศ PM 0.1 ในบรรยากาศแล้วก็คือประเทศไต้หวันนะครับมีแค่ไต้หวันประเทศเดียวนะครับที่ประกาศออกมาว่าควรจะต้องติดตามตัวนี้แล้วก็ควรจะต้องมีการควบคุมตัว PM 0.1 เนื่องจากว่าประเทศยุโรปหรือประเทศเหล่านี้สามารถที่จะควบคุมระดับของ PM 2.5 ในบรรยากาศได้ในระดับหนึ่งนั่นหมายความว่า PM 2.5 อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนมากนักแล้วแต่ว่าเขาพบว่ามันก็ยังมีการเจ็บป่วยหรือมีปัญหาทางสุขภาพเกิดขึ้นก็เลยสนใจตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นแนวหน้าของการศึกษาวิจัยทาง

0: ด้านฝุ่นละอองเนี่ยครับแต่ว่าสำหรับในกลุ่มมาตรฐานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประเทศไทยเราเองเนี่ยเนื่องจากข้อมูลยังน้อยมากๆนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดก็ยังเรียกได้ว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลายหรือว่ามีความยากในการติดตั้งหรือว่ามีราคาค่อนข้างแพงก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าควรมีมาตรฐานไหมเนื่องจากเรามีปัญหาของ PM 2.5 เป็นประจำกับทุกปีเพราะนั้นการที่เรามีข้อมูลของ PM 0.1 หรือมีการตรวจวัดควบคู่ไปด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมว่าเราควรจะจัดการยังไงหรือว่าควรมีมาตรการยังไงในการลดฝุ่นในแต่ละภาคส่วนนะครับก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็ผมคิดว่าในอนาคตแต่เขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับในอนาคตน่าจะต้องมีการตรวจวัดหรือว่าน่าจะต้องมีการติดตามตัวนี้เพราะว่าอย่างในเอเชียอย่างที่คุยเนาะไต้หวันก็เริ่มมีแล้วมีปีนี้เลยนะครับต้นปีนี้ไต้หวันเริ่มตรวจสอบครับผม
1: นะคะทีนี้ถ้าเป็นบ้านเราบ้างล่ะคะหรือว่าเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนเนี่ยเราควรจะร่วมมือกันอย่างไรบ้างในการที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่นควันข้ามพรมแดนเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าจากประเทศเพื่อนบ้านเองก็ดีหรือว่าแบบนะคะในโซนบ้านเราเนี่ยเราจะต้องมีความร่วมมืออย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
0: ครับผมก็สำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนบนของเรานะครับก็เราพบว่าช่วงที่มันเกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดนก็คือในช่วงฤดูแล้งนะครับทุกปีเราก็จะมีการเผาไม่ว่าจะเป็นป่าหรือว่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยผมว่ามองว่าถ้าเราจะร่วมมือกันนะครับเราคงจะต้องมองก่อนว่ามันเป็นปัญหาร่วมกันนะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับณปัจจุบันว่าถ้าอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราค่อนข้างมีการประชาชนมีการตื่นตัวเลยเรารู้ว่า PM 2.5 ส่งผลต่อเรานะครับแต่ว่าในประเทศเพื่อนบ้านเราเองก็ตามหรือระดับการรับรู้ก็อาจจะยังไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งแรกเราควรจะต้องชี้ก่อนว่ามีปัญหาร่วมกันแล้วหลังจากนั้นเราก็อาจจะมีในเรื่องของการวางแผนนโยบายในการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดหรือการควบคุมจากแหล่งกำเนิดครับผม
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็ถ้าจะเป็นเรื่องมาตรการที่น่าจะมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพนี่นอกจาก PM 0.1 นี่ควรจะต้องมีมาตรการยังไงบ้างครับ
0: ถ้าพูดแบบคือมันจะเหมือน PM 2.5 เลยก็คือ1เราควรจะต้องลดที่แหล่งกำเนิดนะครับเพราะนั้นถ้าเราลดที่แหล่งกำเนิดอย่างเช่นถ้ามีไฟที่ไหนเราไปดับไฟหรือว่าควบคุมปริมาณของการก่อให้เกิดไฟเนี่ยเราก็สามารถลดได้นะครับอันนั้นปัจจัยแรกที่จะเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็คือลดการสัมผัสเพราะเรารู้ว่า PM 0.1 เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความจำเพาะหรือมีความแตกต่างจาก PM 2.5 อยู่บ้างอย่างเช่นการจราจรเนี่ยจะเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 0.1 ที่สำคัญเพราะนั้นประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ถนนหรือว่าบริเวณที่มีการจราจรทับข้างก็อาจจะต้องมีการลดการสัมผัสตรงนี้ลงนะครับหรือว่าในเชียงใหม่ในช่วงเกิดหมอกควันจากไฟป่าเราก็อาจจะต้องลดการสัมผัสการดำเนินชีวิตในที่แจ้งนะครับเพื่อลดสัมผัสตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกลุ่มเปราะบางอย่างที่บอกนะครับว่า PM 0.1 เนี่ยมันเข้าไปในร่างกายได้ลึกมากๆเกือบทุกอวัยวะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีความจำเพาะไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทระบบสมองระบบหัวใจระบบเลือดก็อาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อได้มีโอกาสได้รับสัมผัส PM 0.1 ตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือก็โยงไปว่าเราควรจะต้องมีการประกาศมาตรการหรือว่าในเรื่องของการเฝ้าระวังหรือจัดให้ PM 0.1 เป็นสิ่งหนึ่งนะครับในการตรวจวัดของคุณภาพอากาศ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันนะคะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการอัปเดตหรือว่าอัปเกรดในเรื่องของการพัฒนาระบบนะคะเพื่อรองรับป้องกันมาตรการที่เราจะมาใช้กับฝุ่น PM 0.1 นี้หรือไม่อย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะคะอาจารย์ดร.วรดรไผ่เลืองนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์จากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรามากๆแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของฝุ่นนะคะ PM 0.1 ที่ถือว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองกันในอนาคตด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับสวัสด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คร
1: ับ และนี่คือเรื่องราวในรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาในวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพานุมาตรหัตถบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะและคุณวิริยุจันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วขอบคุณ

0: สำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งเดชรัฐสุขกำเนิดเป็นโฆษกผู้นำฝ่ายค้านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองซึ่งลงนามโดยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569ตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา92วงเล็บ10และมาตรา95วรรค1แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาพุทธศักราช2554จึงแต่งตั้งนายเดชรัฐสุขกำเนิดเป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตำแหน่งโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569เป็นต้นไปประธานหอการค้าระบุกกร.ชื่นชมรัฐบาลที่ได้ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ11เรื่องนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ชื่นชมรัฐบาลที่เร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจหลังข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่กลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกร.และเริ่มมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมซึ่งข้อเสนอปรับปรุงกฎหมายลำดับรองของกกร58เรื่องถูกจัดลำดับเพื่อขับเคลื่อนโดย11เรื่องสามารถดำเนินการได้ทันทีหรืออยู่ระหว่างดำเนินการขณะที่21เรื่องสามารถดำเนินการได้แต่ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ26เรื่องอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบเชิงนโยบายเพิ่มเติมและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับโคลอมเบียยืนยันไม่ปิดกั้นความช่วยเหลือจากนานาประเทศในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวหน่วยงานจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติของโคลอมเบียเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย239รายมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 3,755 คนและยังมีผู้สูญหายอีก287คนขณะที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยประเมินว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย250รายและฐานข้อมูลที่ประชาชนรวบรวมชี้ว่าตัวเลขผู้สูญหายอาจสูงเกือบ 4,000 คนขณะเดียวกันหลายประเทศได้เดินหน้าส่งความช่วยเหลือไปยังโคลอมเบียเพื่อบรรเทาผลกระทบซึ่งฟาฮานฮักรองโฆษกองค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าหน่วยงานของสหประชาชาติทั้งโครงการอาหารโลกและองค์การอนามัยโลกได้เร่งให้ความช่วยเหลือซึ่งรัฐบาลโคลอมเบียยืนยันว่าไม่ได้กีดกันความช่วยเหลือจากประเทศใดเป็นการออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าโคลอมเบียปฏิเสธความช่วยเหลือจากต่างชาติด้วยเหตุผลด้านอุดมการณ์ทางการเมืองหลังโคลอมเบียรับทีมกู้ภัยอย่างเป็นทางการจากประเทศที่มีผู้นำเป็นฝ่ายขวาเช่นเอกวาดอร์เอลซัลวาดอร์สหรัฐและอิสราเอลและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับให้เพลงเพราะเพลงที่คุณคิดถึงกลับมาดูแลหัวใจกันนะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะ

ิบเพลงนี้มาให้ได้ฟังต่อเนื่องนะครับหลังจากครั้งที่แล้วเปิดงานจาก Blackhead ไปกับรับบ้านพิเศษ Relax กับเพลงที่ชื่อว่าเพียงเธอมีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังเพลงเพียงครึ่งใจในเวอร์ชั่นของ Blackhead ด้วยนะครับวันนี้ก็เลยหยิบมาให้ได้ฟังกันนะครับและใครจะเพิ่มเติมนะครับ022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลงกลับมาดูแลหัวใจกันครับ

0: าคุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ได้ฟังเพลงนี้นะครับงานจาก Generation Next นั่นเองนะครับแล้วก็นึกถึงวันนั้นนั่งดูการสัมภาษณ์รายการผ่าน YouTube นะครับของน้า Next สมัยนั้นก็เป็น PR ของ Grammy ก็เล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งว่าสมัยนั้นเนี่ยการที่เป็นคู่แข่งของ Grammy กับ RS เนี่ยก็จะต้องมีการสู้กันถึงเรื่องของศิลปินนะครับ RS เขาออก Generation Next มานะครับเมื่อสักครู่คุณได้ฟังเพลง Love of Generation Next แล้วตอนนั้นก็มีเจมโดมลิฟออยเจอวอยแล้วก็แรปเตอร์ด้วยตอนนั้นถือว่าโด่งดังมากเพราะว่าฝั่ง RS เองเนี่ยศิลปินที่เป็นในวัยนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าได้รับความนิยมมากมายทีเดียวทีนี้ก็เกิดการบ้านของฝั่ง Grammy แล้วล่ะว่าจะทำยังไงดีตอนนั้นก็ยังไม่มีศิลปินนะครับก็ใช้วิธีการยิงเป็นทีเซอร์ขึ้นมานะครับบอกว่าเตรียมพบกับ8เมล็ดพันธุ์ที่กำลังจะออกมาในนาม Teenage Grade A นั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่มีศิลปินเลยนะครับอันนี้นาเน็กเขาก็เล่าให้ฟังนะครับก็เป็นมุมหนึ่งแต่ทีนี้พออัลบั้มออกมาแล้วต้องบอกว่าเป็นอัลบั้มที่มีความต่างกันคนละแนวเหมือนกันนะอันนั้นก็จะแบบเป็นศิลปินที่มีฐานเดิมอยู่แล้วค่อนข้างที่จะมีเพลงได้รับความนิยมอยู่แล้วแต่พอมาของฝั่ง Grammy กับ Teenage Grade A เนี่ยนะครับเป็นนักร้องใหม่เลยตอนนั้นเป็นสังกัด Green Bean นะครับในเครือ JMM Grammy ปี2541นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีเพลงออกมาที่หลายคนก็พอจะร้องกันได้ถ้าให้มาเทียบกันแล้วก็คือคนละแนวเลยนะครับอย่างเพลงไปด้วยกันและเป็นที่รู้จักก็คือของใครเพื่อนเท่านั้นถึงเธอฝากไว้ได้ใหม่นะครับซึ่ง8สมาชิกที่มีการรวมตัวแบบพิเศษมากๆนะครับก็จะมีปอภคพรนะครับเจนนี่เจนนิเฟอร์นะครับแล้วก็มีแอนนามีมิเชลมีเวไทเทเนียมนะครับมีทีนสราวุธแล้วก็มี X ที่จะเป็น X ลาวนี่แหละแล้วก็ยังมีเต้สัตวัตด้วยตอนนั้นก็รวมตัวกันออกอัลบั้มนี้ขึ้นมานะครับก็โด่งดังพอประมาณนะครับแล้วแต่ละคนก็แยกย้ายไปออกอัลบั้มแล้วก็ออกวงตัวเองใหม่ด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับที่คนในวงการนะครับอย่างนั้นเองก็มาเล่าในรายการด้วยวันนี้เดี๋ยวให้ฟังอีกเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเพลงโปรโมทกับเพลงที่ชื่อว่าไปด้วยกันเป็นร้องหมู่นะฮะกับ Teenage Grade A และใครจะเพิ่มเติมนะครับที่02 218 3975-7 ครับ

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ชอบจังเลยนะครับเวลานำเรื่องราวต่างๆมาเล่าในรายการเนี่ยก็จะเป็นการจุดประกายให้กับคุณผู้ฟังที่มีประสบการณ์ร่วมเนี่ยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลด้วยชอบมากเลยนะฮะคุณผู้ฟังที่มีเรื่องราวแบบนี้ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้แล้วก็พูดคุยกันได้ผ่านทาง022183975-7หรือว่าสมาชิกจะพูดคุยผ่านทาง LINE @พิมพ์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวทีมงานก็จะหยิบมาพูดคุยแล้วก็มาทักทายกันด้วยนะครับ @jularadio ครับ CHULARADIO ให้ทุกเรื่องราวในความทรงจำของเราเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับช่วงเวลาของเพลินเพลงมาพร้อมกับเพลงเก่าที่ทำให้เรามีความสุขครับ

วันนี้ส่งท้ายกับเพลงสุดท้ายงานจากพี่แจ้นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเชื่อฉันขอบคุณสำหรับการติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงขอบคุณทุกเรื่องราวนะครับที่มาแชร์กันในช่วงเวลาของเราด้วยนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่นะครับบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองผ่านสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขัตติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพย์พิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกลือกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถอะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะ14:10 น.รายการสุขกันเถอะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% จองเพลงกันมาบ้างแล้วนะคะปลูกรักเป็นเพลงที่ท่านฟังถามถึงไว้ครูเอื้อสุนทรสนา

หลงรักไปแล้วครูเอื้อสุนทรสนันผ่านไปหนึ่งเพลงต่อกันอีกเพลงหนึ่งคราวนี้คุณป้อมรอฟังกลิ่นแก้ว

คุณบุษยารังสีกับแก้วจ๋าเนี่ยมีผู้ถามถึงกลิ่นแก้วแล้วก็ต่อด้วยแก้วจ๋าเพลงนี้ก็น่าฟังมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้วันรวงทองท่านผู้ฟังเริ่มทักมาวันรวงทองคุณอรุณศรีสวัสดีค่ะก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบใช่ไหมคะฟังกันมาตั้งแต่เด็กๆ

ศิลปินแห่งชาติสวัสดีคุณจิตส่งพวงมาลัยสีส้มมาเลยสวยงามสวัสดีคุณอมรด้วยบอกว่าวันนี้วันพระคุณแปะประโมสวัสดีค่ะฟังเพลงอะไรบ้างบอกกันมาได้นะคะคราวนี้ไปกันที่คุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ฟังทีไรสดชื่นทุกทีผีเสื้อยามเช้า

าสผีเสื้อยามเช้าที่ฟังทีไรสดชื่นทุกครั้งไปนะเวลาอากาศดีๆวันไหนผีเสื้อจะบินกันว่อนนั่งดูเพลินเลยทีเดียวล่ะค่ะคราวนี้ก็ชวนกันไปรับประทานอาหารกันค่ะไปกันมาหรือยังคะบางท่านไปมาหลายครั้งเต็มทีเมื่อวานก็มีผู้ไปรับประทานอาหารกลางวันที่รีโน่หรือว่าอาหารเย็นบ้างหรือเปล่ามีนะคะวันแม่ก็ไปกับคุณแม่หรือคุณแม่ไปกับคุณลูกนั่นแหละค่ะรีโน่ออดีไดนิ่งคาเฟ่ในซอยเกษมสันหนึ่งนะคะอาหารมากมายหลายอย่างที่เลือกกันได้สบายๆชอบอะไรดูได้หลากหลายเมนูนะคะแต่ที่ชอบส่วนมากก็จะน้ำพริกค่ะจะเป็นน้ำพริกอะไรชอบทั้งนั้นอร่อยทั้งนั้นน้ำพริกลงเรือน้ำพริกกุ้งสดน้ำพริกกะปิถ้าถามกันแล้วที่ชนะเลิศคือน้ำพริกกะปิใครไปก็ชอบทุกครั้งเลยนะคะปลาทูพร้อมผักทอดอร่อยมากนะผักทอดผักลวกฉะนั้นก็ที่ Reno All Day Dining Cafe ถูกปากทุกอย่างเลยล่ะค่ะในซอยเกษมสันหนึ่งข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์คือ02-215-0026-7 02-215-0026-7 คุณเลิศประสมทรัพย์ค่ะเพลงนี้ท่านผู้ฟังรอฟังแขกครู

จากครวนจากคุณเลิศประสมทรัพย์นะคะฟังกันเพลินเลยมีท่านผู้ฟังถามถึงเพลงนี้มาคุณสรวณีโพธิเทพเป็นผู้ร้องไว้เพลงนี้ชื่อว่ายิ้มที่เปื้อนน้ำตา

คุณสรวณีโพธิเทศร้องเพลงนี้ไว้นะคะท่านผู้ฟังขอมาหามาให้ฟังกันไปอารมณ์ไม่ค่อยดีสำหรับเพลงนี้ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ยิ้มที่เปื้อนน้ำตาฟังคุณรงทองทองนันโทมศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ค่ะเปลวชีวิต

เสียงเทียนเสียงรักคุณวินัยจุลบุษปะและคุณชลีช่วงวิทย์ค่ะท่านผู้ฟังก็ถามถึงเพลงคู่อีกเพลงหนึ่งมาเลยเพลงนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติคุณชลีช่วงวิทย์สวนสวรรค์

สวนสวรรค์นะคะเพลงคู่จากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติและคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะปิดท้ายชั่วโมงนี้สวรรค์หายคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติแล้วชั่วโมงหน้าฟังการพูดคุยของท่าน

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

0: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถราวิทยุจุฬา
1: ชั่วโมงที่2ของสุขกันเถราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจRino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาห

0: ารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงที่เราจะได้คุยกันกับคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะ
1: yeah.

ดวงอาทิตย์เปิดฟ้าให้เราได้เห็นสิ่งที่เรารักเราอยากเห็นเพื่อต่อเติมความสุขความหวังให้มีพลังต่อไป

0: เห็นไหมมัวช้าอยู่ทำอะไรก็ไม่ทำเอาแต่เสียเวลากับอะไรไม่รู้ฟ้ามืดค่ำลงแล้วไข่แดงลูกใหญ่คล้อยต่ำไปสวยงามก็จริงแต่นั่นหมายถึงความมืดความค่ำได้มาเยือนอีกแล้วเสียงกระซิบกระซี้จากอะไรเล่าถ้าไม่ใช่เสียงนกการ่าเริงกลับรังเสียงคลื่นและลมน้ำธารไหลพร่างพรูธรรมชาติล้วนเป็นเพื่อนเราได้อีกเสียงของรวงทองสอดแทรกมาในยามเช้ายามเย็นฝากมาไว้เป็นเพื่อนใจของท่านด้วยรักและผูกพันทุกเวลา
1: ใครเล่าจะอุ้มดาวกอดเดือนไว้เป็นเพื่อนใจฟังสาวน้อยเสียงใสวัย90ก่อนนะคะ
2: พระแม่มิ่งขวัญใจของปวงชนสวยสุดเบื้องบนที่เสนไกลน้อมถวายจงรักและพักดีอันไม่มีจะลืมได้สถิตในดวงใจเป็นนิรันดร์ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารวงทองทองแล่นทองศิลปินแห่งชาติ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณ
2: สวัสดีค่ะ
1: เสียงกล้องสวัสดีค่ะคุณลงทองค่ะเสียงกล้องมากเลยค่ะไม่ทราบว่าที่บ้านเปิด
2: หายไหมคะ
1: ดีขึ้นแล้วค่ะ
2: หายแล้วคะ
1: ดีขึ้นแล้ว
2: หายไหมคะ
1: หายแล้วค่ะดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะค่ะเชิญค่ะ
2: ลงทองลงทองเปิดวิทยุไว้แล้วเหมือนวอลลุ่มมันลงทองทำไม่ถูก
1: เชิญค่ะได้แล้วได้แล้ว
2: ลงทองก็อยากจะฟังเสียงลงทองเหมือนกันเพราะว่าลงทองมีนัดกับท่านนะต้องวิทย์เปิดวิทยุจ่อไว้เลย
1: แล้วทีนี้มันจะสะท้อน
2: ไปไหนซะ
1: ค่ะค่ะ
2: นี่พายุน้อยอยู
1: ่ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะ
2: สวัสดีทุกท่านในวาระโอกาสที่ลุงทองรู้สึกว่าเดือนที่ผ่านมานี่ลุงทองมีทั้งหัวใจที่พองโตอะไรได้แล้วก็หัวใจสุดๆ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มีสองด้านนะ
1: ค่ะ
2: ท่านน้องครับทุกท่าน
1: ใช่ค่ะ
2: ก็คงจะมีสองด้านเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
2: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ก็ไม่เป็นไร
1: ฟูฟูแฟบแฟบ
2: รักท่านแล้วก็มาทุกวันพฤหัส
1: ค่ะ
2: ลุงท้องก็เพิ่งรู้ว่าประเทศไทยมีแปดสัปดาห์นึงมีแปดวัน
1: อ้าวในวันไหนด้วย
2: วันลุงท้องท่านน้องกาลนี
1: ค่ะ
2: ตั้งใจ
1: ผู้ฟังผู้ฟังผู้ฟัง
2: ผู้ฟังน้องอีก
1: ผู้ฟังตั้งผู้ฟังตั้งให้ค่ะ
2: ตั้งเลย
1: ค่ะ
2: แม่ดิโคมจะไม่มีละยืดจะไม่มีละ
1: ตั้งผู้ฟังตั้งให
2: ้โอ้เลย
1: ดีค่ะดีค่ะ
2: สัปดาห์

0: ยังมี8วันนะอย่าลืมนะ
1: มีวันรวงทอง
0: ค่ะวันนี้ขอสวัสดีทุกท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็รอคอยนะ
1: ค่ะ
0: เท่าที่ท่านน้องได้เปิดเพลงของลุงทองมานี่นะ
1: ค่ะ
0: ลุงทองฟังลาวเสียงเทียนนะ
1: ค่ะ
0: ลุงทองน้ำตาไหลเลยก็คิดถึงพี่น้อยท่านอาจารย์สุรพลศิลปินตัวนวนิกศิลปินแห่งชาติแต่งในห้องส่งแล้วก็ร้องกันอย่างนั้นเลยค่ะ
1: อ
0: าจารย์นาดมาอะไรมาแล้วก็สองเนื้อสามเนื้อด้วยนะคะโอ้โหเราบอกว่า ชีวิตนี้เราช่างเป็นคนที่ค่อนข้างจะโชคดีมีบุญมีทั้งบรมครูผู้ประเสริฐที่เมตตาเรานะคะแล้วก็ผลกุศลผลบุญอะไรก็ได้รักษาเราแล้วก็มิตรสนิทแฟนเพลงต่างๆน
1: ะ
0: ท่านก็80แล้วเท่านั้นท่านก็ยังโทรมาว่าอีฉันรอเนี่ยฉันไม่จะกินอะไรเลยรอวะ
1: อ้าว
0: กลัวจะพลาดไม่ได้ยินเสียง
1: โทร
0: ค่ะเป็นอะไรที่นะท่านน้องนะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องใหญ่ๆที่มันอยู่รอบตัวเราซึ่งเหมือนมดนะน
1: ะ
0: เราสมมติว่าเราเอาช็อกโกแลตก้อนหนึ่งอะปอกเปลือกแล้วไปวางเนี่ยมดมันก็จะมาเต็มกลมเลยนะ
1: คะ
0: มาตายกันเนี่ยโลกเราก็เหมือนอย่างนั้นนะเราเนี่ยตายอยู่รอบผิวโลกนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ไปอยู่ในโลกนะในโลกก็คือใต้ถุนนะผ่านเริงอะไรตอนนี้เราอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีอะไรที่มันน่าจะตายไปเรื่อยๆแต่ถ้าตายก็ยังดีอย่าให้ตายแล้วกันเดี๋ยวพลาดพลั้งไปหลุดลงไปไม่มีอากาศหายใจตายอีกค่ะที่ว่ายิ่งใหญ่นั่นก็เพราะว่า
1: ค
0: ำคนเดียวนี่ค่ะท่านน้อง
1: ค่ะคือ
0: แม่
1: ใช่ใช่ใช่จริงๆค่ะ
0: คนทั่วโลกมีกี่พันล้านท่านน้องทราบไหมล่ะ
1: โอ
0: ้ทุกคนต้องมีแม่ใช่ไหม
1: จริงใช่ค่ะจริงค่ะ
0: จะเกิดมาจะกระบอกไม้เนี่ย
1: ค่ะก็นี่แหละ
0: ต้องมีแม่เพราะฉะนั้นความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะอยู่คนละชาติภาษาอะไรก็ตามทุกคนต้องมีแม่
1: ใช่
0: และเรียกคำว่าแม่แต่คนละภาษา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแม่เนี่ยอยู่สูงเหนือสิ่งอื่นใดแสงของดวงอาทิตย์ก็แผดเผาคำว่าแม่ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะลุงทองคิดอย่างนั้นนะในฐานะลุงทองเป็นลูกกำพร้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ลุงทองก็ดื่มนมแม่สองขวบ
1: ค่ะอืม
0: แต่นมแม่สองขวบนั้นนะได้ให้อะไรแก่ลุงทองมากมายเกินกว่าที่เราจะคิดว่าทุกคนที่ไม่รักแม่ไม่เชื่อแม่รังเกียจแม่ทำร้ายแม่อะไรต่างๆที่เราก็ได้ฟังกันทั่วไปเนี่ย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ลุงทองว่าโอ้โห
1: ไม่ไหว
0: ไม่ทราบจะให้ชื่อเขาว่าอะไรดี
1: สลดใจ
0: ค่ะก็เรียกว่าอยู่คนละโลกกันแล้วกัน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะแต่ลุงทองเนี่ยก็วันนี้ลุงทองอยากจะกล่าวว่าอย่างแม่ค้าเนี่ยเขาก็ยังเรียกแม่ค้าเลยนะ
1: ค่ะ
0: รู้สึกคำว่าแม่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากแม่ค้าแม่น
1: ม
0: แม่อะไรก็คำว่าแม่นี่ยิ่งใหญ่เอามาใส่ไว้ตรงที่มันมีความสำคัญอะไรมากมาย
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นลุงทองเนี่ย ก็อยากจะเล่าว่าในพุทธกาลเนี่ย
1: ค่ะ
0: ลุงทองจะกล่าวถึงในพุทธกาลเสมออย่างที่ได้เรียนท่านน้องดารณีไว้ว่าขออิงพระพุทธประวัติเสมอเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นมงคลยิ่งในชีวิตแล้ว
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วนะฮะก็ในพุทธกาลนี่ก็เต็มไปด้วยความรกร้างเป็นป่าเป็นอะไรทั่วไป
1: ค่ะ

0: ีนี้ก็แม่นกก็อยู่กับลูกนกไม่รัง
1: ค่ะ
0: ทีนี้วันหนึ่งแม่ก็ตาบอดแล้วก็บีกบินไม่ไหว
1: ค่ะ
0: ลูกนกก็บินไปหาอาหารให้แม่ทุกวันเอามาป้อนเอามาอะไรเลี้ยงแม่มา
1: ค่ะ
0: เป็นลูกนกที่ยังไม่แข็งแรงนะก็แต่ว่าไม่ทิ้งแม
1: ่ค่ะ
0: ต้องไปหาคาบอาหารมาเผื่อทุกวี่ทุกวัน
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งลูกนกเติบโตบ้างแล้วแล้วก็อาหารที่ได้มาเนี่ยก็เริ่มจะน้อยลง
1: ค่ะ
0: ก็พยายามคิดว่าทำยังไงแม่เราจะอิ่มทำยังไงแม่เราจะพ
1: อ
0: ก็พยายามบินไปให้ไกลนิดก็ไปเจอแหล่งที่มีผลไม้อะไรอะไรบริบูรณ
1: ์
0: ก็ดีใจก็ไปทุกวันจนกระทั่ง วันเวลาก็ผ่านไปแม่นกก็สมบูรณ์ดีทีนี้แม่ก็สั่งไว้ว่านี่เป็นคำสั่งของแม่นะลูกอย่าบินไปไกลนะเพราะลูกก็ยังไม่แข็งแรงพอจะไปไกลแค่นี้ก็พอแล้วลูกอย่าไปไกลนะแม่ขอสั่งแม่อิ่มแล้วถ้าลูกไปไกลแล้วเดี๋ยวพายุมาหรือว่าหลงทางลูกจะเป็นอันตรายนั่นคือความห่วงก็สั่งลูกทีนี้ลูกแข็งแรงแล้วเนี่ยลูกก็ไม่ได้ลืมคำของแม่เลยแต่ว่าได้ประเมินตัวเองผิดไปว่าเราต้องกินให้อิ่มก่อนถึงจะคาบมาได้เราต้องกินให้อิ่มไม่อย่างนั้นเราจะเอาอะไรไปให้ล่ะเราไม่อิ่มแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแล้วเราต้องไปอีกนะเราต้องไปก็กินโอ้โหในถิ่นอุดมนั้นลูกกินอิ่มมากอิ่มแล้วก็การบินกลับต้องขนมาให้แม่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ลืมว่าน้ำหนักมันไม่ให้แล้วมันเกินไปแล้วลูกเนี่ยก็มีอันเป็นว่าตกลงบินไม่ไหวตกลงด้วยหมดพลังถ้าเพราะว่าท้องอิ่มมากแล้วก็ที่ขนให้แม่เนี่ยเพื่อแม่ให้อุดมจริงๆแล้วแม่ก็เลยเนี่ยก็จบว่าเราก็รู้อยู่ว่าลูกได้หมดกำลังที่จะมาหาแม่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ลุงทองก็มาเปรียบเทียบกับชีวิตของสิ่งที่เป็นคนนะ
1: คะ
0: เกิดเป็นคนเนี่ยมันคิดไหมว่าควรจะคิดอะไรความกตัญญูมันมีไหมทุกลมหายใจมีไหมคำว่าแม่น่ะ
1: ค่ะ
0: ลูกเกิดไหมรักไหมพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเอาแม่ขี่คอตลอดชีวิตไม่ให้ลงเลยก็ยังทดแทนบุญคุณไม่หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอันนี้หลวงทองก็เลยเล่าพุทธประวัตินิดหนึ่ง
1: ดีจังค่ะ
0: ค่ะก็เลยคิดว่าการประเมินการคิดการอะไรลูกนกคิดแต่ถึงแม่ไม่ได้คิดถึงตัวเอง
1: ค่ะ
0: ค่ะมีความกตัญญูเป็นเลิศของมนุษย์ในโลก
1: ใช่
0: ค่ะหลวงทองขอฝากไว้กับท่านผู้ที่รักหลวงทองนะคะ
1: ค่ะ
0: หลวงทองภูมิใจแล้วก็รู้สึกเดี๋ยวนี้หลวงทองขาหลวงทองหายแล้ว
1: โอ้ดีจัง
0: ค่ะแต่ก่อนนี้เป็นต้นกล้วยตอนนี้เป็นคล้ายๆจะเป็นคางคกแล้วค่ะ
1: อะไร
0: ย่นไปหมดเลยเหี่ยวหมดหายบวมไปเลย
1: อ๋อค่ะมันค่อยๆยุบลง
0: เป็นต้นอ้อยแล้ว
1: ดีค่ะจะได้เดินได
0: ้ค่ะ
1: ไม
0: ่พอดีหมอให้ยามาดีนะคะ
1: ค่ะโอ้ดีจัง
0: ที่แรกผิดยาค่ะท่านน้อง
1: ค่ะ
0: ผิดยาความดัน
1: อ๋อ
0: ค่ะยาความดันนี่มีหลายอย่างพอไม่ถูกกับเราแล้วก็จะเพิ่มน้ำให้เราเยอะมากบวมไปทั้งตัวเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วตอนนี้ขาแห้งขาเหี่ยวขายุบเห็นกระดูกเลยค่ะ
1: โอ้ย
0: ดีใจดีใจค่ะเพราะว่าหลวงทองเป็นลูกกตัญญูค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะกตัญญูต่อความรักของ

0: ท่านที่รักเพลงลงทองกตัญญูมากรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็อยากให้ท่านมีความสุขทุกท่านเลยนะคะเสียงที่แม่ให้มาก็เอามาปลุกปลอบขวัญแล้วก็ให้ความสุขแก่ท่านได้วันนี้ลงทองก็จะกราบนึกถึงครูไพบูลย์บุตรขันค่ะ
1: ค่ะเพลง
0: ท่านเป็นบรมครูของชีวิตลงทองนะ
1: คะ
0: แล้วก็พี่นฤทธิ์อารีอีกคนหนึ่ง
1: ก
0: ็คือว่าท่านครูไพบูลย์เนี่ยท่านชอบเสียงอาจารย
1: ์
0: แล้วท่านก็ให้ฉายาว่าแม่โพศกโพศกถ้าโพศกก็คือข้าวนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะหลวงทองก็คือข้าว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็ท่านให้ชื่อว่าหลวงทองเทวี
1: ค่ะ
0: คำนี้มาอยู่ในเพลงปิ่นเกล้า
1: ค่ะ
0: หลวงทองก็กราบน้อมรำลึกถึง
1: ค่ะได้ค่ะ
0: แม่พระโพศกที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตเราแล้วก็ท่านบรมครูผู้ได้เมตตาให้เกียรติแล้วก็ให้ผลงานไว้กับประเทศเรานะฮะคนไทยเรานี่แหละหลวงทองขอน้อมมอบให้ท่านเป็นกล้
1: าว
0: เพื่อนึกถึงแม่พระโพศกนะ
1: แต
0: ่เพื่อพี่กราบพี่นฤทธิ์อารีผู้ขับร้องด้วยจริงๆได้นะคะ
1: ค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะ

0: ู้ฟังหลายท่านก็ชอบมากเลยค่ะกลิ่นกล้าวคุณนฤทธิ์อารีค่ะก็ฟังกัน
1: บ่อยๆแม่บ้า
0: โ
1: พสต์ผ่านไปแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะโลกนี้ก็อย่างที่คุยคุณน

0: น้องค่ะฟังใหญ่ไปสารแต่ก็ก่อด้วยดินน้ำลงไปนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่แม่ป้าโกศกนี่ก็เป็นข้าวชาวเราก็ยกให้ท่านเป็นแม
1: ่ค่ะ
0: ทีนี้ไม่ใช่แม่อย่างนั้นสิยังมีแม่ก็เพลิงแม่ก็ตายแม่ก็เพลิงก็คือไปก็ให้ท่านเป็นแม่เพราะว่าชีวิตก็ขาดไปไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ไปอีก
1: ค่ะ
0: แล้วแม่ป้าพายล่ะ
1: ลม
0: เราก็ให้ท่านเป็นลม
1: ใช่ไห
0: มโอ้ดินน้ำลมไฟ
1: ดินน้ำลม
0: พร้อมเลยนะคะ
1: ว
0: ันนี้แม่พระโพศพนี่ก็ยกไว้ว่าเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตของมวลมนุษย์โลกทีนี้พอเป็นลมก็ทั้งลมรักลมพัดลมพายุสึนามิโอ้ลมทั้งนั้นเลยนะคะลมแหมมีบทบาทหมดลมหวนลมพัดเย็นลมอะไรวันนี้ลงท้องก็เลยคิดว่าดินน้ำลมไฟละกันนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นรากฐานของมวลมนุษย์เรานี
1: ่
0: ลงท้องนึกถึงพี่ชายนะ
1: ค่ะ
0: พี่ชายตัวสูงมันตีหลังแต่ที่เขาตีหลังท่านตีหลัง
1: ค่ะ
0: ลงทองบ่อยๆนั่นแหละคนนั้นแหละคนนั้นแหละคุณจรินนันทนาคอนพี่ชายที่รักศิลปินแห่งชาติลมของท่านนี่เป็นลมดีค่ะลมสว่างเพราะว่าลงทองเจ้าจรินร้องลมสว่างเพราะ
1: วันนี้จะฟังวันนี้จะฟังใช่ไหมคะ
0: ค่ะ อยากให้ท่านฟังเพราะว่าแม่พระโพศพไปแล้วใช่ไหมฮะทีนี้ก็มาสัมผัสลมสว่างลมรักลมหวนเมื่อสองสามวันนี้ท่านน้องก็ให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับฟังไปแล้วนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: วันนี้หลวงทองขอฝากลมสว่างที่คุณชลินร้องต้นฉบับหลวงทองอยู่ด้วยนะห้องกมลสุโกศล
1: ค่ะ
0: ด้วย
1: ค่ะ
0: ขอมอบให้ท่านนะคะด้วยความรัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และขอให้เป็นลมที่มาจากใจของหลวงทองนะคิดถึงท่านนะท่านรอหลวงทองหลวงทองก็อยากให้ท่านได้ฟังพบเลาะ
1: ค่ะ
0: เชิญชาติน้องค่ะ

0: ชอบเลยชอบ
1: ท่านน้องท่านน้องคิดว่าลงทองร้องได้ไหมเพลงนี
0: ้ได้
1: ท่านน้องคิด
0: เชื่อว่าได้ค่ะได
1: ้ลงทองร้องได
0: ้ได้ค่ะ
1: สมัยได้ครับนะลงทองร้องให้เต็มลำ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: แต่จะช้ากว่านี้นิดนึงเพราะลงทองชอบเพลงนี้มาก
0: ค่ะ
1: ค่ะท่านคุณจริญอันนี้ก็เกี่ยวกับลมนะ
0: ค่ะ
1: ดินน้ำลมไฟของชีวิตของมวลมนุษย์ก็ต้องพึ่งอยู่กับดินน้ำลมไฟดังนั้น
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ฟังท่านน้องเปิดโครงคาพาครวนไปแล้วนะ
0: ค่ะ
1: นั่นน้ำนะน้ำไปแล้วทีนี้ลุงทองมานึกถึงว่าดินนะฮะแม่พระธรณีที่ใบสารนะฮะก็ยังไม่อาจเปรียบปานเท่าประคุณของมารดาทั้งโลกนี้ก็มีแต่ดินน้ำหินอะไรก็ต้องเป็นดินนั่นแห
0: ละ
1: ก็เลยนึกถึงสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านจะอ่อนแก่กว่าลุงทองไหมก็ไม่ทราบแต่ร้องเพลงก่อนลุงทอง
0: ค
1: ่ะลุงทองจะกล่าวถึงแผ่นดินคือแม่พระธรณีเนี่ยก็เวลามีอะไรที่ยิ่งใหญ่หรืออะไรก็แม่ก้มลงกราบแม่พระธรณีคือถ้าไม่มีด้านแล้วเราอยู่ไม่ได้เลยค่ะไม่มีที่อยู่ค่ะอยู่ไม่ได
0: ้
1: ต้องนึกถึงพระคุณท่านมากก็คุณผ่องศรีวรนุชค่ะร้องเพลงฝากดินเอาไว
0: ้ค่
1: ะว่าทุกชีวิตก็ต้องไปอยู่ในดินนะ
0: ฮะ
1: ไปฝังอยู่อะไรๆก็ต้นหมากรากไม้อะไรก็ต้องพึ่งท่านทั้งนั้นเลยนะคะอยู่แม่พระธรณีที่ไพศาลแต่ว่ามีคำกล่าวคำหนึ่งว่าแม่พระธรณีที่ไพศาลหรือจะเปรียบเทียบทานพระคุณมารดาก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ดินน้ำลงไฟนะท่านน้องนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ท่านผู้มีเกียรติคะคุณอรุณศรีคะคุณอรุณศรีขอเพลงให้ทุยนะลงทองลงบอก
0: ชอบมาก
1: กำลังดื่มน้ำพอดี
0: ชอบมาก
1: มาทุยมาแล้วต้องรีบไปจูงมาเดี๋ยวจะเข้ามาในบ้านค่ะลงทองก็เลยอยากจะให้ท่านผู้มีเกียรติได้นึกถึงพระคุณของแม่พระพื้นแม่พระธรณีนะฮะเราได้อยู่อาศัยได้ปลูกพืชพันธุ์ได้อะไรก็เพราะท่านแหละวันนี้เป็นความแห่งแม่และความกตัญญูที่เราทุกคนควรยึดมั่นนะฮะแม้จะธรรมชาติหรือเอาไปอิงกับชีวิตธรรมชาติก็เอาไปอิงกับชีวิตแหละค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะคือก็ได้ไม่ได้ร่างก็ฝากไว้กับดินก็เลยอยากให้ท่านน้องได้เปิดเพลงของคุณผ่องศรีศิลปินแห่งชาตินะคะ
0: ว้ายหาไม่ทัน
1: ฝากดิน
0: หาไม่ทัน
1: อย่างนั้นขอ
0: ไม่ได้บอกเลยก่อน
1: ขอติดล่วงหน้าไปก่อนได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้แต่ว่าถ้าบอกล่วงหน้าเนี่ยค่ะหาทันตอนนี้หาไม่ทัน
1: อย่างนั้นอย่างนั้นลุงทองก็
0: ฝากดิน
1: ลุงทองก็
0: มีแต่ฝากฟ้าสั่งดินของคุณสุเทพ
1: ไม่ใช่
0: ฝากดินไม่มี
1: ฝากดินนี่เป็นเถียงกันอยู่ค่ะว่าเป็นเพลงลูกกรุงหรือลูกทุ่งแล้วลงทองร้องก็เป็นลูกกรุงลงทองร้องแบบลูกกรุง
0: ค่ะ
1: นะฮะอย่างนั้นลงทองก็ไม่ลืมไฟสิไฟก็มันก็อยู่ในที่รักลมไฟใช่ไหม
0: มีไฟรักในสวง
1: ไฟรักในสวงเราเอามาแทนแล้วถ้าน้องต้องใช้นี่นะฝากดินอะ
0: เดี๋ยวกำลังจะหาอยู่ค่ะถ้าหาทัน
1: ไม่ต้อง
0: ค่ะ
1: เอาไฟรักในสวงเลย
0: อ้าวเหรอคะ
1: ไฟรักในสวงแล้วก็ฝากดินคราวหลังลงทองก็จะหาเพลงลงทองเพลงหนึ่งเหนือพระธรณีที่ไพศาลนะคะมา

0: รวมด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราไปไฟรักในช่วงเลยได้ไหม
1: ได้ได้ได้มีค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะ
0: ความรักก็ร้อนแรงไม่ใช่เล่นนะ
1: ค่ะ
0: เผาหลานอะไรต่ออะไรเพราะความรักมีทัชมาฮารมีความรักโอ
1: ้ใช่ใช่
0: ความรักก็ครองโลก
1: ใช่
0: ความรักนะครองในโลก
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดอีกมุมหนึ่งก็ผิดหวังก็เสียใจที่สุดในโลก
1: ค่ะ
0: ไฟรักในโซงนี่เป็นของสุนทราภรณ์ค่ะ
1: ใช่ค่ะคุณเป็นสีพุ่มจุดสีรอ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เมื่อไฟรักในโซงนะ
1: ค่ะมีหลายท่านร้องแต่ว่าแอดไปได
0: ้สี่ดอก
1: มีคุณก็มี1 2 3 4ดอกใช่งั้นเดี๋ยวเอาอันที่เป็น
0: สีดอกลั่นทม
1: อะ
0: มีไหม
1: ไม่มี
0: มีนะ
1: เหรอคะ
0: เอาลองดู
1: วันนี้เป็นวันที
0: ่ไฟรักในโซนี่มาจากเพลงไทยเดิมค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ลองร้องกับพี่
1: ส
0: ี่สามคนลองร้องเป็นดอกลั่นทมดอกกระจอนดอก
1: เหรอคะ
0: ค่ะค่ะอันนี้ท่านน้องเตรียมไฟอะไรไว้ล่ะ
1: แอดเตรียมของคุณเพ็ญศรีร้องไฟรักในสวงไว้แล้วก็คุณธิดารัตน์คุณพิมพกาคุณจันทราคุณโฉมฉายค่ะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: ค่ะ
0: ก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเพลงเดียวกันนั่นแหละ
1: ใช
0: ่แต่ว่าหลวงทองติดไว้ก่อน
1: ม
0: าเป็นหนี้ท่านสองเพลงแต่จะเป็นนี่ท่านดอนดารานีนี่แหละ
1: แอบจะเป็นนี่เป็นนี
0: ่ฝ่าย
1: น
0: ี
1: ่นี่เยอะจังเลยวันนี้ชําระ
0: เดี๋ยวจะมากินขนมเบื้องยวน
1: อ่ะได้
0: ๆจะมาเอาใช้นี่ที่ซิลิโน่เนี่ยอยากกินเต็มทีแล
1: ้
0: ว
1: ได้ๆค่ะได้ค่ะได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะใช้นี่นะเอาไปรักในทรงแล้วกันนะท่านนะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: เพราะว่าเรากล่าวถึงดินน้ำลมไฟอ
1: ่ะ
0: ให้ครบตอนนี้ดินไปแล้วดินไปยังดินน้ำไปแล้วดินลมไฟรักในสวน
1: ดินไปใกล้เกลินไปใกล้กลิ่นกล้าวนั่นแหละค่ะกลิ่นกล้าว
0: ใช่
1: ตกลงเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายหรือยังไงคะ
0: ไฟไหนคะ
1: หมดแล้วใช่ไหมคะเพลงไฟรักในสวนเป็นเพลงสุดท้าย
0: ไฟรักในสวนลุงทองก็ขอลุงทองปิดท้ายด้วยลุงทองจะฝากให้คนที่ลงทองรักคนหนึ่งค่ะเพลงสุดท้ายนะเพลงล่าสุดนะ
1: ฮะ
0: ไม่ใช่สุดท้ายเพลงล่าสุดของนี
1: ้
0: ขอให้ท่านน้องเปิดอันนี้ถ้าไฟรักในสวงไฟลงทองปิดไปก่อนลงทองขอฝากคำว่าแม่สีเรือนมีไหม
1: แม่สีเรือนมีคุณ
0: พี่ไหน
1: ดามีมีค่ะมีค่ะมีค่ะ
0: มีนะน
1: ่
0: าจะลงทองฝากให้หม่อมหลวงปราลีผสมทรัพย
1: ์
0: แกเรียน
1: ทำน้ำพริกอร่อยทำน้ำพริกอร่อยมากน้ำพริกอร่อยมากค่ะยืนยันน้ำพริกมะขาม
0: เห็นเข้ามาตั้งแต่แต่งนักเรียนการเรือนเธอก็มีน้ำใจดีแล้วก็น่ารักแล้วก็รักเพลงเป็นที่สุด
1: ใช่
0: แล้วน้ำใจก็เป็นแม่สีเรือนนะ
1: จริงๆ
0: ถ
1: ึ
0: งไม่ทำเองก็ซื้อไปแจกเขา
1: จริงๆจริง
0: ๆให้หมด
1: ได้
0: ก็ฝากให้แม่สีเรือนที
1: ่
0: เป็นที่รักของเรานะ
1: ได้ค่ะ
0: ทุกท่านก็ท่านที่ดูแลปฏิบัติพัดวีครอบครัวก็ถือว่าเป็นแม่สีเรือนเหมือนกันคำว่าแม่จึงยิ่งใหญ่อยู่ทุกซอกทุกมุมของชีวิตนะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็จะแต่ไม่เอาคุณแม่ดารณีนะเออคุณแม่ยิ่งใหญ่มากเอาความสุขให้ทุกคนแต่คุณเรียกคุณแม่ดารณีไม่ได
1: ้ค
0: ่ะอย่างนั้นโรทองก็กราบลาแล้วก็ขอฝากเรียนให้หม่อมหลวงปราลีประสมทรัพย์นะฮ
1: ะ
0: ที่เห็นเธอมาตั้งแต่แต่งนักเรียนการเรือนเพลงแม่สีเรือนเนี่ยเป็นเพลงสถาบันโรงเรียนการเรือนค่ะ
1: ค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะ
0: ก็เป็นเพลงล่าสุดวันนี้ลงทองขอฝากความสุขต่างๆที่ลงทองมีอยู่ในหัวใจนะในมุมหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: ที่ตัวลงทองแข็งแรงขึ้นแล้วแล้วก็ลงทองก็คิดว่าทุกท่านคงจะห่วงใยอวยพรให้แก่ลงทองเหมือนกับที่ลงทองห่วงท่านนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่าลืมว่าสัปดาห์หนึ่งมี8 วันนะคะ
1: ค ค่ะ
0: รักคุณน้องดารณีค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: รักมากขอให้มีความสุขท
1: ุ
0: กท่านนะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: านการก่อนเอ่ย
1: มีสีเรือนที่คุณดวงทองทองลันโทมศิลปินแห่งชาติท่านมอบให้พี่เปาหม่อมหลวงปราลีประสมทรัพย์นะคะสมควรที่สุดเลยค่ะพี่เปาฟังอยู่หรือเปล่าคะคราวนี้ก็มาชวนให้ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟกันนะคะน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100%

ไฟรักในสวงค่ะเป็นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติร้องไว้นะคะท่านผู้ฟังก็ถามถึงเพลงมายังมีเวลาจัดให้ค่ะตอนนี้เตรียมอาหารกันเรียบร้อยได้ยังคะผัดอะไรทอดอะไรน้ำมันพืชโอลีนอยู่แล้วใช่ไหมคะน้ำมันพืชโอลีนปลอดภัยค่ะดีต่อการบริโภคไม่มีอันตรายนะคะไม่มีกรดไขมันทรานส์ด้วยนะคะทุกผลิตภัณฑ์ของโอลีนปราศจากกรดไขมันทรานส์ค่ะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อการบริโภคนะงั้นไขมันทรานส์นี่พบในธรรมชาติแล้วก็จากน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเพื่อให้คงตัวในอุณหภูมิห้องซึ่งถือว่าไม่ดีต่อสุขภาพเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นน้ำมันพืชโอลีนไม่มีไขมันทรานส์ฉะนั้นมั่นใจได้ค่ะของผัดของทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนปลอดภัยแล้วก็อร่อยอีกด้วยเลือกอร่อยเลือกโอลีนมีพวกเราฟังเพลงนี้งานของครูปวรานนท์และครูสมานกาญจนพลินเสียงร้องของคุณอดิเรกจันทร์เรืองสวรรค์บนทราย

สวรรค์บนทรายคุณอดิเรกจันทร์เรียงเพลงนี้กรอบมากเก่าไปหน่อยแล้วล่ะค่ะเพลงนี้ชื่อว่าวันนั้นเสียงร้องคู่ของคุณชรินทร์นันทนาครและคุณจิรนันท์เสวต

พลงนี้เป็นเพลงคำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพรยุคลนะคะทำนองครูสง่าอารัมภีค่ะสุภาพสตรีที่ร้องคู่กับคุณชรินนันทนาคอนคือคุณจิรนันท์เสวตนันท์นะคะเป็นนางสาวไทยเมื่อปีพุทธศักราช2508แล้วก็เป็นรองนางงามจักรวาลรองนางงามจักรวาลใช่ค่ะซึ่งท่านก็เป็นคนที่สาวไทยคนที่4ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดมิสยูนิเวิร์สนะคะนี่แหละค่ะแล้วก็ร้องเพลงเพราะด้วยล่ะทีนี้พอฟังวันนั้นก็นึกถึงคืนหนึ่งฉะนั้นเพลงสุดท้ายตรงนี้จะเป็นเพลงคืนหนึ่งโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติคุณสรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาตินะคะลากันไปกับเพลงนี้ละค่ะแล้วพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกัณฑ์เราต่อสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ 14 นาฬิกาขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rinoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จะนำบทความสั้นๆที่เกี่ยวกับเรื่องอวัยวะขับพิษทั้ง6โดยนายแพทย์สรรจะย่อสินมาเล่าสู่กันฟังนะครับนายแพทย์สรรได้กล่าวว่าร่างกายคนเรานั้นมีอวัยวะขับพิษอยู่6อวัยวะก็คือตับไตปอดลำไส้ใหญ่ต่อมเหงือที่ผิวหนังและก็น้ำเหลืองถ้าอยากจะล้างพิษในร่างกายนะครับนายแพทย์สรรก็บอกต้องทำให้อวัยวะทั้ง6นี้ทำงานได้ดีอย่างเช่นตับเนี่ยนะครับตับต้องการอะไรในการขจัดพิษนะครับตับต้องการสารต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีก็คือพืชหลากสีนั่นเองนะครับพืชหลากสีที่ควรเน้นก็ได้แก่พืชที่มีสีม่วงแดงแล้วก็เน้นรสขมนะครับนอกจากนี้ควรขยันออกแดดเพื่อให้ไมโทคอนเดรียในเซลล์ร่างกายทำงานสร้างสารต้านอนุมูลอิสระที่มีชื่อว่าเมลาโทนินขึ้นมาช่วยการทำงานของตับนั่นเองต่อมาคือไตนะครับการที่จะช่วยให้ไตทำงานได้ดีนั้นต้องระวังไม่ให้ร่างกายขาดน้ำกินเกลือให้น้อยกินยาให้น้อยไม่กินยาที่ทำให้เป็นโรคไตเรื้อรังโดยตรงเช่นยาลดการหลั่งกรดยาแก้ปวดแก้อักเสบข้อต่างแล้วก็อย่าฉีดสีเพื่อวินิจฉัยโรคบ่อยๆโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าสีเหล่านั้นเป็นพิษต่อไตนั่นเองอวัยวะต่อมาที่ช่วยในการขับพิษหรือว่าล้างพิษคือปอดนะครับถ้าต้องการให้ปอดแข็งแรงก็ต้องมีการฝึกหายใจนะครับการฝึกหายใจนั้นก็ควรจะฝึกกลั้นหายใจนิดหนึ่งขณะลมเต็มปอดแล้วก็ฝึกหายใจออกให้ยาวกว่าการหายใจเข้าทั้งนี้ก็เพื่อเอาลมค้างออกมาให้มากที่สุดตัวอย่างเช่นหายใจเข้านับ1 2 3 4แล้วก็กลั้นไว้นับ1 2 3 4ต่อมานะครับคือหายใจออกก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้ปอดทำงานได้ดีต่อมาคือลำไส้ใหญ่นะครับวิธีการที่จะทำให้ลำไส้ใหญ่มีสุขภาพที่ดีต้องพยายามกินอาหารที่ลำไส้ใหญ่ใช้เป็นอาหารประเภทพรีไบโอติกเช่นถั่วต่างๆนะครับต่อมานะครับคือต่อมเหงื่อบนผิวหนังการที่จะทำให้ต่อมเหงื่อบนผิวหนังทำงานได้ดีก็ต้องพยายามขยันออกกำลังกายเพื่อให้เหงื่อออกมากๆในขณะเดียวกันก็ดื่มน้ำตามไม่ให้ขาดนะครับและสุดท้ายคือระบบน้ำเหลืองนะครับการจะทำให้ระบบน้ำเหลืองทำงานได้ดีก็ต้องมีการเคลื่อนไหวบ่อยๆนะครับมีการขยันเดินอาจจะวิ่งเหยาะๆบ้างเมื่อมีโอกาสหรือว่ามีการขยับแขนขาเป็นนิสัยนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวจะช่วยในการขับเคลื่อนการไหลเวียนของน้ำเหลืองเอาของเสียออกไปทิ้งนั่นเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะขับพิษทั้ง6ของนายแพทย์สรรจะย่อสินที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไป

0: 12สิงหามาศพิลาศล่าธงสีฟ้าโบกสวยไปทั่วถิ่นมะลิขาวปราวพร้อมหอมแผ่นดินแทนชีวินชาวไทยใจภักดีรำลึกคุณพระชนนีพันปีหลวงใจทุกดวงรู้รักเทิดศักดิ์ศรีกราบแม่ของแผ่นดินปิ่นทาตรีจุฬานี้น้อมศิระเทิดพระคุณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญ
1: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจตรงจากประเทศจีนในรายการของเราวันนี้ไปด้วยกันค่ะอยู่กับดิฉันพาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: ดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: เริ่มต้นเราติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะ
4: ข่าวแรกเป็นเรื่องของซินเจียงออกกฎหมายคุ้มครองการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตฝ้ายคุณภาพสูงต่อด้วยผลสำรวจ CTTN ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 90% ชี้ประสบการณ์ป้องกันการบรรเทาภัยพิบัติของจีนควรเป็นแบบอย่างและข่าวกองทัพเรือจีนกับอินโดนีเซียเตรียมฝึกซ้อมร่วมในน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันค่ะ
2: ข่าวต่างๆน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
4: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI ซินเจียงออกกฎหมายคุ้มครองการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตฝ้ายคุณภาพสูงเมื่อวันที่11สิงหาคมในงานแถลงข่าวของคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูได้เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปกฎข้อบังคับว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพฝ้ายของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้แล้วนางเหมยลี่เยียนสื่อมาอี้รองเลขาธิการคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนเขตซินเจียงและโฆษกสภากล่าวว่ากฎข้อบังคับฉบับนี้มี6หมวด37ข้อครอบคลุมถึงการยกระดับคุณภาพการปลูกฝ้ายการเก็บเกี่ยวการรับซื้อการแปรรูปและการจำหน่ายตลอดจนการรับเหมาทั้งห่วงโซ่อุปทานทำให้การรองรับการตรวจสอบการกำหนดเป้าหมายราคาการเก็บเข้าคลังและการติดตามคุณภาพทั้งห่วงโซ่มีหลักประกันทางกฎหมายซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการยกระดับคุณภาพฝ้ายของซินเจียงในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนชนเผ่าต่างๆคุ้มครองความปลอดภัยและความมั่นคงของห่วงโซ่การผลิตฝ้ายและสิ่งทอแหล่งข่าวแจ้งว่าเขตซินเจียงเป็นฐานการผลิตฝ้ายคุณภาพดีที่ใหญ่ที่สุดของจีนโดยเมื่อปี2025ที่ผ่านมายอดการผลิตฝ้ายของเขตซินเจียงได้ครอบคลุมสัดส่วน 92.8% ของยอดการผลิตทั่วประเทศจีนผลสำรวจ CGTN ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 90% ชี้ประสบการณ์ป้องกันการบรรเทาภัยพิบัติจีนควรเป็นแบบอย่างตลอดปีนี้ประเทศจีนเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วหลายครั้งโดยหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆได้จัดการงานป้องกันการบรรเทาภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตั้งเป้าลดความสูญเสียจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุดและรับประกันความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่ผลสำรวจ CGTN ของ China Media Group เปิดให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกร่วมแสดงความคิดเห็นพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 92.7% ยกย่องศักยภาพของจีนในด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติระดับสูงและเห็นว่าวิธีการปฏิบัติของจีนควรให้การเรียนรู้ต่อประเทศอื่นในช่วงฤดูร้อนปีนี้ประเทศจีนเผชิญพายุไต้ฝุ่นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเร็วๆนี้เพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นไวดอฟินทางกองบัญชาการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งแห่งชาติจีนได้ประกาศใช้มาตรการตอบสนองฉ

0: ฉุกเฉินระดับ4ในด้านการป้องกันอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นทันทีพร้อมทั้งได้อพยพประชาชนล่วงหน้าหลายหมื่นคนซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม 87.4% เห็นว่าเมื่อเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติจีนสามารถเตรียมการล่วงหน้าและตอบสนองได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้ในกระบวนการการรับมือภัยพิบัตินั้นจีนได้นำอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงหลายรูปแบบเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม 94.2% เห็นว่าระดับเทคโนโลยีด้านการกู้ภัยฉุกเฉินของจีนกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติของจีนที่มีประสิทธิภาพเช่นนี้มาจากแรงหนุนอันมั่นคงของระบบการบริหารของจีนซึ่งในการสำรวจผู้ตอบแบบสอบถาม 94.2% เห็นว่าสิ่งนี้สะท้อนถึงขีดความสามารถในการวางแผนและการปฏิบัติของจีนในการสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอีกด้วยกองทัพเรือจีนกับอินโดนีเซียเตรียมฝึกซ้อมร่วมในน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันเมื่อวันที่11สิงหาคมกระทรวงกลาโหมจีนเปิดเผยเรือฟริเกตหงเหอของกองทัพเรือจีนจะฝึกซ้อมร่วมเดินเรือกับเรือฟริเกตของกองทัพเรืออินโดนีเซียในน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งจะมีขึ้นช่วงกลางเดือนสิงหาคม2026โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการสื่อสารและลำเลียงเสบียงทางทะเลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันของกองทัพเรือทั้งสองชาติเสริมสร้างความร่วมมือร่วมรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
1: เอาสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: คุณหลิวหลงนะคะกับคุณศิวัตราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศในประเทศจีนที่แปรปรวนอย่างวันที่เรียกว่าวันแรกของการย่างเข้าฤดูใบไม้ร่วงแต่ตอนนี้ฝนยังตกอยู่สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะไปติดตามรับฟังกันค่ะ
1: เรื่องราวคุยกันมาละประเด็นวันนี้นะคะต้องไปติดตามรับฟังเพิ่มเติมกันแล้วค่ะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะ
3: คุยกันวันละ
4: ประเด็น
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลและคุณหลิวหลงเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI สวัสดีค่ะคุณหลิวหลง
6: สวัสดีค่ะคุณศิวัตราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
5: สัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์ก็ได้ผ่านต้องเรียกว่าผ่านพ้นช่วงฤดูร้อนไปละอันเนี้ยใน24ฤดูกาลของจีนน่ะเขาบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็คือเข้าสู่ช่วงฤดูการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิเอ้ยฤดูใบไม้ร่วง
6: ใช่ลี่เชียวค่ะ
5: ค่ะซึ่งหลายคนก็บอกว่าจริงหรอทำไมยังรู้สึกแบบร้อนอบอ้าวอยู่เลยคุณหลิวหลงรู้สึกเหมือนกันมั้ยคะ
6: รู้สึกร้อนมากๆค่ะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วร้อนแบบเหนียวอบอ้าวหายใจไม่ออกแล้วผิวรู้สึกไม่ค่ะร้อนจนไม่มีที่หนีพ้นได้ค่ะ
5: คือเวลาที่ออกไปไม่ว่าจะทำกิจกรรมเอาท์ดอร์หรือแค่เดินออกไปข้างนอกนะเราก็จะสัมผัสถึงความร้อนแต่แปลว่าหลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากนี้อากาศจะเริ่มเย็นลงแล้วถูกต้องไหมคะแล้วก็ปักกิ่งก็จะเริ่มมีใบไม้เปลี่ยนสีให้เราเห็นแล้ว
6: ยังต้องอีกประมาณ
5: 2เดือน
6: เดือนครึ่งอย่างน้อยเดือนครึ่งค่ะต้องหลังวันชาติคือวันที่1ตุลาค่ะมันถึงจะค่อยๆเปลี่ยนสีค่ะ
5: เพราะว่าแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วงแต่ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างแบบลดลงเย็นลงฉับพลันเลย
6: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างลี่เชียวตามความเชื่อของคนจีนนะคะคือลี่เชียวถ้าลี่เชียวในตอนเช้าก็หมายความว่าก่อนเที่ยงวันนะคะก็จะเป็นหลังจากวันนั้นอากาศจะเย็นลงเรื่อยๆค่ะแต่ว่าถ้าหลังเที่ยงก็จะยังร้อนหรือว่าจะร้อนกว่าก็ได้ค่ะยังต้องต่อเนื่องกันอีก10กว่าหรือ20วันก็ได้ค่ะ
5: โอ้แปลว่าช่วงนี้ใครที่จะเดินทางมาประเทศจีนก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของอากาศร้อนอยู่เน
6: า
5: ะ
6: แต่ว่าสำหรับคนไทยก็ยังรู้สึกร้อนด้วยหรอคะที
5: ่
6: เม
5: ื
6: องไทยมันก็ร้อนอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
5: ดิฉันจะบอกคุณหลิวหลงว่าจริงๆแล้วว่าอากาศความร้อนในปักกิ่งอะความร้อนในประเทศไทยนะดิฉันว่าไม่ต่างนะก็มีความแบบว่าใกล้เคียงมากอะ
6: ในช่วงนี้ความร้อนเท่ากับความร้อนที่เมืองไทยประมาณเดือนไหนคะเดือนม
5: ี
6: นาเมษา
5: คือดิฉันว่าที่ผ่านมาในปักกิ่งกับในไทยอะในเทียบกับระยะเดียวกันในช่วงแต่ละช่วงน่าจะใกล้เคียงกัน
6: oh.
5: เพราะว่าต้องบอกคุณฟังงี้ปีนี้ต้องถือว่าร้อนมากเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่
5: ซึ่งดิฉันก็ไม่เคยเจอนะแต่ว่า

0: รู้เลยว่าโหก็หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้านอะไรเงี้ยถ้าแบบถ้าไม่ไปแต่เช้าก็คือจะต้องรอให้แบบเย็นไปเลยถึงจะแบบออกจากบ้านคือในช่วงตั้งแต่10 โมงไปอ่ะก็คือเป็นช่วงที่บรรยากาศแบบคืออดทนไม่ค่อยไหวคือรู้สึกว่าโหร้อนร้อนมากๆจริงแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาของปักกิ่งเองก็มีฝนตก
1: ใช่แต่ว่าเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วไม่ค่อยมีฝนตกแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือบรรยากาศเรื่องของฝนก็อาจจะดีขึ้นแต่เรื่องของความร้อนก็คือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านเองอ่ะบางทีเปิดเครื่องปรับอากาศก็ยังมีความรู้สึกว่าก็ยังร้อนน่ะ
1: ขนาดคนไทยก็ยังบอกว่าร้อนก็ต้องถือว่าร้อนมาร้อน
0: ร้อนมากจริงๆใช่ค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าสภาพภูมิอากาศเนาะซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะเราหรอกที่ร้อนก็คือในช่วงหน้าร้อนปีนี้ก็ต้อง
1: ยุโรปก็ไม่ร้อนเหมือนกันค่ะ
0: ร้อนทั่วโลกนะคะแล้วก็แน่นอนว่าอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่วันนี้คุณหลิวหลงชวนดิฉันมาคุยเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ในปี2026ก็ต้องถือว่าหุ่นยนต์เป็นประเด็นที่แบบร้อนแรงที่ทางการจีนให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากถูกไหมคะ
1: อืมใช่ทางการจีนบอกว่าจริงๆแล้วจะเป็นนโยบายค่ะที่ส่งเสริมเรียกว่าเป็นสินค้าก็ได้ค่ะเป็นสินค้าที่รัฐบาลจีนจะส่งเสริมให้ส่งออกไปต่างประเทศบอกว่าเป็นซินซานย่างซานย่างก็คือกลุ่มสินค้า3 กลุ่ม
0: อ
1: ันนี้เป็นซินซานย่างก็คือใหม่ค
0: ่
1: ะ
0: เป็น3 กลุ่มสินค้าใหม
1: ่
0: ที่น่าจะได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลจีน
1: ค่ะซึ่งหุ่นยนต์ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ
0: ต้องบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อหลายเรียกว่าหลายปีไม่ได้เนาะเพราะจริงๆอ่ะเราเห็นภาพของหุ่นยนต์โดยเฉพาะ Embody เนี่ยปรากฏตัวในงานชุนหวานติดต่อกันมาหลายปีละแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปต้องเรียกว่าสักในช่วง10 ปีก่อนเราจะรู้สึกว่าหุ่นยนต์
1: อ
0: ะเป็นเรื่องของจินตนาการ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนแบบ
1: ในหนังไซไฟค่ะ
0: ว่าเราก็จะเห็นหุ่นยนต์ออกมาต่อสู้เนาะแต่ว่าปัจจุบันในจีนคุณผู้ฟังอันเนี้ยคุณหลิวหลงต้องบอกดิฉันถ้าดิฉันผิดคือเท่าที่ดิฉันได้มีโอกาสไปเดินงานไม่ว่าจะเป็นมหกรรมนิทรรศการแสดงสินค้าอะไรก็ตามแต่ในปี2026เนี่ยดิฉันมีโอกาสไปเดินมาหลายงานงานไหนไม่มีหุ่นยนต์ถือว่างานนั้นไม่ได้จัดในจ
1: ี
0: น
1: ตกล้วนแล้ว
0: ใช่ๆๆ คือบางงานซึ่งบางทีรู้สึกว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์เลยแต่ด้วยความที่ว่าเขาต้องการสร้างว่าบริษัทองค์กรของเขามีนวัตกรรมที่ทันสมัยก็จะมีหุ่นยนต์มาแบบแสดงซึ่งบางทีดิฉันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้
1: เกี่ยวอะไรมากใช่ใช่ใช่แต่ต้องมีอะไรที่ออกมาแสดงตัวหน่อย
0: ซึ่งภาพที่ดิฉันเห็นน่ะคุณหลิวหลงอย่างเช่นงานไอปัญญาประดิษฐ์โลกที่เพิ่งจัดขึ้นไปที่เซี่ยงไฮ้ค่ะดิฉันน่ะเคยเห็นภาพนี้ในงานจัดงานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ในปักกิ่งเนาะในส่วนของการที่แบบหุ่นยนต์อาจจะช่วยเปิดครัวหุ่นยนต์อาจจะช่วยในเรื่องของการซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดิฉันก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าหุ่นยนต์จีนก็มีการพัฒนาแล้วรวมไปถึงคนไทยก็ให้ความสนใจในเรื่องของโรงเรียนสอนหุ่นยนต์ดิฉันก็มีความเข้าใจว่า
1: โรงเรียนสอนหุ่นยนต
0: ์ใช่มันก็จะมีข่าวในจีนอ่ะก็จะมีการบอกถึงโรงเรียนที่แบบเป็นเทรนด์หุ่นยนต์ในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นทำงานบ้านดูแลคนแก่อะไรเงี้ยซึ่งบางที
1: ครูเป็นหุ่นยนต์หรือเป็น
0: ครูเป็นคนค่ะ
1: ครูเป็นคนจริง
0: ครูเป็นมนุษย์ซึ่งดิฉันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจริงมันต้องสอนด้วยหรอหรือว่ามันก็แค่แบบโปรแกรมแต่ว่าเหมือนกับเขาจะบอกว่าเหมือนกับฝึกให้หุ่นยนต์นะรู้สึกทักษะการทำงานในความชำนาญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างที่เราบอกไปก็คือว่าเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยในช่วง 2-3 ปีหลังนอกจากขึ้นแสดงงานชุนหวานก็จะมีอีกงานหนึ่งซึ่งดิฉันก็คิดว่าปีหน้าน่าจะไม่พลาดก็คือเรื่องของการวิ่งแข่งวิ่งหุ่นยนต์ที่อี้จวงนะซึ่งปีนี้ดิฉันก็พลาดไปแต่ว่าปีหน้าก็คิดว่าอยากจะจริงๆไม่ได้อยากไปวิ่งแข่งหุ่นยนต์แต่อยากไปดูว่าเวลาที่หุ่นยนต์มันวิ่งอ่ะมันจะวิ่งได้แบบคล่องแคล่วขนาดไหนและยิ่งโดยเฉพาะถ้าปีต่อปีที่ผ่านมาคือการพัฒนามันก็ดีขึ้นเป็นรายปีเนาะก็อยากจะไปดูว่ามันแบบวิ่งได้คล่องแคล่วอะไรเงี้ยคือมีความคาดหวังว่าปีหน้าพี่เลี้ยงอาจจะไม่ต้องวิ่งตามมากเพราะว่าดิฉันเคยมีหารือกับนักวิ่งชาวไทยอะไรเงี้ยหลายคนก็ชื่นชมว่าหุ่นยนต์ของจีนก็มีความสามารถในการวิ่งแต่ดิฉันบอกว่าบรรดาพี่เลี้ยงอันนี้คือมีความสามารถ
1: นั่นน่ะสิค่ะมากกว่าค่ะใช่
0: เพราะว่านอกจากจะต้องวิ่งตามหุ่นยนต์แล้วก็คอย
1: ดูแลตลอดทาง
0: ใช่
1: ต้องดูแลหุ่นยนต์ตัวอื่นด้วยค่ะ
0: แล้วก็อาจจะมีจังหวะที่อาจจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ตอนที่ดิฉันรู้จักบางคนนะคะ ขาก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์ก็ถามเขา

0: ว่าเอ๊ะถ้ามันหกล้มจะเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นเพราะว่าเห็นหุ่นยนต์บางตัวนะคะเดินก็ไม่ค่อยคล่องมากแต่ก็ยังยืนอยู่ได้ค่ะก็เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วหุ่นยนต์ถ้าเป็นตัวที่ประมาณเท่าคนประมาณนั้นจะเป็นน้ำหนักประมาณ35-40 กิโลค่ะก็หนักเหมือนกันค่ะและเขาจะมีเครื่องที่ติดไว้ในตัวหุ่นยนต์เพื่อจะคุมความสมดุลค่ะซึ่งบอกว่าอย่างเทคโนโลยีนี้กำลังปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อจะให้มันเมื่อจะเจออะไรมีสิ่งของขัดขวางอะไรต่างๆมันก็ไม่หกล้มได้ค่ะคือเป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจจะปีหน้าคงไม่มีพี่เลี้ยง
1: วิ่งตามค่ะเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าถ้ามีความเป็นไปได้ก็อยากจะไปลองวิ่งดูว่าระหว่างเรากับหุ่นยนต์เนี่ยใครจะวิ่งได้เร็วกว่าดิฉันเชื่อว่าหุ่นยนต์อาจจะเหนื่อยน้อยกว่าดิฉันค่ะแต่ว่าก็คิดว่าจะดูแบบความคล่องแคล่วเนา
0: ะ
1: เพราะว่าตั้งแต่เห็นเมื่อปี2ปีก่อนน่ะก็มีความรู้สึกว่าหุ่นยนต์น่ะมีการพัฒนาในเรื่องของการวิ่งมาเรื่อยๆแล้วก็มีความคล่องตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่เขาบอกว่าตอนแรกคือพัฒนาการวิ่งท่าวิ่งให้มันมีจังหวะก้าวเหมือนคนและต่อมาก็จะพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาความสมดุลของตัวค่ะ
1: อ๋อในเรื่องของแบบการบาลานซ์ว่าให้มันแบบไม่ล้มอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยครูฟังที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ในจีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์นางพยาบาลดูแลผู้สูงอายุรวมถึงหุ่นยนต์เนี่ยเอาไปเป็นนักดนตรีอะไรเราก็เห็นตามข่าวเนาะยังอยากจะเล่าให้ครูฟังฟังแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เวลาน้อยไปหน่อยเดี๋ยวครั้งหน้าชวนคุณหลิวลงมาคุยกันต่อวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันสิวัตราสินพัชุธาดลและคุณหลิวลงลาคุณฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะตาจ้าหาวยินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ดิฉันเจาชื่อค่ะ
1: ตาจ้าหาวดิฉันอินทนินท์ปลดเปลื้องค่ะ
0: เรามาทบทวนประโยคสำคัญของครั้งที่แล้วยังจำได้ไหมว่า我很高兴认识你的家人แปลว่าอะไรคะ
1: 我很高兴认识你的家人ยินดีที่ได้รู้จักสมาชิกครอบครัวของคุณค่ะ
0: 我很高兴认识你的家人
1: 我很高兴认识你的家人แล้วเจอชื่อวอเตอร์นาโซชายก็น่าจะแปลว่านี่คืออาหารที่ฉันถนัดเพราะมีคำว่านาโซที่แปลว่าถนัดและคำว่าใช่ที่แปลว่าอาหารใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ这是我的拿手菜นี่คืออาหารที่ฉันถนัดแล้ว你多吃点แปลว่าอะไรคะ
1: 你多吃点ทานมากๆหน่อยค่ะมาฟังบทสนทนาค่ะ
0: ครั้งก่อนเราเคยเรียนประโยคว่าฉันหยิบแล้วภาษาจีนพูดอย่างไรคะคุณอินทนีอย่างจำได้ไหมคะ
1: จำได้ค่ะหัวชื่อเปาเลอใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณโจคะหากจะลากลับควรพูดอย่างไรจึงจะเหมาะสมคะ
0: พูดว่า下次请你们到我家做客แปลว่าคราวหน้าขอเชิญไปที่บ้านฉันบ้างนะคะ
1: เสี่ยซื้อชิงหนีเหมือนตาหัวเจียซัวเค
0: อ下次แปลว่าครั้งหน้าคราวหน้า
1: เจียซื
0: ้อชิงแปลว่าเชิญ
1: ชิง
0: หนีเหมือนแปลว่าพวกคุณ
1: หนีเหมือน
0: เต้าแปลว่าถึง
1: เต้า
0: หัวเจียแปลว่าบ้านของผมหรือบ้านของฉัน
1: หัวเจีย
0: จั่วเคือแปลว่าเป็นแขก
1: จั่วเค
0: อ下次请你

0: 们到我家做客。
1: 下次请你们到我家做客，แปลว่าคราวหน้าขอเชิญไปที่บ้านดิฉันนะคะ。
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ。
2: 下次请你们到我家做客。
3: 有时间一定去。
1: มาถึงเกรดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องเทศกาลตรุษจีนมาฝากใช่ไหมคะ
0: ค่ะตรุษจีนตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนอ้ายเป็นวันขึ้นปีใหม่จีนตามปฏิทินจันทรคติเป็นเทศกาลที่คึกคักที่สุดของจีนตามประเพณีก่อนเทศกาลตรุษจีนชาวบ้านมักจะทำความสะอาดและจัดบ้านโดยติดคำขวัญอยู่บนและข้างประตูเพื่อเป็นการอวยพรปีใหม่และแสดงความปรารถนาที่ดีงามของตนบางคนยังจะแขวนคมไฟสีแดงและติดตัวอักษรฝูซึ่งหมายถึงความสุขที่ประตูการติดตัวฝูต้องติดให้กลับหัวเพื่อหมายถึงความสุขมาถึงแล้วเพราะการกลับหัวภาษาจีนเรียกว่าเต้าซึ่งหมายถึงการมาถึงนั่นเองค่ะ
1: แม่น่าสนใจทีเดียวค่ะก่อนจากกันมีคำถามถามท่านผู้ฟังเซียซื่อฉิงหนีเหมินเต้าหว่อเจี้ยซั่วเคอแปลว่าอะไรคะกรุณาส่งคำตอบของท่านมาที่อีเมล tai@cri.com.cn หากท่านต้องการรายละเอียดมากกว่านี้กรุณาคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่ใจเจียน
0: ใจเจียน
4: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาติดตามเทรนด์นี้ดีกว่าค่ะเขาบอกว่าเป็นเทรนด์ใหม่ชื่อว่า China Maxings นะคะตอนนี้เนี่ยกำลังกลายเป็นกระแสนิยมในกลุ่มชาวอเมริกัน Gen Z บางกลุ่มเลยเขาถึงขั้นประกาศตนเองเลยนะคะว่าชื่นชอบวิถีความเป็นจีนมากๆนะคะเรื่องนี้ต้องไปฟังกันแล้วแหละว่าอะไรที่เขาชอบแล้วมีอะไรที่ตรงกับใจท่านผู้ฟังที่ติดตามอยู่หรือเปล่าเพิ่มเติมกันกับคุณณัฐธิดาค่ะ
5: China Maxing เนี่ยก็เป็นเทรนด์ในกลุ่มนักเรียนต่างชาติในจีนนะคะแล้วก็ถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วในโลกโซเชียลถึงขนาดนี้กลายเป็นกระแสความนิยมในกลุ่ม Generation Z ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่ง China Maxing เนี่ยเป็นการหยิบเอาวิถีความเชื่อแล้วก็ไลฟ์สไตล์แบบจีนที่เคยถูกมองว่าเชยๆในสายตาคนตะวันตกนะคะโดยเฉพาะในสหรัฐเนี่ยก็นำมาปัดฝุ่นให้กลายเป็นนิยามความเท่และก็สุขภาวะที่ดีค่ะกลุ่มคน Gen Z นะคะก็บอกได้เลยว่าหลงไหล China Maxing ค่ะมักจะมีไลฟ์สไตล์ประหนึ่งแบบชาวจีนนะคะมักจะปรากฏให้เห็นในคอนเทนต์ด้านสุขภาพอย่างชาวอเมริกันต้มน้ำสาลี่ดื่มเพื่อปรับสมดุลร่างกายการให้ความสำคัญกับสวมสลิปเปอร์เดินภายในบ้านหรือการยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายยามเช้าแบบผู้สูงอายุชาวจีนในสวนสาธารณะที่เรามักจะเห็นว่าพวกเขาก็รำไทเก๊กนะคะพูดได้เลยว่าตอนนี้ China Maxing เนี่ยถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์จีนชั้นดีค่ะที่รุกครอบคลุมไปทั่วโลกหากแต่ในตอนนี้นะคะเมื่อนำ China Maxing เนี่ยมาผสมผสานร่วมกับสินค้า IP อย่าง Art Toy หรือผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่ถูกตรีตาMade in China อย่างซีรีส์แนวตั้งรถ EV แบรนด์จีนหรือเครื่องปรับอากาศยี่ห้อจีนที่คนยุโรปหาซื้อกันอยู่ตอนนี้นะคะไม่เพียงเท่านั้นยังมีกระแสไชน่าคูลค่ะที่จะช่วยสร้างประสบการณ์แบบชิคๆสิ่งเหล่านี้นะคะรวมทำให้เห็นถึงพลังอำนาจซอฟต์พาวเวอร์จีนที่แฝงอยู่ในสินค้าและบริการอยู่ในทุกคนทุกแห่งให้กับผู้คนทั่วโลกได้ตะลึงแล้วก็หลงใหลค่ะ
4: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์นะคะที่น่าจะอยู่กันไปยาวๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าอุ๊ยมันคุ้นชินจังเลยเหมือนแบบประเทศไทยเรานะคะคุณผู้ฟังอาจจะนึกถึงแถวสวนลุ่มนะคะหรือว่าสวนสาธารณะในประเทศไทยที่ปัจจุบันคนมาวิ่งคนออกกำลังกายตอนเช้ากันเนี่ยเยอะขึ้นมากๆแล้วก็เป็นกลุ่มเนี่ยแหละค่ะวัยรุ่นคนทำงานเยอะขึ้นจริงๆอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นเทรนด์ยาวๆซึ่งเทรนด์นี้สนับสนุนนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงเมฆล่างจากจุฬาเรดิโอพลัส
5: ดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
4: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวเด่นที่อยู่ในความสนใจในมิติลึกรอบด้านรายการเจาะข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6:00 น.ถึง 7:00 น.ดำเนินรายการโดยดร.ธีรารัตน์ พันทวีและดร.นิติดังพันทวี
1: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทุกๆวันพฤหัสบดี 16:30 น.กูมุตคงเทศอยู่ดูแลรายการตรงนี้ที่สถานีวิทยุจุฬาครับ 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้อย่างที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังเป็นพยานว่าผมดึงรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐรุ่นราอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอาไว้ไม่ให้ท่านกลับมหาลัยนะครับให้ท่านอยู่กับเราก่อนเพราะว่าตัวงานวิจัยพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดเนี่ยข้อมูลต่างๆมีเยอะมากทีเดียวที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะแตะกันอยู่ในหลายๆจุดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รายละเอียดแบบครบถ้วนซะทีเดียววันนี้แหละครับจะเป็นวันที่เราได้ครบถ้วนแล้วเพราะว่า1คือภาพรวมของเรื่องของวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดพูดถึงไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พิธีดั้งเดิมเรื่อยมาจนถึงพิธีกรรมประดิษฐ์เราได้พูดคุยกันให้เป็นที่เข้าใจไปแล้วนะครับจากนั้นอาจารย์แบ่งภาคให้เราทั้งภาคเหนือแล้วภาคอีสานแล้ววันนี้เราจะไปภาคกลางกับภาคใต้แล้วจะสรุปรวบยอดถึงตัวงานวิจัยของอาจารย์กันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับผม
2: อาจารย์ทำไมเสียงเหนื่อยลงเลย
3: จริงๆยังสนุกอยู่นะ
2: ยังสนุกอยู่อาจารย์อย่าเพิ่งเบื่อครับเพราะว่าตัวชิ้นงานเองเชื่อว่าหลังจากได้ฟังแล้วเนี่ยคงจะมีคุณผู้ฟังหลายท่านทีเดียวที่อยากจะไปร่วมงานประจำปีของพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้คือถ้าพูดว่าพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดเนี่ยคนจะ1นึกไม่ออกแล้ว2ก็คือไม่ได้มีความรู้สึกอยากร่วมแต่ถ้าพูดจำเพาะเจาะจงไปอย่างเช่นพิธีบูชาพระยาพิชัยดาบหักอย่างเงี้ยก็จะมีคนสนใจแล้วว่าพระยาพิชัยดาบหักเราจะไปบูชาท่านด้วยเจอเกียรติประวัติอะไรแล้วมีอะไรที่น่าสนใจเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์ไปวิจัยมาว่าเพราะอย่างนี้ไงเขาจึงมีสิ่งนี้และเพราะสิ่งนี้จึงทำให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างแน่นอนที่สุดเลยอย่างนึงก็คือชื่อเสียงความต้องการความเร้าความสนใจของบุคคลภายนอกมันจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะขยายฐานของทั้งคุณงามความดีด้วยนะครับแล้วก็ขยายฐานของตัวกิจกรรมให้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะครับวันนี้เราจะลงมาที่ภาคกลางภาคใต้อาจารย์ทำไมถึงต้องรวบสองอันนี้เพราะว่าตัวความแตกต่างอะไรหรือว่าความใกล้เคียง
3: ความเหมือนกับความแตกต่าง
2: ครับ
3: ภาพเอาพูดง่ายๆก่อนภาคกลางเนี่ยเจ้าเมืองมักจะเป็นเจ้าผู้เขาเรียกว่าไงกอบกู้เอกราชหรือว่า
2: คือเป็นส่วนกลางเรารู้จักอยู่แล้ว
3: หรือว่าสัมพันธ์กับอยุธยา
2: ครับ
3: ยกตัวอย่างเช่นที่ลพบุรีก็มีพิธีบูชาสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: ก็ชัดเจนว่าเป็นกษัตริย์อยู่แล้ว
3: เป็นในพื้นที่ข้างในเป็นพื้นที่ปิดต้องไปแต่เช้ามืดเลยต้องไปรอแล้วก็ปกติถ้าไม่ใช่คนที่ได้รับอนุญาตเขาก็จะไม่ให้เข้าไปในพื้นที่
2: ไม่ได้เป็นสาธารณะ
3: ใช่ครับแล้วก็มีรำเหมือนกันเหมือนที่อื่นๆมีรำถวายมือคล้ายๆกัน
2: ครับ
3: แต่สิ่งที่ผมอาจจะยกเป็นกรณีศึกษาให้เห็นชัดๆและมีความคล้ายกันคือที่ภาคตะวันออกซึ่งผมนับรวมเป็นภาคกลางด้วยก็คือที่จังหวัดระยองกับจังหวัดจันทบุรี
2: ครับ
3: ทั้งสองจังหวัดเนี่ยบูชาวีรบุรุษองค์เดียวกันคือพระเจ้าตากสินมหาราช
2: ครับ
3: แต่วิธีการนำเสนอต่างกันเห็นไหมคนที่จังหวัดระยองเนี่ยจะนำเสนอตัวตนของเขาว่าเป็นผู้ที่ช่วยอุปถัมภ์เกี่ยวกับเสบียงเกี่ยวทางมาเพื่อให้ไปตีเมืองจันทร
2: ์ครับ
3: แล้วก็มีส่วนกอบกู้บ้านเมือง
2: ครับ
3: เขาจะเสนออัตลักษณ์ตัวเองแบบนี
2: ้ว่าเป็นผู้สนับสนุน
3: เป็นผู้สนับสนุนแต่ในขณะที่คนจังหวัดอื่นอาจจะมองเขาว่าเป็นคนขัดขวางก็ได้นะแต่เขามองว่าตัวเขาเป็นคนสนับสนุน
2: ทรัพยากรให้
3: ทรัพยากรให้
2: ครับ
3: ในขณะเดียวกันคนจังหวัดจันทบุรีก็จะมองว่า

0: ของเขาเป็นที่ตั้งกอบกู้เพื่อนำมากอบกู้อาณาจักรบ้านเมืองฉะนั้นจริงอยู่ว่าแม้แต่บางพื้นที่ในภาคกลางที่บูชาวีรบุรุษองค์เดียวกันแต่วิธีการนำเสนอแตกต่างกัน
1: ครับ
0: เพื่อจะนำเสนอให้เห็นอัตลักษณ์ของคนพื้นถิ่นตรงนั้นว่ามีความสำคัญขนาดไหนสามารถกู้บ้านกู้เมืองขึ้นมาได
1: ้
0: ด้วยคนท้องถิ่นที่อยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆของภาคกลางที่เราเห็น
1: ซึ่งจะไปสนับสนุนกับตอนที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าการที่จะเชื่อชูใครสักคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้เป็นวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดเนี่ยเขาต้องได้รับการยอมรับในเรื่องที่เชิดชูอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เป็นวีรกรรม
1: ใช่ครับนอกจากจะเป็นตัววีรกรรมซึ่งเป็นตัวสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยอย่างในกรณีที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้คือการซัพพอร์ตการสนับสนุนไม่ได้เป็นกิจกรรมถุงของตัวเราที่เราลุกขึ้นไปลบกับเขา
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่ากิจกรรมคือเราสนับสนุนทรัพยากรอันนี้เขาก็สามารถจะยกขึ้นมาเชิดชูเพื่อทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ประจำของท้องถิ่นได้ด้วย
0: ผมยังใช้คำนี้ว่าเจ้าเมืองประจำจังหวัดของผมเนี่ยไม่ใช่หมายถึงเจ้าเมืองที่แต่งตั้งด้วย
1: ครับ
0: เป็นเทพเจ้าประจำเมืองเลยพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยเป็นเทพเจ้าของทั้งคนจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีด้วยเป็นสูตรรวมใจของคน
1: ค
0: เป็นเทพเจ้าจริง
1: ๆ
0: สำหรับคนในกลุ่มตรงนี
1: ้
0: เห็นไหมถัดมาเดี๋ยวผมเท้าความไปถึงภาคใต
1: ้
0: ภาคใต้นี่มีลักษณะที่พิเศษหลากหลายเช่นบางพื้นที่เนี่ยที่เริ่มมีแนวคิดเรื่องบูชาวีรบุรุษประจำจังหวัดเนี่ยบางพื้นที่ก็อาศัยวีรบุรุษที่เป็นตำนานเช่นนครศรีธรรมราชก
1: ็
0: บูชาพระเจ้าศรีธรรมโศกซึ่งการบูชาอย่างเงี้ยเขาแสดงอัตลักษณ์ตัวเขาว่าเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นหัวเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้ตั้งแต่อดีตที่เรียกว่าหัวเมือง12นักษัตริย
1: ์ครับ
0: ฉะนั้นเขามีอำนาจปกครองอยู่ตรงนั้นจึงยกวีรบุรุษที่อยู่ในตำนานพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาเป็นวีรบุรุษประจำจังหวัด
1: ครับ
0: แต่ในบางจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่ไม่ได้มีวีรบุรุษที่ชัดเจนเขาอาจจะยกเจ้าเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรุงเทพแต่ไม่ได้ยกย่องวีรกรรมในฐานะที่ลบมากนัก
1: ครับ
0: อาจจะยกย่องวีรกรรมในฐานะทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นตรงนั้นดีขึ
1: ้
0: น
1: นี่
0: นี่มีความต่างกันเช่นพญาดำรงสุจริตมหิตสอนภักดีหรือว่าต้นตระกูลของนารนองเนี่ย
1: หรือ
0: ว่าชื่อว่าคอสูเจียงเนี่ยท่านเป็นผู้บุกเบิกทำเหมืองแร
1: ่
0: ที่จังหวัดระนองแล้วก็ส่งภาคหลวงเข้ากรุงเทพอันเนี้ยก็เป็นวีรบุรุษท้องถิ่นเหมือนกันหรือว่าพญาวิเชียรคีรีที่จังหวัดสงขลาเนี่ยพญาวิเชียรคีรีเทียนเสงเนี่ยก็เพราะว่าท่านเป็นคนจีนเป็นคนไทยเป็นคนเชื้อสายจ
1: ี
0: น
1: เชื้อสายจีนครับ
0: แล้วท่านก็มีคุณูปการคือสามารถเก็บภาคหลวงส่งกรุงเทพได้ฉะนั้นถ้าพิธีบูชาเจ้าเมืองของที่สงขลาเนี่ยพิเศษจะทำพร้อมกับพิธีบูชาหลักเมืองด้วยแล้วหลักเมืองถ้าใครไปหลักเมืองที่สงขลานะจะอยู่ในศาลเจ้าจีนแล้วมีหลักเมืองอยู่3หลัก
1: ครับ
0: คือมีหลักตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ที่สูงประมาณสักศอกหนึ่งได
1: ้ครับ
0: มีหลักสมัยรัชกาลที่5แล้วก็มีหลักเมืองใหม
1: ่ซึ่งหลักเมืองใหม่นี่ก็ต้องใหญ่โตเห็นชัดเจนแล้วเลยครับ
0: แต่อยู่ในพื้นที่ของคนดูแลโดยคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งเขาเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากพญาวิเชียรคีรีเห็นไหมฉะนั้นคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่ใช่คนพื้นถิ่นเดิม
1: ครับ
0: แต่ได้รับการยกย่องแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง
1: ครับ
0: ที่สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นได
1: ้ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเจ้าเมืองอีกประเภทหนึ่งที่ผมจัดขึ้นมาครับเป็นวีรบุรุษอีกประเภทหนึ่งครับ
1: คือวีรบุรุษที่ว่านี้เนี่ยก็คือการสร้างคุณงามความดีไม่ใช่วีรบุรุษที่แสดงถึงการเป็นนักรบแต่เพียงอย่างเดียวคืออาจจะเรียกว่านักรบก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้รบบนในสนามสงครามการต่อสู้ฟาดฟันแต่เป็นสนามเศรษฐกิจ
0: จริงๆท่านมีการลบอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่เวลาเชิดชูอย่างที่บอกว่า อัตลักษณ์คือการประกอบสร้าง
1: เล
0: ือกขึ้นมาคนในเขต2จังหวัดเนี่ยก็จะเลือกอัตลักษณ์ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจขึ้นมาจริงอยู่ว่าท่านก็เคยทำการรบช่วยรบหรือปราบกบฏหรือปราบโจรแถวนั้น

0: แต่ความโดดเด่นของท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องด้านเศรษฐกิจ
1: ซึ่งเลยทำให้ผมสนใจมากเลยว่าคือพอเป็นท่านอื่นๆเนี่ยถ้ามันชัดเจนว่าถ้าเป็นเรื่องของการเป็นนักรบอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีพิธีกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรบอันนี้พอเป็นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยพิธีกรรม
0: ในพิธีกรรมอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นพิธีกรรมบูชาคอสู่เจียงหรือที่จังหวัดระนองเนี่ยมีการสาธิตการทำเหมืองแร่มีบุ้งกี
1: ่
0: ม
1: ี
0: แล้วเครื่องพิธีของเขาเป็นจีนทั้งหมดจ
1: ั
0: ดเครื่องพิธีบูชาแล้วคนทำพิธีเนี่ยเป็นสายตระกูลทำเอง
1: โอ้ oh.
0: เป็นคนที่ดูแลพิธีพันธ์สายตระกูล oh. ผมถึงบอกว่าพอผมได้ไปเก็บข้อมูลกับท่านท่านชวนผมไปบ้านท่าน
1: huh.
0: แล้วไปเอาไม้ตะพด ไปเอาของสะสมที่เคยเป็นของคอสูคอสูเจียงประจำตระกูลให้ผมมาถือถ่ายรูป
1: โอ้โ oh. ห
0: ผมขนลุกเลยว่าผมมาเก็บข้อมูลอย่างนี้แล้วผมได้เห็นแบบexclusive ขนาดนี้
1: จริงครับใช่
0: มันเกิดความรู้สึกปลื้มปิติว่าการได้มาเก็บข้อมูลเราในฐานะนักวิจัยเนี่ยจริงๆเราต้องการความรู
1: ้ครับ
0: แต่สิ่งที่ได้มามากกว่านั้นคือเราได้สัมผัสความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์แล้วสัมผัสกลุ่มคนพิธีกรรมได้สัมผัสได้เห็นเครื่องสัญลักษณ์วิธีคิดของกลุ่มคนในพื้นที่ครับ
1: ครับซึ่งนั่นเป็นความแข็งแรงนะ
0: เป็นความแข็งแรง
1: แล้วความ
0: สายตระกูลแข็งแรงมาก
1: ใช่ครับความแข็งแรงนี้เนี่ยมันประกอบสร้างตัวตนเขาชัดเจนมาใช้อาจารย์ใช้คำว่าสายตระกูลอยู่บ่อยๆเราจะเห็นว่าเพราะว่าสายตระกูลนี้นี่แหละตั้งแต่เริ่มต้นนี่แหละที่มันทำให้ตัววีรกรรมคือคำว่าวีรกรรมไม่ต้องไปสู้
0: ไม่ต้องสู้รบ
1: ไม่ต้องไปฆ่าคน
0: ในงานวิจัยของผมนะคร
1: ับ ใช่ครับวีรกรรมคือสร้างเศรษฐกิจส่งเสริมเศรษฐกิจเนี่ยก็ทำให้ตัวพื้นที่เองท้องถิ่นเองเนี่ยมีความเข้มแข็งแข็งแรงกันมาถึงปัจจุบันส่วนหนึ่งนะครับคือเราใช้ชื่อว่าพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดเนี่ยแต่อาจารย์ยกตัวอย่างมา 2-3 ครั้งแล้วเนี่ยมีวีรสตรีอยู่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: นั่นก็คือมาถึงยุคสมัยนี้เขาจะมีการเรื่องของการพยายามที่จะนำเสนอความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมทางเพศซึ่งเป็นแบบอัตลักษณ์ทางเพศหญิงเพศชายว่าผู้หญิงก็มีความสามารถทัดเทียมอะไรต่างๆจริงๆอ่ะเราทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพียงแค่มันไม่ได้ถูกบัญญัติเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่าทำเป็นรูปธรรมมาตั้งนานแล้ว
0: จริงอันนี้อาจารย์พูดดีมากจริงๆเนี่ยคนในสังคมเราเนี่ยสืบเชื้อสายทางแม่นะ เอาเวลาเราแต่งงานเนี่ยลูกเขยต้องไปอยู่บ้านพ่อตานะ ใครเป็นใหญ่ ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วลองดูในอดีตของเรากษัตริย์ที่จะได้ครองราชเนี่ยไม่ใช่ดูพ่ออย่างเดียวต้องดูว่าแม่เป็นใครนะ แม่มีเชื้อสายกษัตริย
1: ์
0: ฉะนั้นสังคมเราอ่ะเราในมุมมองผมนะ ผมมองว่าคนไทยเราเนี่ยให้เกียรติความเป็นแม่สูงมาก
1: สูงมากครับ
0: เอาบ้านผมสมัยก่อนแม่ผมก็มีอำนาจมากกว่าพ่อ
1: ค่ะใช่คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราอาจจะมองว่าผู้หญิงมักจะส่งเสริมให้ผู้ชายเนี่ยดูดีแต่ผู้ส่งเสริมต่างหากคือผู้ที่แข็งแรง
0: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นแข็งแรงด้านความคิดหรือว่าด้านอำนาจหน้าที่ใดๆก็ตามนะครับ
0: แล้วอย่างที่ภูเก็ตอันนี้บูชาย่าจันย่ามุก
1: ครับ
0: ในอดีตนะก่อนหน้านั้นก่อนพิธีที่ผมจะไปเก็บโอ้โหจะมีการทรงพอพิธีเริ่มขึ้นก็เรียกว่าบูชาผีหลาง
1: ครับ
0: ผีทลาง
1: ครับ
0: เราก็จะมีในพิธีพอเครื่องดนตรีขึ้นเนี่ยคนจะขึ้นเข้ากันเยอะแต่มีความเปลี่ยนแปลงคือเมื่อภาครัฐเข้ามามากขึ้นในพื้นที่จัดพิธีเนี่ย
1: ครับ
0: คนก็ขมบางครั้งเราเก็บพิธีเนี่ยเราเห็นว่าเรารู้แล้วล่ะเขาน่าจะมีดวงวิญญาณอะไรเข้าแต่เมื่ออยู่ในพื้นที่ของภาครัฐเนี่ยเขาจะข่มตัวเขาเอง
1: ข่มเอาไว้ไม่ให้แสดงท่าทางต่างๆ
0: ซ
1: ึ่
0: งม
1: ัน
0: เป
1: ็
0: นการต
1: ่
0: อสู้กันระหว่างพิธีกรรมของรัฐ
1: ครับ
0: ซึ่งมีความเป็น official มีความเป็นทางการ
1: ครับ
0: กับพิธีกรรมที่ภาคประชาชนที่เขานับถือเรื่องผีสางเทวดาอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็เป็นผีฝ่ายแม่
1: เหมือนอาจารย์จะบอกว่าทางงานดั้งเดิมผีใดๆก็ตามเขาก็มีมารยาทฮะ เขาก็ช่วยดูแลงานทางการให้สามารถจะดำเนินการต่อไป ได้ตามระเบียบแบบแผน แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับถ้าสำหรับท่านที่อยู่ในยุคสมัยใหม่แล้วก็เห็นเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลเชิงวิทยาศาสตร์ไปทั้งหมดเลยเนี่ยยังไงก็ตามท่านก็มีส่วนที่น่าจะต้องพิจารณาแล้วก็ยอมรับว่า

0: ราะความเชื่อดั้งเดิมเพราะความศรัทธาอะไรต่างๆเหล่านี้นี่แหละที่ยังประโยชน์ให้กับท้องที่ชุมชนเรื่อยมาถึงปัจจุบันและผมเชื่อว่ามันจะยังประโยชน์ต่อไปอีกภายภาคหน้ามากมายเอาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลไปหมดเลยเนี่ยนะมันจับต้องได้เฉพาะเวลาเฉพาะเวลาเท่านั้นพ้นไปปุ๊บเนี่ยมันไม่เหลืออะไรให้ยึดโยงความศรัทธาไว้นะมันก็สูญหายไปหมด
1: คือถ้าเรามองในเชิงไม่มีราก
0: ครับ
1: คือมองทุกอย่าง
0: เป็นเหตุเป็นผล
1: เป็นทางด้านกาย
0: วิทยาศาสตร์
1: ฟิสิกอลอย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่จริงๆเราสังเกตไหมร่างกายเรามันมีทั้งฟิสิกอลแล้วก็เมนทัลมีทั้งกายแล้วก็มีทั้งใจ
0: ครับ
1: เอาไม่จงยกตัวอย่างง่ายๆนะท่านอาจารย์เวลาพูดง่ายๆเวลาเราจับไข้ได้ป่วยเนี่ยบางครั้งกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หาย
0: ครับ
1: มีคนที่เรารักหรือเราคิดถึงมาจับบีบเท้าเนี่ยทำไมมันเหมือนมีกำลังขึ้นมา
0: ใช่
1: ยังไม่ได้กินยาเลย
0: ร่างกายพร้อมจะรักษาตัวเองขึ้นมาทันที
1: วิทยาศาสตร์ก็อาจจะอธิบายว่ามันทำให้เสริมจิตใจแต่จริงๆเรารู้สึกลึกๆว่ามันไม่ใช
0: ่ครับ
1: มันเป็นเรื่องของด้านจิตใจพิธีกรรมเหมือนกันมันช่วยเยียวยาจิตใจของเขา
0: ครับ
1: บางคนเนี่ยมีหมุดหมายคือรอเพื่อบูชาวีรบุรุษประจำปีมันเป็นหมุดหมายในชีวิตเขาทำว่าปีนี้เขาจะทอผ้ายังไงเพื่อได้ไปตกได้ไปแต่งกายเพื่อได้ไปบูชาวีรบุรุษหรือบูชาเจ้าเมืองหรือบรรพบุรุษของเขาในช่วงเวลาแบบนั้นผมว่ามันเป็นความสวยงามถ้าลองคิดดูว่าเราเชื่อในเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งหมดคนทั้งโลกก็เหมือนกัน
0: ใช่
1: ผมว่าเราเดินไปในโลกนี้ใครจะแยกว่าเราเป็นไทยฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชาหรือลาวเราแยกไม่ได้แต่เมื่อเรามีวัฒนธรรมเรามีพิธีกรรม
0: ใช่ครับ
1: เรามีวิถีปฏิบัติเรามีความเชื่อ
0: มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของเรา
1: คนจึงแยกคนไทย
0: ครับ
1: หรือเรามีสิ่งที่คนปัจจุบันจะเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้แตกต่างกับคนอื่นแล้วทำให้คนชาติอื่นหรือคนในสังคมอื่นๆอยากจะมาเยี่ยมชม
0: ครับ
1: อยากจะไม่เห็นก็เป็นผลพลอยได้จากเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: เอาง่ายๆวัดวาอารามเนี่ยบรรพบุรุษเราอ่ะไม่ได้สร้างไว้ว่าโอ้คุณจะได้มาเก็บค่าตั๋วคนจะได้เศรษฐกิจ คนจะได้เงินเขาสร้างจากศรัทธา
0: ใช่ครับ
1: เขาต้องการเป็นพระโพธิสัตว์ต้องการบำรุงศาสนา
0: ครับ
1: แต่ผลที่มันพลอยได้ต่อมาเนี่ยมันทำให้คนเดินทางมา อยากจะมาสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีศิลปะ
0: ศิลปะนี่แหละชัดเจนที่สุด
1: ผมคิดว่าพิธีกรรมก็ดีความเชื่อเรื่องวีรบุรุษหรือความเชื่อในพิธีกรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติเทศกาลอะไรก็ดีมันเป็นรากทางวัฒนธรรมของชนชาติเรา
0: ครับซึ่งเรามีแล้วเราแข็งแรงด้วยแล้วเราจะต้องปกป้องของเราเอาไว้ยาวๆนานๆอาจารย์ครับตอนนี้เราจะเห็นความชัดเจนของตัวพิธีกรรมที่แบ่งภาคพื้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าภาคเหนือแบบนึงอีสานแบบนึงกลางใต้ก็จะมีทั้งความต่างความเหมือนและที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือทั้งกลางและใต้เนี่ยมันจะแตกต่างไปจากของที่อื่นเขาโดยทั่วไปหมดแต่ผมเชื่อว่าแกนเรื่องของความศรัทธาเนี่ยมันทำให้ทั้งหมดหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันก็คือความศรัทธาทั้งในเรื่องของตัวบุคคลศรัทธาในเรื่องของพิธีกรรมนะครับมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกับว่ามันแล่นซ้อนเป็นฐานลึกๆอยู่ก็คือไม่ว่าจะเป็นศรัทธาเรื่องอะไรก็ตามมันมีพื้นมาจากความกตัญญูทั้งความกตัญญูของตัวบุคคลความกตัญญูต่อแผ่นดินความกตัญญูต่อครอบครัวบรรพบุรุษอะไรก็ตามอันเนี้ยอาจารย์มองในแง่ของงานวิจัยชิ้นนี้ว่ายังไงครับ
1: ผมมองเลยว่าจริงๆความน่ารักของวัฒนธรรมเราคือการความกตัญญูกตเวที
0: ครับ
1: เป็นรากฐานที่สอนทั้งในปรัชญาพุทธที่เป็นเมนทางความเชื่อของเราเป็นเมนหลักทางความเชื่อของเรา
0: ครับ
1: แล้วก็แม้แต่คนไทยเชื่อสายจีน
0: โอ้อันนั้นยิ่งแข็งแรงใหญ่เลย
1: ความเชื่อความกตัญญูนี่เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นในพุทธศาสนาก็บอกว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี
0: ครับ
1: นะครับใครทำความไม่ดีให้เราเนี่ยเราลืมเร็วๆแต่ถ้าใครทำดีกับเราเนี่ยให้เรากตัญญูมันทำให้เสริมรากจิตใจของเรา
0: ครับ
1: ฉะนั้นพิธีกรรมบูชาเจ้าเมืองหรือวีรบุรุษประจำจังหวัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การประกาศคุณงามความดีของวีรบุรุษ
0: ครับ
1: แต่มันประกาศความเป็นคนกตัญญูกตเวทีของผู้ที
0: ่
1: ไปร่วมด้วยเขาในทางพุทธศาสนาเนี่ยบอกบุคคลที่หาได้ยากในโลกมี2 อย่าง1คือบุพการี
0: ครับ
1: แปลว่าบุคคลผู้ทำอุปการะก่อน
0: ครับ
1: วีรบุรุษของเราเนี่ยทำอุปการะให้ชาติบ้านเมืองท้องถิ่นมาก่อน
0: ครับ
1: กับบุคคลที่หาได้ยากประเภทที่2คือคนกตัญญูกตเวที
0: ครับ
1: ฉะนั้นเราเป็นอนุชนคนรุ่นหลังเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นบุคคลหา

0: ได้ยากในโลกเพราะเรายังกตัญญูต่อสถาบันชาติศาสนาและมหากษัตริย
1: ์
0: รวมทั้งบรรพบุรุษของเราที่รักษาบ้านเมืองหรือทำความดีให้กับพื้นถิ่นของเราผมคิดว่าอันนี้เป็นความงามนะเป็นความงามของคนในชาติเรา
1: พอจะพูดได้ไหมครับว่านี่คือแก่นของพิธีกรรมนี้
0: แน่นอนเลย
1: ครับแน่นอนก็คือหนึ่งคือเรายกย่องเชิดชูผู้ที่ทำคุณงามความดีแล้วสองคือเราเนี่ยแสดงความกตัญญูต่อพวกเขาเหล่านั้นเพื่อที่ว่าความดีงามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทัดเทียมเสมอกันแต่ว่าคุณงามความดีมันมีคงอยู่ทั้งตัวผู้ทำและตัวผู้สนับสนุนด้วยนะครับท้ายที่สุดนี้อาจารย์ครับผมมีเวลาให้อาจารย์5นาที6นาทีนี้เลยครับอาจารย์พูดถึงงานวิจัยนี้ก่อนอาจารย์หน่อยว่าสรุปรวมแล้วเป็นยังไงครับ
0: คืองานวิจัยเนี่ยสรุปได้อยู่ 2-3 ประเด็นคือผมมองด้วยมุมมองของแนวคิดเรื่องวีรบุรุษ
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็ถ้ามองในเชิงวีรบุรุษในเชิงต้นน้ำคือประวัติของวีรบุรุษเนี่ยแน่นอนละมันก็เป็นการประกอบสร้างหรือเลือกหยิบยกตอนใดตอนหนึ่งขึ้นมาเพื่อเชิดชูวีรบุรุษ
1: ครับ
0: ซึ่งการหยิบยกเนี่ยมันก็มีความมีลักษณะที่ความเป็นดรามาติก
1: ค
0: ือมันแน่นอนแหละเรื่องเล่ามันก็ต้องสนุกมีความเป็นละครมันก็จะไม่ได้เล่าละเอียดมันจะยกแค่บางตอนขึ้นมาหรือตอนไหนที่มันไม่ได้เข้ากับวัฒนธรรมเราเนี่ยเราก็ลดทอนส่วนนั้นเช่นวีรบุรุษต้องไม่แสดงอาการลังเลสงสัย
1: อ
0: ันนี้เป็นเกือบทั้งหมดที่เป็นข้อมูลในการวิจัยประเด็นที่2เนี่ยประเด็นที่เกี่ยวกับพิธีกรรมเนี่ยผมสามารถจำแนกพิธีกรรมได้ออกเป็น6แบบ
1: ครับ
0: 1. ประเภทพิธีกรรมที่เป็นลัทธิพิธี
1: ครับ
0: คือทำแบบ
1: ทางการเลย
0: ทางการเลย
1: ครับ
0: มีการจัดเตรียมแบบชุดทางการเหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะว่าบางครั้งได้ดึงงบประมาณที่เป็นทางการเนี่ยก็ต้องจ้างออร์แกไนเซอร
1: ์ครับ
0: เพราะว่าสามารถเบิกได
1: ้ ม
0: ีใบเสร็จม
1: ี
0: บริษัทรับทำอย่างเงี้ยก็พ
1: ิ
0: ธีกรรมก็จะมีลักษณะที่เป็นทางการเลย
1: ครับ
0: ประเภทที่สองเนี่ยพิธีบวงสรวงที่เป็นแบบพิธีกรรมพิธีการก็คือทำถูกตามพิธีกรรม
1: หมายถึงดั้งเดิม
0: ทั่วๆไปใช่ conservative ทั่วๆไปมีเครื่องพิธีแบบพอสมควร
1: ครับ
0: อันนี้เป็นพิธีกรรมที่พิธีการนะครับประเภทที่สามเนี่ยพิธีบวงสรวงที่เป็นแบบราษฎรพิธีละคือแบบชาวบ้านพูดง่ายๆใครเอาของอะไรมาก็ได้ต่างคนต่างเอามาแล้วเอามาวางบนแท่นพิธีแล้วทำพิธีรวมกันคำพูดก็อาจจะเป็นบวงสรวงบทบูชาบวงสรวงแบบท้องถิ่นแบบชาวบ้านที่สื่อสารแบบชาวบ้านแบบเป็นภาษาเหนือบ้างเป็นภาษาอีสานหรือภาษาลาวบ้างนะครับ
1: ครับ
0: ประเภทที่4เนี่ยพิธีกรรมที่แบ่งรัฐพิธีกับรัฐพิธี
1: อ
0: ันนี้แปลว่าแยกกันทำ
1: ครับ
0: คือไอ้รัฐก็ทำแบบ
1: ทางการก็ทำไป
0: ทางการให้มันถูกต้องทำทางการแต่ในขณะที่พิธีท้องถิ่น
1: ความเชื่อก็ทำตามความเชื่อชัดๆเลย
0: ท้องถิ่นก็ทำไปเช่นที่จังหวัดอุบลก
1: ็
0: ทำแบบนี้หรือที่จังหวัดระยองก็มีพื้นที่ที่ทำแบบแยกกันระหว่าง2พื้นที่ก็มีนะครับแล้วประเทศที่3อันนี้ฉีกเลยแบบจีนระลึกถึงสายตระกูลตัวเองทำแบบจีนเลยเช่นที่ระนอง
1: ครับ
0: เครื่องพิธีต่างๆหรือการจัดพิธีหรือคำบวงสรวงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นจีนเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าทำโดยคนที่เป็นสายตระกูล
1: ครับ
0: รู้พิธีกรรมจีนนะครับอันนี้ผมก็เลยแบ่งว่าลักษณะพิธีในแต่ภูมิภาคเนี่ยสามารถสังเคราะห์รวมได้แบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้สัญลักษณ์ในพิธีเนี่ยที่สามารถสรุปตีความอาจจะเป็นประเด็นท้ายๆว่าอาจเวลาช่วยท่านผู้ฟังทางบ้านเผื่อไปเห็นในพิธีมีอะไรนะสัญลักษณ์ในพิธีเนี่ยมักจะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดง2 อย่าง1คือสัญลักษณ์ที่แสดงอัตลักษณ์ของวีรบุรุษคนนั้น
1: ครับ
0: เช่นที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็จะมีการแห่พระแสงดาบแห่หอกแห่หมวกที่ได้รับพระราชทานไปจากส่วนกลางคือกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: อันนั้นเป็นสัญลักษณ
1: ์ของวีรบุรุษ
0: หรืออย่างเช่นกาฬสิทธิ์อย่างเงี้ยสัญลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพระยาชัยสุนทรเนี่ยท่านเอากาน้ำไปถวายรัชกาลที่1ฉะนั้นในพิธีก็ต้องมีกาน้ำคือยกอนุภาคในส่วนเนี่ยขึ้นมาให้เห็น
1: ครับ
0: คือสัญลักษณ์ที่แสดงตัวตนของวีรบุรุษ
1: ครับ
0: กับ2คือสัญลักษณ์ที่คนท้องถิ่นรู้สึกกับวีรบุรุษ
1: เ
0: ช่นรู้สึกว่าท่านเป็นเจ้า
1: ครับ
0: ของที่ถวายก็ต้องเป็นของชั้นสูง
1: ครับ
0: ในพิธี
1: ครับ
0: หรือรู้สึกว่าท่านเป็นนักรบแบบ

ื่อนเป็นนักสู้ของที่ถวายก็ต้องเป็นเหล้าขาวกับมะขามเปียกจิ้มเกลือเห็นไหมอันนี้คือเทพเนี่ยอยู่ได้ด้วยคนไงคนก็มีมโนทัศน์กับเทพหรือเทพเป็นเทพผู้หญิงเป็นวีรบุรุษที่เป็นผู้หญิงวีรสตรีก็ถวาย

0: ินอยู่เหมือนเอาไปให้ญาติพี่น้องของเขา
1: ครับ
0: อันเนี้ยก็เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของของคนในพื้นที่ตรงนั้นที่รู้สึกต่อวีรบุรุษของตัวเองครับฉะนั้นสัญลักษณ์หลักๆเนี่ยจึงมีสัญลักษณ์ทั้งแทนตัววีรบุรุษด้วยแล้วก็สัญลักษณ์ที่แสดงความรู้สึกของคนในชุมชนกับวีรบุรุษด้วยครับ
1: ซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืบทอดวิธีการพิธีกรรมทั้งหลายอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่ามีทั้งทางการไม่ทางการมีทั้งแบบของพื้นบ้านชาวบ้านหรือแม้กระทั่งเป็นแบบจีนเลยก็ตามเนี่ยเรื่องการสืบทอดมายาวนานเป็นระยะเวลา10ปี20ปีทั้งหลายเนี่ยมันต้องผ่านการบอกเล่าไม่ว่าจะเป็นบอกเล่าด้วยการกระทำหรือว่าบอกเล่าด้วยบันทึกก็ตามนะครับอันนี้มันจะทำให้ตัวเทศกาลต่างๆเนี่ยทั้งคงอยู่แล้วก็ดำเนินต่อไปในขณะที่ตัวเรื่องของสัญลักษณ์นะครับทั้งสัญลักษณ์ของตัวบุคคลเองหรือว่าสัญลักษณ์ของความรู้สึกที่มีเนี่ยมันก็สื่อถึงเรื่องความกตัญญูที่มีต่อตัวบุคคลเพราะว่าเราจะยังคงจดจำท่านหรือว่าจดจำข้าวของต่างๆของท่านจดจำพฤติกรรมต่างๆของท่านเนี่ยทั้งสองอันนี้ประกอบสร้างกันเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันทำให้ตัวพิธีกรรมนี่แข็งแรงแล้วก็สื่อให้คนต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับท้องที่แต่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวบ้างหรือเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นบ้างแล้วสนใจในพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้เข้าไปร่วมพิธีกรรมด้วยเนี่ยได้รับรู้ตัวข้อมูลรับรู้บันทึกทางประวัติศาสตร์ซึ่งถูกบันทึกไว้ในแง่ของพิธีกรรมนะครับอันนี้จะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยขยายความแข็งแรงกันไปแบบมีจุดเชื่อมโยงเป็นจุดเชื่อมโยงที่เล็กๆเหมือนรากฝอยเหมือนรากแขนงต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปได้ทั้งประเทศซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ทั้งน่ารักอย่างที่อาจารย์บอกนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับแล้วอยู่บนแกนของความกตัญญูกันทั่วทั้งประเทศจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรมากๆเลยที่จะยังคงนึกถึงยกย่องเชิดชูของเราต่อไป
0: ผมเลยมองพิธีกรรมนี้ว่าถ้าดำรงทั้งความศักดิ์สิทธิ
1: ์ครับ
0: แล้วก็สร้างความเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างคนในชุมชนกับภาครัฐได้เนี่ย
1: ครับ
0: ในอนาคตเนี่ยมันสร้างมูลค่าได้แน่นอน
1: แน่นอนเลย
0: เรารู้แต่ว่าไม่อยากให้คิดตั้งต้นจากการสร้างมูลค่าก่อนแล้วพยายามไปประดิษฐ์สร้างพิธีกรรม
1: ครับ
0: ผมให้นึกถึงอย่างที่เราพูดกันในก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนพระมหากษัตริย์ไทยสร้างวัดอ่ะ
1: ครับ
0: พระองค์ท่านไม่ได้คิดว่าลูกหลานต้องมาเก็บเงินค่าเข้าชมหรอกแต่ว่าท่านสร้างด้วยจิตศรัทธาด้วยจิตวิญญาณความเชื่อความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์จริงๆแต่ผลพลอยได้เนี่ยมันจะเกิดมีเหมือนการพิธีกรรมเหมือนกัน
1: ครับ
0: ผมในความรู้สึกผมก็ยังอยากให้ทั้งสายตระกูลและภาครัฐเนี่ยร่วมกันจัดด้วยความเชื่อความศรัทธา
1: ครับ
0: ต่อบุพการีหรือบรรพชนหรือวีรบุรุษของเรา
1: คือเอาแก่นไว้ก่อน
0: เอาแก่นไว้ก่อน
1: ครับ
0: ส่วนผลพลอยได้จะเป็นการท่องเที่ยวจะเป็นการโปรโมทผ้าไหมจะเป
1: ็
0: นการ
1: ม
0: าออกร้านอาหารท้องถิ่นของพวกนี้มันจะตามมาเองในภายหลังขอให้เรามีแก่นยึดถือความเป็นท้องถิ่นนิยมของเราให้ดีผมค
1: ิ
0: ดว่าพิธีกรรมนี้จะยังดำรงอยู่แล้วสร้างมูลค่าสร้างความหมายให้คนในพื้นที่ประจำจังหวัดได้คร
1: ับ ใช่ครับงั้นคุณผู้ฟังก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับไม่ว่าจะมีพิธีที่ไหนก็ตามนะครับอย่าลืมเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็เข้าไปซาบซึ้งกับคุณงามความดีเพราะว่าตรงนั้นนั่นหมายถึงว่าเราเองเนี่ยก็ไปแสดงความคุณงามความดีด้วยการแสดงความกตัญญูของตัวเราด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับไทยศึกษากับเรื่องของพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดขอพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐรุนราอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากนะครับผมโกมุตคงเทศลาคุณผู้ฟังเท่านี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีอาจารย์โกมุตและสวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ข้อกำหนดกรุงเทพหรือบางกอกรูสถือเป็นอีกมรดกสำคัญ ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงริเริ่มและผลักดันจากการที่ทรงเล็งเห็นว่าประชากรเรือนจำกว่าร้อยละ90ทั่วโลกเป็นเพศชายจึงทำให้ผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นกลุ่มประชากรที่ถูกลืมและไม่ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการทางสรีระและเพศสภาพโดยได้ทรงใช้พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถทางด้านกฎหมายที่ทรงศึกษาวิเคราะห์ถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวเนื่องด้วยผู้ต้องขังหญิงเพื่อปฏิรูปทัณฑสถานให้บังเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ต้องขังจุดเริ่มต้นของการผลักดันข้อตกลงฉบับนี้คือการจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเมื่อพุทธศักราช2549เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์รวมถึงทารกที่เกิดในทัณฑสถานหญิงกลางต่อมาจึงได้ขยายผลไปยังทัณฑสถานแห่งอื่นๆและขยายขอบเขตการช่วยเหลือครอบคลุมด้านจิตใจสุขภาพตลอดจนฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิงอีกด้วยเมื่อโครงการกำลังใจประสบความสำเร็จกระทรวงยุติธรรมจึงได้ริเริ่มโครงการ ELFI เพื่อจัดทำข้อเสนอของประเทศไทยในการผลักดันข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้จัดเตรียมสารถะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงเพื่อยกร่างแนวทางการปฏิบัติจนนำไปสู่การเสนอร่างข้อกำหนดในเวทีการประชุมระดับต่างๆของสหประชาชาติกระทั่งพุทธศักราช2552รัฐบาลไทยภายใต้พระดำริและการสนับสนุนของพระองค์ได้เสนอร่างข้อมติว่าด้วยสิทธิของผู้ต้องขังหญิงซึ่งได้มีการระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญและการรณรงค์เจรจาต่อรองระดับสากลด้วยพระองค์เองในที่สุดที่ประชุมสหประชาชาติสมัยที่65ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเห็นชอบและรับรองข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงอย่างเป็นทางการและได้ตั้งชื่อข้อกำหนดนี้ว่าข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยในฐานะผู้ผลักดันและมีบทบาทนำในเรื่องนี้ข้อกำหนดกรุงเทพจึงไม่ใช่แค่เพียงเครื่องสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเท่านั้นแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่ทำให้คนทั้งโลกได้หันมามองยังกลุ่มประชากรที่ถูกลืมเพื่อยกระดับความช่วยเหลือจากภายในประเทศสู่มาตรฐานสากลเป็นการตอกย้ำถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ผู้ต้องขังหญิงจะไม่ถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลังกำแพงเรือนจำอีกต่อไป

0: งวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กเดี๋ยวฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
4: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

แสนคลื่นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: วัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะรายการเด็กๆเริ่มแล้วนะคะสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันค่ะทั้งครอบครัวเลยนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะเราก็จะได้ยินเสียงประพันธ์นะคะประพันธ์มี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วมีใครอีกเนาะก็มีผู้ช่วยของเราอีกตั้งหลายคนที่มีฉายาเหมือนกันเลยคนแรกคือพี่นุชครับพี่นุชฉายาคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็จะสร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่จัดมาเยอะแยะเลยนะเด็กๆพิมพ์คำว่ายิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอแล้วเข้าไปฟังไปดูย้อนหลังได้เลยใครเพิ่งมาติดตามรายการของเราก็จะได้ฟังตอนที่ผ่านๆมาหรือใครฟังอยู่ประจำแล้วก็อยากจะฟังอีกเนาะชอบนิทานเรื่องนี้ตอนนั้นจังเลยอยากฟังเพลงนี้ก็เข้าไปฟังได้เลยบางคนก็อยากฟังเสียงตัวเองที่โทรเข้ามาก็มีนะครับเดี๋ยวนี้พอเข้าไปดูปุ๊บเด็กๆก็ฟังนิทานละฟังเพลงแล้วก็เห็นการ์ตูนน่ารักน่ารักถ้าการ์ตูนสนุกสนานนะเป็นภาพการ์ตูนฝีมือของใครล่ะฝีมือของผู้ช่วยของเราอีกคนนึงครับคนนี้คือลุงโตฉายาคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนี่แหละครับลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนก็เป็นนักวาดการ์ตูนประจำรายการของเรานะครับทีนี้ในการวิทยุนี่เรื่องเสียงสำคัญใช่ไหมครับถ้าเราเด็กๆก็ได้ยินเสียงเราชัดเจนเลยเราได้ยินเสียงเด็กๆชัดเจนฟังนิทานได้ฟังเพลงได้คุยกันได้นะครับส่งไลน์มาได้นี่ก็ต้องมีผู้ควบคุมรายการนะครับวันนี้ก็มีพี่แว่นฉายาพี่แว่นนวิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับเป็นผู้ช่วยของเรานะครับ
0: ค่ะก็มี
1: อ๋อคุณกระดิ่งนี่เอง
0: แป้งแป้งแป้งค่ะ
1: คุณไก่มาแล้วนี่คอยาวเสียงดัง
0: พี่กบอบอบค่ะ
1: ครับแล้วก็พี่หมูครับนี่
0: แล้วก็พี่หมีค่ะ
1: ครับ
0: พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวสวัสดีมาคนแรกเสมอนะคะรายงานตัวมาแล้วค่ะ
1: คร
0: ับเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสมีเรื่องสนุกให้เด็กๆฟัง4ช่วงค่ะ
1: ครับมีดังนี้ช่วงที่1คำถามนะครับคำถามเราในสัปดาห์นี้วันนี้ก็จะเป็นคำถามที่เรียกว่าคำถามถ้าเราจะสมมติว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเด็กๆได้ไปเจอเหตุการณ์นี้เนาะถ้าเด็กๆได้ไปเจอคนแบบนี้หรือว่าถ้าเด็กๆต้องเลือกเรื่องราวหรือเลือกสิ่งของเหล่านี้นี่เห็นไหมเด็กๆจะต้องคิดต้องตัดสินใจนะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เจอคนแบบนี้หรือว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเนี่ยเด็กๆจะเลือกจะคิดจะตัดสินใจยังไงนะครับอันนี้สนุกด้วยนะและเป็นประโยชน์นะเพราะบางเหตุการณ์เด็กๆอาจจะยังไม่เคยเจอใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องเจอเนี่ยลองคิดเอาไว้ก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงนะนี่มีทั้งเรื่องยากและเรื่องง่ายนะครับก็วันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวว่าประพันธ์จะเอาอะไรมาให้เด็กๆได้คิดได้ตัดสินใจกันนะครับก็รอฟังกันนะครับในช่วงคำถามช่วงแรกก็สนุกแล้วนะและช่วงที่สองเป็นยังไงเด็กๆนิทานเราเนาะติดตามเรื่องของลุงโตเนี่ยผู้ช่วยของเรามาหลายตอนแล้วเนาะโอ้ลุงโตทำไมสัปดาห์นี้เจอแต่อะไรประหลาดประหลาดทั้งนั้นเลยเนาะเจอมนุษย์ประหลาดประหลาดทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้เด็กประพันธ์กับเด็กๆคิดว่าลุงโตจะเจอไหม
0: มนุษย์กบ
1: ฮะเออจริงด้วยสิเนาะ
0: อืมอ
1: าจจะเจอในคราวต่อไปก็ได้นะ
0: ใช
1: ่ มนุษย์อบๆใช่ไหมครับ หรือเราจะเรียกเขาว่ายังไงดีมนุษย์ตินกบเพราะตินกบเขาจะแบนๆเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์เลยนะแต่เดี๋ยวนี้วันนี้เด็กๆรอก่อนลุงโตจะได้เจอมนุษย์ประหลาดอีกแล้วล่ะเนาะเอ๊ะทำไมเขาชอบมาหาลุงโตล่ะเนาะก็สงสัยลุงโตใจดีมั้งเนาะ
0: ใช่
1: มานะครับก็เดี๋ยวรอฟังนะครับเรื่องของลุงโตว่าจะเจออะไรเนาะเด็กชอบไม่ชอบก็บอกมาได้นะอยากฟังนิทานแนวไหนเกี่ยวกับอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับเด็กๆจากนั้นมีอะไรเนาะเพลงนี่เพลงเรามีเรื่องประหลาดในเพลงไหมบางเพลงก็มีเนาะอย่างเช่นมดยักษ์ช้างแคระอะไรอย่างเงี้ยนะก็แปลกๆหรือว่าช้างที่ของลุงไว้อะที่เอางวงเอาหางจับงวงแล้วก็บินลอยขึ้นไปเลยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ในเพลงขณะเดียวกันก็มีเรื่องน่ารักในบทเพลงมีอะไรอีกมากมายเลยนะครับ

0: เพราะว่าทำไมถึงมีเรื่องแบบนี้ล่ะเพราะว่าเป็นเพลงสำหรับเด็กยังไงล่ะ
1: เอ้ยเด็กเขาโตหน่อยนึงก็ฟังเพลงผู้ใหญ่กันแล้วค่ะเพราะเด็กเพลงเด็กไม่ค่อยมีให้ฟังอะค่ะ
0: อืมนี่ไง
1: มันจำเป็นเหรอคะ
0: ก็มันเหมาะกับวัยไงครับตัวเด็กเล็กๆเนาะทำนองก็ไม่ซับซ้อนเรื่องราวก็เด็กๆก็ชอบแล้วเด็กๆเขามีจินตนาการไงแล้วฟังแล้วเขาจะเข้าใจเนี่ยเนาะไม่ยากเลยนะครับอย่างเช่นเพลงแม่จิ้งจกอย่างเงี้ยพ
1: อ
0: เด็กๆก็รู้เลยเอ๊ะเสียงแม่เรานี่นะนะครับนี่แหละครับเราไม่ลืมนะครับช่วงที่3เราจัดเพลงเด็กนำเสนอตลอดเลยนะวันนี้ก็มีคนขอเพลงมาอยู่แล้วล่ะนะเนาะเราจะขอเพลงมาเพิ่มก็ไม่เป็นไรนะแต่วันนี้จะได้เลือกเพลงช่วยกันเลือกเพลงหรือเปล่าเดี๋ยวเราฟังกันนะครับในช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กเห็นไหมมีให้เด็กๆฟังตั้ง3ช่วงแน่มีคำถามนิทานเพลงยังมีอีกช่วงนึงช่วงนี้เราอยากให้เด็กๆส่งเสียงหรือว่าส่งข่าวมาให้เราฟังในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเป็นยังไงนะเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: เป็นยังไงบ้างวันนี้เด็กๆเรียนอะไรกันทำอะไรกันมีกิจกรรมอะไรเพิ่มไหมเนาะส่งข่าวแล้วบอกกันมาได้เลยวันนี้มีเรื่องอะไรที่ชอบมากเลยมากในวันนี้หรือมีเรื่องอะไรที่ไม่ชอบเลยตั้งแต่เช้ามามีเรื่องไหนสนุกมากเลยแล้วก็เรื่องไหนไม่ค่อยสนุกเลยเนาะลองดูนะครับนะส่งข่าวเล่าเรื่องบอกเรามาได้เลยเรื่องของเด็กๆนี่เองเนี่ยนะครับนะส่งข่าวมาได้เลยทำอะไรกินอะไรตอนนี้กลับบ้านเจออะไรบ้างหรือถึงบ้านแล้วเป็นยังไงนะครับก็บอกได้2วิธีวิธีแรกก็โทรศัพท์นะเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะบอกโทรศัพท์ตอนถามคำถามซึ่งก็เป็นหมายเลขเดียวกันกับการส่งข่าวเล่าเรื่องนะแล้วก็ส่งเป็นไลน์มาก็ได้เช่นกันเลยนะครับ
1: ค่ะคราวนี้พี่บีเขาก
0: ็ครับ
1: ตอบคำถามคือน้องชีสเนี่ยเขาตัวเล็กใช่ไหมคะแล้วก็บางครั้งก็ไม่อยากตอบบางครั้งก็ตอบนะคะแล้วพี่หมีบอกว่าเมื่อวันอังคารน่ะน้องก็ตอบมาแล้วว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนตัวเหม็นฟันปากก็เหม็นอะไรอย่างนี้นะแล้วจะทำยังไงดีน้องชีสก็บอกว่าก็จะถามเพื่อนว่าน้องชีสถามเพื่อนว่าทำไมไม่อาบน้ำมันเหม็นนะคะซึ่งเห็นไหมตัวเล็กตัวน้อยก็ยังเข้าใจนะคะขอบคุณน้องชีสนะคะน้องชีสขารับรางวัลนะคะ
0: เดี๋ยวต้องรับรางวัลเป็นเสียงกีตาร์ด้วย
1: เราก็จะเริ่มรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะวันนี้วันพฤหัสที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ค
1: ในช่วงแรกจะเป็นคำถามช่วงฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: คำถามนะคะ
0: ค
1: ถ้าเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยล่ะค่ะทุกคนต้องมีของเล่นน่ะใช่ไหมคะจะของเล่นเก่าใหม่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเด็กๆทำของเล่นที่ชอบมากหล่นแล้วก็มาหักปักเลยแล้วก็เสียเลย
0: เสียเลยเหรอ
1: เด็กๆจะทำยังไงดีล่ะคะของเล่นที่เราชอบมากมันเสียแล้วอะค่ะทำหล่นเองด้วยนะ
0: ไม่มีใครทำหล่นนะ
1: แล้วก็ใครอยากตอบนะคะค่อยๆคิดก็ไลน์มาได้ที่ไลน์@ จุฬา radio ค่ะ line @ จุฬา radio สะกดนะคะ chularadio ค่ะ chularadio ค่ะน่าจะไม่มีใครทำหล่นละมั้งก็ทำหล่นเองอ่ะที่ประพันธ์ถามอะค่ะนะเล่นเองหล่นเอง
0: ก็อยากโทรศัพท์มาคุยเลยก็022183975-7นะครับ022183975-7นะครับถ้าเด็กๆเผลอทำของเล่นที่เราขอชิ้นโปรดเลยเนาะหล่นปุ๊บเลยแล้วมันก็แตกหักเสียหายไปเลยเด็กๆจะทำยังไงจะรู้สึกยังไงเนาะ
1: ค่ะแล้วก็ค่อยๆคิดค่ะแล้วเดี๋ยวก็ฟังนิทานกันก่อนนะคะก่อนฟังนิทานก็จะมีพี่หมีที่เป็นพี่ชายของน้องชีสเนี่ยก็จะส่งรูปน้องที่โรงเรียนมา มีรุ่นพี่จุงมาดูต้นไม้ อะไรกันน่าสนุกสนานขอบคุณที่ส่งรูปมาค่ะและตอนนี้จะชวนเด็กๆฟังนิทานสนุกรออยู่นะมนุษย์ประหลาดรออยู่นะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
0: ครับ
4: สนุกจังฟังนิทาน

0: แอบตามโดยไม่ให้เรารู้ตัวยังไงล่ะ
1: โอ้เขาก็ต้องเดินเบาๆบ้าง
0: ใช่หรือไม่ก็แอบคอยแอบตามนะเออแล้วเป็นยังไงล่ะใครมาสะกดรอยลุงโตนะเรื่องมันก็เริ่มอย่างนี้นะครับหลายวันมานี้ลุงโตรู้สึกแปลกๆเวลาลุงโตออกไปเดินเล่นตอนเช้าตอนเย็นหรือว่าถีบจักรยานในซอยลุงโตจะรู้สึกว่าเหมือนมีใครมองอยู่อะจากที่สูงนี่นะเออเด็กๆ เคยไหมบางทีถ้ามีคนมองเราบางทีเรารู้สึกได้เหมือนกันเนาะเอ๊มีใครมองเราหรือเปล่านะแล้วไม่ใช่มองธรรมดานะบางทีมองที่ต่ำๆบ้างบางทีก็มองจากที่สูงอยู่บ้างนะเออแต่พอลุงโตหันควับไปก็จะไม่เห็นว่ามีใครอะแต่ลุงโตก็รู้สึกแปลกว่าต้องมีใครตามเราแน่เลยลุงโตรู้สึกแปลกๆนะเออโดยเฉพาะตอนกลางคืนลุงโตนอนลุงโตจะได้ยินเสียงกระพือปีกครับแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเหมือนนกตัวโตๆครับมาเกาะที่หลังคาบินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเสียงกระพือปีกลุงโตก็เอ๊ะเนี่ยเสียงปีกอย่างเงี้ยต้องเป็นนกตัวใหญ่มากเลยลุงโตก็เปิดหน้าต่างเอาไฟฉายส่องดูปุ๊บไม่เจอฮะเออแต่เดี๋ยวก็มีละมีเสียงแบบกระพือปีกอย่างเงี้ยบินมาอีกแล้วเนี่ยต้องเป็นนกตัวโตแน่เลยตอนแรกลุงโตคิดว่าเป็นพวกนกกลางคืนหรือเปล่านกเขาแมวนกอะไรแต่ก็ไม่ใช่นะลุงโตก็รู้สึกแปลกๆนะบางครั้งก็เหมือนรู้สึกเหมือนมีนกตัวใหญ่นะบินแล้วมาเกาะที่ระเบียงหน้าบ้านตุ๊บลุงโตรีบเปิดประตูไปดูปุ๊บไม่เจออีกแล้ว
1: เอ้าไฟฉายมาดูดีกว่าส่องดู
0: ไม่เจอเออลุงโตก็สงสัยว่าเอ๊ะมันมีนกอะไรเนาะบินมาแล้วก็ทำไมมันรู้สึกเหมือนมีใครมาแอบมองเราอยู่เรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีวันหนึ่งลุงโตก็ถกแปลกใจครับเพราะหลังจากที่ลุงโตได้ยินเสียงกระพือปีกที่หลังบ้านเลยคราวนี้กระพือปีกลุงโตวิ่งเลยตุ๊บๆๆไปดูปุ๊บไม่เจออีกแล้วแต่ลุงโตเจอครับเจอขนนกสีขาวขนาดใหญ่มากเลยตกอยู่หนึ่งเส้น
1: เดี๋ยว
0: ลุงโตรีบเก็บเลยเอ๊ใครนะเนี่ยต้องไปถามคนที่รู้เรื่องนกเนี่ยนะครับลุงโตก็ไปหาเพื่อนเลยนะไปหาคุณวุฒิครับคุณวุฒินี่ก็เป็นผู้รู้เรื่องนกเป็นนักดูนกนะครับก็ถามคุณวุฒิครับรู้จักผมเก็บขนนกได้เส้นหนึ่งสีขาวมันเส้นใหญ่มากเลยอ่ะเจ้าของขนนี่มันต้องตัวโตแน่เลยคุณวุฒิรู้จักไหมว่าเป็นนกอะไร
2: ไหนให้ผมดูก่อนนะครับไม่เคยเห็นครับ
0: นี่เลยนะโอ้โหเนี่ยคุณวุฒิก็เอาไปดูเอาแว่นขยายส่องเปิดตำราดูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นขนอะไรเนาะแต่คุณวุฒิบอกว่าเออลุงโตครับถ้าผมเดาๆจากขนาดของขนนี่นะว่านกตัวนี้ต้องใหญ่ขนาดตัวเท่าคนเลยแหละลุงโตบอกฮะมีนกขนาดนี้ด้วยล่ะครับเนี่ยเน
2: า
0: ะ
2: ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับ
0: เนาะจะมีได้ยังไงนะนะลุงโตก็เก็บความสงสัยเอาไว้แต่ก็ยังมีลุงโตก็ยังรู้สึกเหมือนมีสายตาแอบมองอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็กลางคืนก็ได้ยินเสียงนกกระพือปีกเหมือนบางทีก็มาเดินบนหลังคาอยู่ด้วยเลยนะจนสายวันหนึ่งลุงโตถีบจักรยานไปท้ายซอยซึ่งไม่มีคนเลยกำลังถีบอยู่ลุงโตรู้สึกว่ามันมีเหมือนมีนกตัวโตบินตามมาบินมาเลยพอลุงโตหันไปดูก็เจอเลยครับเป็นนกตัวขนาดเท่าลุงโตเลยโอ้ลุงโตบอกเอ้ยนกอะไรตัวใหญ่จัง
2: โอ้ยนี่ใช่หรือเปล่าเนี่ย
0: แล้วนกตัวนี้ก็บินเลยมาดักหน้าแล้วก็ลงมายืนที่พื้นเลย
2: อย่าทำอะไรผมนะครับ
0: แต่ลุงโตต้องแปลกใจมากเลยครับนี่เพราะว่าที่ลงมามันไม่ใช่นกอ่ะ
2: อ
0: ้
2: าว
0: มันเป็นผู้ชายคนหนึ่งตัวสูงโย่งเลยสูงก็ลุงโตอีกโหลุงโตว่าตัวสูงแล้วคนนี้สูงอีกแล้วคนนี้ใส่ชุดสีขาวๆบางๆเนอะแต่ที่เขาเหมือนนกเพราะว่าบนหลังของผู้ชายคนนี้มีปีกสีขาวขนาดใหญ
2: ่
0: กระพืออยู่เน
2: า
0: ะ
2: แปลกมาก
0: เออเขาบินช้าๆมาหาลุงโตเลยเนาะมาแล้วเขาก็พูดกับลุงโตว่ายังไงครับ
2: โอ้สวัสดีครับลุงโตผมคือมนุษย์นกที่มีสีขาวครับผมตามลุงโตมาหลายวันแล้วครับแล้วก็เห็นลุงโตวาดรูปผมอยากได้บ้างล่ะครับ
0: นี
2: ่รูปไอ้ลุงโตวาดผมได้ไหมครับ
0: ลุงโตก็เดินไปใกล้ๆเลยแล้วก็ไปดู ันนี้ก็แปลกนะครับเด็กๆรูปร่างเขาเหมือนคนเลยแต่ตัวเขาจะผอมๆสูงๆแต่ชุดสี

0: ขาวๆสีชุดเขาเนี่ยเหมือนเป็นขนนกเลยเด็กๆแล้วเขาก็มีปีกด้วยเนาะนี่ปีกกระพือปีกเลยลุงโตก็ถามว่าคุณคือมนุษย์นกจริงๆเหรอครับเนี่ย
1: จริงครับผมไม่ทำอะไรลุงโตนะครับ
0: อ้าวแล้วครับนี่ลุงโตก็บอกอ๋อที่เหมือนมีใครแอบมองนี่คือคุณแอบบินแอบมองผมอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับขอโทษด้วยครับ
0: โอ้แล้วที่เสียงกระพือปีกตามหลังคานี่คือคุณหรือเปล่าครับเนี่ย
1: นั่นแหละครับผมเองครับ
0: มนุษย์นกก็เลยบอกว่าเสร็จที่ต้องมาแอบดูเนี่ยเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าลุงโตอาจจะเป็นเหมือนมนุษย์บางคนเนี่ยพอเห็นมนุษย์นกแล้วจับขังกรงเลยเพราะเห็นเป็นอะไรแปลกๆแต่นี้มนุษย์นกสีขาวเนี่ยเขาดูอยู่นานแล้วเขารู้ว่าลุงโตเป็นคนดีไม่ทำหรอกเนาะแล้วลุงโตก็ได้วาดรูปอะไรไว้มากมายเขาเลยอยากได้รูปของเขาบ้างเนาะลุงโตก็บอกเอางั้นมาที่บ้านผมเลยรีบบินตามมาเลยนะครับเดี๋ยวคนเห็นนะ
1: ครับครับ
0: ลุงโตก็ถีบจักรยานเลยมนุษย์นกก็รีบบินแป๊บเดียวมนุษย์นกบินแซงไปอยู่ที่บ้านลุงโตละ ไปเกาะ อยู่ที่กิ่งไม้ที่หน้าบ้านลุงโตซึ่งมันเป็นกิ่งเล็กๆเลยนะลุงโตบอกเอ้ยคุณมนุษย์นก
1: ครับ
0: กิ่งนั้นมันเปราะนะถ้าคุณไปเกาะเดี๋ยวหักแล้วตกนะ
1: โอ้ไม่เป็นไรครับ
0: มนุษย์นกบอกว่าพวกเขาเนี่ยเห็นตัวใหญ่อย่างเงี้ยนะแต่ตัวเบานะได้เลยนะครับมนุษย์นกก็เข้ามาลุงโตก็อ่ะดื่มน้ำก่อนไหมครับมนุษย์นก
1: ครับครับครับ
0: แล้วลุงโตก็กินอะไรบ้างไหมครับมีอะไรต่ออะไรแต่มนุษย์นกบอกว่ามีเมล็ดพืชและผลไม้ให้กินไหมครับ
1: โอ้มีครับผมมีมะละกออยู่ในตู้เย็นครับ
0: โอ้โหมนุษย์นกชอบมากเลยนะครับแล้วก็มีถั่วด้วยใช่ไหมลุงโต
1: ครับ
0: ต้มเพราะมนุษย์นกนี่สีขาวเนี่ยเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่กินอะไรเขากินผลไม้กับเมล็ดพืชเท่านั้นเองเขาไม่กินอย่างอื่นนะครับลุงโตก็ให้มนุษย์นกวาดรูปเลยไม่ใช่วาดรูปให้มนุษย์นกเลยตั้งท่าต่างๆอ้าวมนุษย์นกกางปีกเต็มที่เลยปึ๊บเลยโอ้โหพอมนุษย์นกกางปีกนี่กว้างมากเลยลุงโตก็วาดพอวาดเสร็จลุงโตบอกเอามนุษย์นกบินให้ลอยจากพื้นนิดนึงลุงโตก็วาดมนุษย์นกที่ทำท่าต่างๆอีกมากมายเลยนะครับวาดมนุษย์นกตีลังกาก็
1: ม
0: ีแบบเอาขาเกี่ยวกิ่งไม้แล้วค่อยหัวลงมาก็มีนะจะได้มีแล้วให้มนุษย์นกไปเลือกดูได้จะรูปไหนดีนั่นนี่นะครับนี่ระหว่างนั้นนะครับลุงโตก็ได้คุยกับมนุษย์นกมนุษย์นกเขาบอกได้เรื่องที่น่าตื่นเต้นคือมนุษย์นกสีขาวบอกว่าลุงโตรู้ไหมครับพวกมนุษย์นกอย่างเราเนี่ยมีหลายตัวเลยนะมีมนุษย์นกสีเขียวก็มี
1: โอ้โห
0: นี่พวกนี้ก็จะใส่ชุดสีเขียวปีกสีเขียวครับ
1: โอ้แล้วดุไหมครับ
0: ไม่ดุครับไม่ดุแต่ว่ามนุษย์นกสีเขียวจะขี้อายนี่แล้วก็มีมนุษย์นกสีเหลืองนี่ปีกสีเหลืองฟูๆเลยแหละมนุษย์นกสีเหลืองนี่จะคุยเก่งมากเลยครับ
1: โอ้แล้วสูงเหมือนคุณเลยใช่ไหมครับ
0: โอ้มนุษย์นกสีเหลืองจะตัวอ้วนๆหน่อยครับนี่ครับส่วนมนุษย์นกสีฟ้านี่นะบินสูงไม่ค่อยลงมาเท่าไหร่หรอกชอบอยู่บนภูเขาครับ
1: โอ้
0: นี่แหละครับแล้วลุงโตบอกว่าเขายังมีมนุษย์นกที่ดุมากเลยนะถ้าลุงโตเจอเขานี่หลบๆหน่อยก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: มนุษย์นกสีแดงครับ
1: โอ้โหครับผม
0: นี่นะ
1: เขาจะทำอะไรครับ
0: เขาจะเอาปีกมาตีลุงโตได้นะ
1: โอ้ผมต้องระวังตัวละ
0: นะแล้วลุงโตก็ถามว่ามีสีอื่นอีกไหมมนุษย์นกก็บอกว่ามีพวกที่อยู่ในถ้ำครับพวกมนุษย์นกสีน้ำตาลกับมนุษย์นกสีดำครับ
1: โอ้เข้ากับสีในถ้ำเลยนะครับ
0: แล้วที่มนุษย์นกบอกให้ลุงโตรู้สึกแปลกใจคือไม่แน่นะวันหนึ่งมนุษย์นกสีต่างๆอาจจะมาหาลุงโตอีกก็ได้นะ
1: โอ้ถ้าสีแดงมาผมทำยังไงดีล่ะครับ
0: ก็คุยกับเขาดีๆแล้วกันแต่ว่าเขาคงไม่ค่อยชอบมาแล้วเขาไม่ค่อยชอบเจอใครครับ
1: ครับครับครับ
0: นะ
1: ครับ
0: แต่ถ้ามนุษย์นกสีเหลืองมานี่ก็จะคุยเก่งมากเลยนะ นะครับนี่แหละครับในที่สุดครับลุงโตก็วาดรูปมนุษย์นกได้ตั้งหลายรูปเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยมนุษย์นกก็บอกโอ้เดี๋ยวผมจะเอาไปอวดพรรคพวก
1: โอ้โหบนกำแพงบ้านลุงโตมีทั้งมนุษย์ต้นไม้มนุษย์ก้อนน้ำแข็งแล้วมนุษย์อะไรครับนั่นน่ะ
0: นะโอ้ก็เนี่ยแหละครับก็มีมนุษย์นกด้วยนะครับนี
1: ่
0: เยอะเลยนะครับนี
1: ่ครับ
0: นี่แหละครับเยอะแยะเลยนะครับนี่แล้วก็มีอะไรอีกมากมายเลยนะครับเนี่ยโอ
1: ้แปลกๆทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่แล้วปรากฏว่ามนุษย์นกสีขาวก็กินมะละกอหมดไป2ลูกเลย
1: ขอบคุณนะครับ
0: อร่อยมาก
1: แล้วก็หวานมาก
0: กินถั่วต้มหมดไปด้วย1จาน
1: คร
0: ับ นะครับ
1: แล้วลุงโตจะให้รูปผมไหมครับ
0: ลุงโตบอกเลือกไปได้เลยครับแต่ผมขอไว้รูปนึงจะติดเอาไว้
1: ให้ได้ครับ
0: นี่
1: ขอบคุณมากครับ
0: นี่แหละครับเด็กๆครับแล้วมนุษย์นกก็เดินมาแล้วลุงโตบอกตอนออกไปยังไงก็ระวังเดี๋ยวคนเห็นนะนะครับหรือว่าจะหลบอยู่ตอนมืดๆแล้วค่อยบินไปก็ได้นะ
1: โอ้ดีครับดีครับมะละกออีกสักลูกก็ได้ครับ
0: โอ้กินเก่งนะคุณเนี่ยเป็นมนุษย์นกนี่กินเก่งเนา

0: นะครับนี่นะครับตัวก็เลยได้คุยกับมนุษย์นกอีกมากมายเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ลุงโตรู้สึกแปลกใจมากเลยนะแล้วนะครับนี่แหละครับจากนั้นมนุษย์นกก็บินวีบจากไปนะครับลุงโตก็เอารูปมนุษย์นกมานี่นะครับมาแขวนไว้เลยเนาะว่าจะเป็นมนุษย์นกแบบไหนกันบ้างนะครับนี
1: ่
0: นะครับลุงโตบอกโอ้ก็รู้สึกว่าดีจังเลยนะเนี่ยตอนนี้เด็กๆครับที่ฝาผนังบ้านลุงโตนี่มีรูปมนุษย์ประหลาดนี่มีอะไรบ้างนะครับเนี่ย
1: นี่ประพันธ์กำลังดูอยู่
0: มีมนุษย์นก
1: มนุษย์ลมพัด
0: มนุษย์ลมพัด
1: เ
0: ออมนุษย์ก้อนน้ำแข็ง
1: ใช
0: ่
1: มนุษย์ลูกเห็บมีไหม
0: มนุษย์ก้อนน้ำแข็งไงล่ะครับ
1: ก้อนน้ำแข็งเนาะ
0: เออ
1: แล้วมนุษย์อะไรอีกอ่ะมนุษย์ต้นไม
0: ้ต้นไม้ใช่เลย
1: เออมนุษย์นกเนี่ยแหละเอ๊ะแล้วพรุ่งนี้จะเจอมนุษย์อะไรนั้นเนี่ย
0: ไม่รู้สิต้อง
1: ลุงโตจะบอกตอนนี้ได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นครับ
1: พรุ่งนี้ติดตามนะคะ
0: แต่เด็กๆครับเรื่องมนุษย์ประหลาดมาที่บ้านลุงโตเนื่องลุงโตไม่เคยบอกใครเลยมีเด็กๆเท่านั้นแหละที่รู้เก็บเป็นความลับไว้นะ
1: ใช่ต้องฟังยิ้มแย้มแก้มใสเท่านั้นถึงจะรู
0: ้นะครับ
1: นะคะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นนิทานสนุกอีกเรื่องนึงเลยตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะดีโชคดีที่ลุงโตไม่เจอมนุษย์แปลกๆทั้งหลายเนี่ยไม่ทำอะไรกันเลยนะ
0: เขา
1: อยากได้วาดรูปทั้งนั้นเลย
0: ใช่เขา
1: หัวใจศิลปะ
0: ศิลปะ
1: มาก
0: ใช่แล้วเขาเห็นแล้วว่าลุงโตสังเกตแล้วลุงโตใจดีไง
1: เออ
0: นะ
1: เออ
0: นะอย่างวันแรกอะที่มนุษย์ลมพัดอะเขาก็รู้ว่าลุงโตจะไปเตือนเจ้าของกระท่อมไม่ให้โดนพายุ
1: จริงจริง
0: เขาก็เลยมาช่วยเห็นไหมล่ะ
1: มาถ้าคนดีๆแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาไหมคะ
0: ใช่เลยครับ
1: เหรออ๋อดีจังเลย อันนี้ก็คือยิ้มแย้มแก้มใสนะคะนิทานสนุกมาฝากกันทุกวันเลยค่ะ5วันไม่ซ้ำกันเลยนะคะเด็กๆนะต้องติดตามฟังกันเลยค่ะพรุ่งนี้นี่อีกวันนึงนะนะคะแล้วเราก็จะมาลองทบทวนคำถามดีไหมคะ
0: ใช่เลยวันนี้เป็นเรื่องของเด็กๆเองถ้าเด็กๆเผลอทำของเล่นชิ้นโปรดเลยหลุดตกลงสู่พื้นอย่างเงี้ยแล้วก็แตกหักเสียหายเล่นไม่ได้เลยเด็กๆจะทำยังไงจะรู้สึกยังไงเนาะลูกประพันธ์เคยมีประสบการณ์นี้ไหม
1: มีค่ะ
0: พี่แมวก็มี
1: มอข้าวมอแกงที่มันเป็นดินปั้นใช่ไหมคะ
0: โอ้แตกกระจาย
1: โอ้แตกอ่ะไอ้ตรงหูหิ้วมันนะคะเลยทำอะไรไม่ได้เลย
0: เนี่ยพี่แมวเคยทำหุ่นยนต์ที่ประกอบอยู่ตั้งนานเนี่ยเล่นอยู่แล้วตกหูแตกหักประกอบใหม่ไม่ได้เลย
1: แล้วทำยังไงนะลืมไปละเด็กๆล่ะลืมไม่ยัง
0: เด็กๆตอบมาได้เลยนะ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์ตอบก็ได้ line @julareadio line @julareadio นะคะค่อยๆ คิดนะคะมีของเล่นที่เราชอบมากโอ้โหค่อยๆระวังแล้วนะทำไมเราโมตะเผลออะไรก็ไม่รู้มันหล่นตุบแตกเลยหักด้วยเสียไปแล้วทำไงดีคะเด็กๆคะบอกหน่อยนะคะตัวเล็กๆก็จะแก้ไขปัญหากันยังไงนะนะคะแล้วก็จะชวนเด็กๆฟังเพลงกันด้วยนะคะเพลงกันเพลินๆยามเย็นนะคะในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
2: ช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
1: เพลงแรกเลยค่ะชื่อเพลงว่ายิ้มเด็กๆยิ้มกันเลยนะคะฟังเพลงยิ้มอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วค่ะเพลงนี้พี่ของขวัญฉายาวาดรูปขอมาเชิญฟังค่ะ
0: ครับ

0: เอาละค่ะนี่ฟังเพลงกันต่อนะคะเด็กๆค่ะพี่หมีขาหรือเด็กๆทั้งบ้านอยากจะขอเพลงมาช่วยกันบอกชื่อเพลงมานะเดี๋ยวเราจะเปิดตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะ ดังนี้นะคะเพลงเดินไปฟังไปจักรยานนกอะไร3เพลงเดินไปฟังไปจักรยานนกอะไรพี่แมวเลือกค่ะ
1: เอาเดินไปฟังไปเลยครับ
0: เดินไปฟังไปนะคะเพลงอยู่ในรายการสโมสรพึ่งน้อยผลิตโดยแกรมมี่ค่ะเดินไปฟังไปค่ะ

0: ูสับ
1: หิวเลยเสียงหมูสับนะคะเด็กๆค่ะได้ฟังเพลงเดินไปฟังไปแล้วตอนนี้มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วค่ะเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับอ่านแนะนำตัวเลยครับ
3: พี่ของขวัญสายยาวาดรูปค่ะ
1: เสียงใสใช่ค่ะ
2: ของขวัญจะตอบคำถามว่ายังไงดีครับ
3: ตอบค่ะ
2: ค่ะตอบเลยค่ะ
3: ตอบอะไรคะ
2: ท่านหนูเผลอทำของเล่นที่หนูชอบมากตกลงพื้นแล้วมันแตกพังไปเลยเนี่ยหนูจะทำยังไงจะรู้สึกยังไงคะ
3: ก็ต่อใหม่ดีค่ะ
2: ต่อใหม่เหรออืมแล้วถ้ามันซ่อมไม่ได้แล้วค่ะเสียเลยเนี่ยทำยังไงดีคะ
3: เสียดายค่ะ
2: เสียดายเนาะแล้วเสียดายแล้วทำยังไงอะคะ
3: ทิ้งไปก็ทิ้งใหม่ค่ะ
2: โอ้แล้วเคยทำอย่างนี้จริงๆไหมเคยพลาดทำของเล่นตกพังเลยไหมเคยไหม
3: กล้าค่ะ
2: เหรอเคยใช่ไหมคะอืมแล้วร้องไห้ไหมตอนนั้น
3: เร
2: ื่อง
3: ไม่ร้องค่ะ
2: ร้องไม่ร้องเนาะแต่ก็เสียใจเนาะนะครับ
1: ของขวัญจ๋ากระเป๋าชุดว่ายน้ำที่บอก

0: คำหายไปเจอไหมคะ
1: เออเจอไหม
2: เจอแล้วค่ะเจอแล้วค
0: ่
2: ะ
0: เย่แสดงว่าเพื่อนน่ารักกันทุกคนเลยเขาเก็บไว้ให้เราใช่ไหมคะ
1: นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: อืมทีนี้เราก็ระวังหน่อยนึงนะ
2: ดีใจไม่ร้องไห้หรือกระเป๋าได้ดีใจกระเป๋ามากเลยค่ะ
1: อ๋อดีใจเลย
2: จะได้ไปงานในวันวา
0: ระการ
1: ครับ
2: ไม่น่าเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะอืมแล้วจะส่งข่าวเจ้าของเพลงไหมคะ
1: เออ
2: เ
1: ออค่ะได้เลยค่ะค่ะมีข่าวอะไรคะวันนี้มีไหมมีไหม
2: ตอบไม่มีค่ะวันน
1: ี้อ๋อแล้วขอเพลงอะไร
2: แต่จะโชว์ได้ไหมคะ
1: ค่ะของขวัญจะขอเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงอะไรก็ได้ค่ะเพลงโกโก้ได
1: ้ก็ได้เพลงอะไรเอ่ย
2: เพลงอะไรก็คืออะไรหรอคะอ๋อ
1: Let It Go หรือเปล่า
0: Let It Go ของขวัญจ๋าของขวัญบอกว่าถ้ามันเสียซ่อมไม่ได้ก็เสียดายแล้วซื้อใหม่แล้วจะหนูมีตังค์เหรอคะถ้าหนูไม่มีตังค์ล่ะ
2: ไอ้แม่ซื้อให้ค่ะ
0: ไอ้แม่ซื้อให้ถ้าแม่บอกว่าโอ้โหซื้อให้ตั้งหลายทีก็เสียบ่อยจังเลยของขวัญทำไง
1: ทำไงดีคะ
0: หัวเราะเลยเหรอเพื่อแม่จะใจอ่อนได้กินเสียงหัวเราะใช่ไหมชอบใจชอบใจ
1: ได
0: ้ค่ะขอบคุณนะคะของขวัญจ๋า
1: ค่ะ
2: ขอเพลงได้ไหมคะ
1: ค่ะเมื่อกี้หนูขอ Let It Go ใช่ไหมคะ
2: โอ้ค
1: ่
2: ะ
0: รับทราบแล้วค่ะพระผันจดไว้แล้วขอบคุณนะคะสว
1: ั
0: สดีคุณ
2: ยาย
0: ปานี
1: คุณยายปานีครับ
0: อะไรนะคะ
2: ได้ฟังวันนี้ได้ไหมคะอ๋อ
1: พรุ่งนี้จ้ะเดี๋ยวหนู
0: พรุ่งนี้นะคะ
1: นะคะ
0: ฝากสวัสดีคุณยายปานีค่ะสวัสดีค่ะ Let It Go พรุ่งนี้ค่ะ
1: ครับ
0: โอเคค่ะเราก็มาตอบคำถามกันสนุกๆกันนะคะ
1: ถ้าเด็กๆเผลอทำของเล่นชิ้นโปรดตกลงพื้นแล้วมันก็แตกหักเสียหายเลยซ่อมไม่ได้ด้วยเด็กๆจะทำยังไงดีจะรู้สึกยังไงดีครับเคยไหมนะหลายๆคนต้องเคยเนาะนะถ้าทำของเล่นตกพื้นพังเลยเนี่ยเด็กๆจะทำยังไงจะรู้สึกยังไงนะครับนะครับตอบไม่ได้เลย022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะทางไลน์ก็พิมพ์มาได้ที่ line @jula radio ค่ะ line @jula radio น้องชีสท่านน้องชีสฟังอยู่แล้วเด็กๆทุกคนที่ฟังอยู่นะคะเห็นพี่หมีบอกว่าน้องไม่ตอบของเล่นที่เราชอบมันหล่นตุบแล้วก็แตกเลยอ่ะเด็กๆแล้วก็หักด้วยทำไงดีคะนะคะตอบกันด้วยนะคะแล้วก็ฟังเพลงกันต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นี้ฟังเพลงเดินไปฟังไปแล้วคราวนี้พี่หมีเขาบอกอยากฟังเพลงจักรยานก็ต้องรอเดี๋ยวนะยังมีเด็กๆโทรศัพท์เข้ามาค่ะ
1: มาแล้วครับ
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ยสวัสดีครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับ
2: ใครคะ
1: ครับแนะนำตัวเลยครับชื่ออะไรครับ
2: ทามมี่ค่ะ
1: ทอทามมี่เน
0: า
1: ะ
0: ทามมี
1: ่มีฉายาว่าน
2: ักเต้นแจ๊ส
1: นักเต้
0: นแจ๊สค่ะ
1: ทามมี่จะทำไงครับถ้าเกิดเราเผลอทำของเล่นชิ้นโปรดตกพื้นแล้วพังไปเลยเนี่ยจะรู้สึกยังไง
2: สร้างเอง
1: ยังไงนะคะ
2: สร้างเอง
1: สร้างเอง
0: สร้างเอง
1: ซ่อม
0: อ๋อซ่อมเอง
1: ซ่อมเอง
0: โอ้โห
1: นี่ไม่ยอมแพ้เนาะแล้วทามมี่เคยทำตกพื้นจนพังแล้วต้องซ่อมเองไหมคะเคยไหม
2: ไม่เคย
1: ยังไม่เคยเนาะแต่ถ้าหล่นเมื่อไหร่ไม่เคยนะ
0: พูดเพราะด้วยดีจัง
1: เนาะ
0: ทำเองถ้าเป็นมันก็ยังซ่อมแล้วก็ยัง
1: มันเล่นไม่ได้
0: ยังหักอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันไม่แข็งแรงอะค่ะทำไงดีอะคะ
2: สร้างเองใหม่เลย
0: ซ่อมอ๋อสร้างเองใหม่เลย
1: ทำของเล่นใหม่เลยเนาะ
0: โอ้โห
1: ไม่ทำเองก็ได้เนาะ
0: แล้วที่บ้านมีเครื่องมือเหรอคะ
1: มีไหม
2: หนูตั้ง
1: ทำไงดี
2: น่าจะตั้งให้นาหนูทำให
0: ้อ๋อให้นาให้คุณนาช่วยนะคะ
1: เนาะเออก็ดี
0: เออแล้วก
1: ็ประดิษฐ์ของเล่นกัน
0: นั่งดูอยู่ด้วยนะเราจะได้จำได้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มีตัวช่วยด้วยนะ
1: วันนี้ทามมี่มีอะไรจะส่งข่าวไหมคะมี
2: ค่ะเพลงค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเพลงอะไรคะทามมี่เพลงอะไรเอ่ยเพลงเกี่ยวกับอะไร
2: เป็นแอนนา
1: เพลงอะไรนะ
0: แอนนาเหรอคะ
1: แอนนาอยู่ในการ์ตูนเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรวะ
2: เป็นมันมีเอลซ่ากับแอนนา
0: อ๋อมี2คนแต่อันนี้คือชื่อเพลงแอนนาใช่ไหมคะ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวพ่อฝันไปหาให้นะคะ
1: ครับ
0: คุณนี้ฟังนะคะตอนนี้ถึงบ้านยังแอด

0: ทัมมี่จ๋าย
1: ังไม่ถึงเลย
2: อยู่ในรถเลย
1: ไม่น่าค่ะ
3: ค่ะ
2: หิวไหมคะ
1: มีอาหารอยู่เยอะมากเลย
3: เยอะมากด้วยนะ
2: ก็กินอาหารแล้วฟังยิ้มแย้มแก้มใสไปนะคะ
3: คร
2: ับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ไปรับสวัสดีน้องทัมมี่ด้วยค่ะ
3: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: นี
1: ่
2: โอ้โหคนนี้เขาอาหารเต็มรถแล้วนะคะดีใจจังเลย
3: กลัวเราจะเป็นห่วงเลยบอกพี่เต็มเลยค่ะ
2: พี่หมูอยากตามไปในรถเลยค่ะเรื่องกินอ่ะพี่หมูชอบมากเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสแล้วก็ฟังเพลงกันต่อเลยนะคะที่พี่หมีเขาขอมาเพลงจักรยานค่ะนะคะโดยคุณครูชัยยะทองเข้มเชิญค่ะ
3: ครับ

0: ใสค่ะ
1: ครับ
0: เด็กกำลังฟังเพลงจักรยานนะคะแล้วก็คุณอมรผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่ก็สวัสดีทุกคนมานะคะเด็กๆคะอยากจะตอบคำถามหรืออยากฟังเพลงดีคะหาพี่หมูตอบหน่อย
1: เด็กบอกอยากถามคำถามซะหน่อยได้มั้ยครับ
0: พี่ปานต้องพูดพร้อมๆก่อนนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: พี่หมูตอบหน่อยค่ะ
1: พี่หมูอยากให้เด็กๆตอบคำถามครับ
0: เอาเลยคำถามค่ะ
1: คำถามเราก็คือถ้าเด็กๆเผลอทำของเล่นชิ้นโปรดตกพื้นแล้วพังไปเนี่ยเด็กๆจะทำยังไงดี
0: โอ้ย
1: เชลชอบมากเลยอย่างป้าปานนี่เค้าก็มี
0: นี่ไงกบขาหักเนี่ย
1: เออนี่ไงนี่ไงเนาะเด็กๆจะทำยังไงดีเนาะถ้าเด็กๆเผลอทำของเล่นชิ้นโปรดมากเลยตกพื้นพังเลยเนี่ยเด็กจะทำยังไงจะรู้สึกยังไงคร
0: ับ
1: ตอบมาได้เลยใครอยากส่งเสียงก็02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ก็ LINE @jularadio
1: ครับ
0: LINE @jularadio นะคะ
1: ครับ
0: โทรก็ได้นะคะ02-218-3975-7

0: พิมพ์ก็ได้นะคะพ่อฟันบอกย้อนนะเผื่อใครแบบอยากโทรไลน์มาได้ @line @jularadio นะคะเชิญค่ะพ่อฟันรอนะเนี่ยเอาล่ะถ้ายังไม่มีนะพ่อฟันก็จะให้ฟังเพลงต่อเลยนะคะมีเพลงนกอะไรแปลงกายวาดการ์ตูนกบเหลาดินสอ
1: โอ้เพลงเยอะเลย
0: อ้าวใครอยากฟังเพลงอะไรก็โทรศัพท์มาบอกหรือว่าพิมพ์มาก็ได้
1: นกอะไร
0: แปลงกาย
1: วาดการ
0: ์
1: ต
0: ู
1: น
0: กบเหลาดินส
1: อ
0: พิมพ์คำว่านกแปลงวาดก
1: บ
0: พี่แมวก่อนค่ะ
1: เอากบเหลาดินสอครับ
0: กบเหลาดินสอค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วเชิญค่ะ
1: ครับ

0: วาดการ์ตูนนะคะ
1: ค่ะ
0: เอามีโทรศัพท์เชิญค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับปรินครับชายยาบักคร
1: ับ อ๋อปริน
0: ปร
1: ิน
0: สวัสดีน้องปรินครับพี่ปรินสินะเพราะเขามีน้องๆอีก
1: ใช่ครับ
2: คร
1: ับปรินจะตอบคำถามว่ายังไงดีครับ
2: ถ้าของตกแต่ถ้าไม่แตกมากก็ประกอบใหม่คร
1: ับ เหรอแต่ทีนี้
2: ถ้าแตกมากก็ต้องเส
1: ีย
2: ดายไป
1: เสียดายเนาะอืมแล้วเคยทำจริงๆไหมครับเคยเผลอทำของเล่นตกพังเลยไหมครับ
2: เคยครับแต่ไม่แตกเต็ม
1: อ๋อก็ยังเอามาซ่อมได้ใช่ไหมครับ
0: หนูซ่อมยังไงคะ
1: อืม
0: ซ่อมยัง
2: ถ้ามีที่ใส่ก็ใส่เข้าไปเลย
1: อืมก็ดูว่าประกอบได้เหมือนเดิมไหมเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าหลุดออกมาแล้วก็ประกอบเข้า
2: ถ้ามันแตกหักครึ่งก็เอากาวร้อนมาทา
0: อ๋ออันนี้พี่โตเขารู้จัก
2: นะถ้ามันแตกจนซ่อมไม่ได้ก
1: ็
2: ต้องเสียดายไป
1: อ๋อก็เสียดายเนาะ
0: โอ้โหเนาะแล้วอะไรที่หนูชอบของเล่นที่สุดคะที่หนูชอบมาค่ะของเล่นที่หนูชอบ
1: มีไหมมีไหม
2: ยังไม่ร
1: ู้
0: ที่เล่นบ่อยๆเลยจับบ่อยๆเลย
2: อ๋อ
0: ให้
2: หน
0: ู
2: เล่น
0: มีอะไรไหมคะมีรถไหมรถจนตัวต่อ
2: รถบังคับครับ
1: รถบังคับ
0: ยังอยู่สบายดี
2: อ
0: ะไรนะรถบังคับยังอยู่สบายดีนะคะไม่ได้แตกหักนะคะ
1: นะครับ
0: แสดงว่าเขาดูแลอย่างดีแล้วค่ะ
1: ใช่
0: มีใครจะคุยต่อไหมคะ
1: มีไหมน้องจะคุยไหม
2: เอาบูจะตอบไหม
0: พี่บู
1: ตอบไหมบู
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับบูจะตอบคำถามไหมครับ
0: บูหรือบู
1: บู
2: ปัญญาชัยยาบูคร
1: ับ นั่นสิครับ
0: บูนะฮะ
1: บูจะไงครับถ้าเผลอทำของเล่นที่ชอบมากตกพื้นแตกเลยทำไงดีครับเคยไหมเคยทำไหม
2: เอาไปทิ้งครับ
1: เอาไปทิ้งเนาะเนาะ
0: อันนี้ชอบมากเลยนะเป็นของที่โอ้ยแล้วรักมาก
1: เล่นบ่อยด้วย
0: หล่นตุบเอาไปทิ้งเลยใช่ไหมครับเอาไปทิ้ง
1: ได้ครับ
0: แล้วคิดถึงมันไหมคะโหยของรักเลยอ่ะ
1: เล่นกันอยู่ทุกวันเลยคิดถึงไหมครับ
2: ไม่เป็นคร
1: ับ ไม่เป็นนะ
0: ไม่เล่น
1: ไม่เป็นไรครับแล้วจะขอเพลงอะไรกันไหมครับ
0: มีคนนึงอ่ะ
2: เพลง
1: เพลงแฮมเบอร์เกอร์
2: ขอก่อนนะครับ
1: ครับเพลงอะไรเพลงอะไรครับ
2: เพลงไม่ใช่เพลงเด็กอะไร
1: เพลงอะไรครับลองบอกชื่อมาก่อนนะดูว่าเปิดได้ไหม
2: เ
1: พลงอะไรนะ
0: black or white
1: เหรอ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูเนาะ
0: เพลงฝรั่ง
1: ครับ
0: ขาวหรือดำใช่ไหมคะ
1: อืมครับ
2: คร
0: ับ อ๋อเป็นเพลงของใครวงอะไรคะ
1: อืม
0: วงอะไรร้องคะ
1: รู้ไหม
2: ไมเคิลแจ็กสัน
1: อ๋อไมเคิลแจ็กสัน
0: ด้วยประพันธ์ไปฟังความหมายก่อนนะ
1: นะครับ
0: ถ้าความหมายแบบโอเคนะก็จะฟังนะคะถ้าเหมาะกับเด็กๆนะคะเพลงไมเคิลเพราะทุกเพลงเลย
1: ครับ
0: นะคะ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้
2: เพลงอะไร
1: บุ้งเพลงอะไรดีครับ
0: เมื่อกี้พี่บักเหรอ
1: เมื่อกี้พี่บัก
0: เมื่อกี้ใครขอ black or white คะ
2: พี่บักคร
0: ับ อ๋อพี่บักขอค่ะ
1: นี่ต้องเสียงของเด้งแน่เลยใช่ไหมเด้ง
2: น้องบุ้งคร
1: ับน้องบุ้ง
0: ครับตกลงใคร
1: การนี้บุ้งอ่ะบุ้งจะขอเพลงอะไรครับ
0: พี่บุ้งอ่ะ
1: เพลงอะไรดีครับเป็นเกี่ยวกับอะไรด
2: ีแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่ครับน้องผมปฏิเวทอ่ะตอบ
1: น้องเด้งใช่ไหมครับว่าไง
2: เด้งลองคุยดูป้าเราให้เด้งคุยดูที่ให้เด้งนะครับน้องคนเล็กที่สุดนะครับ
1: ครับเด้งอยากฟังเพลงอะไรครับเด้ง
2: แฮมเบอร์เกอร์
1: เพลงแฮมเบอร์เกอร์เดี๋ยวมาปัญหา
0: ให
1: ้ได้ครับ

0: ับ
1: ครับ
2: ครับ
0: เอาเพลงจีนนะครับ
1: เพลงจีนเพลงอะไรครับ
0: เพลง
1: เพลงอะไรครับเพลงจีน
0: เดี๋ยวพี่ขอตอบแทนน้องนะครับ

0: เหมือนกัน
1: อ๋อครับ
0: ได้ครับ
1: ได้คร
0: ับ สวัสดีครับ
1: ครับ
2: ครับ
0: อีร้องให้ฟังด้วยนะแต่ละแกชื่อเพลงก็ขำนะขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: เราทวนคำถามกันค่ะ
1: เด็กๆทำของเล่นตกเขาทำยังไงดีพระพัน
0: ค่ะก็จะมีพี่หมีก็ตอบพี่หมีฉายานักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวบอกว่าถ้ามันพังผมคงต้องทำใจเก็บตังค์ซื้อใหม่ครับ
1: ครับ
0: ส่วนพี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าก็ต่อใหม่สิคะถ้าแต่ถ้ายังซ่อมไม่ได้นะคะก็เสียดายแย่เลยแล้วก็ซื้อใหม่ค่ะ
1: ซื้อใหม่เนาะ
0: ซื้อใหม่โดยให้แม่ซื้อให้นะคะน้องทัมมี่ฉายานักเต้นแจ๊สบอกว่าหนูจะซ่อมเองค่ะสร้างเองใหม่เลยถ้ามันซ่อมไม่ได้นะคะโดยจะมีคุณน้าเป็นตัวช่วยนะคะ
1: ค
0: แล้วก็พี่ปรินฉายาบักก็ตอบว่าถ้าไม่แตกมากก็ประกอบใหม่ครับถ้าแตกมากก็เสียดายมากเลยแตกหักแต่ถ้ามันแตกหักใหม่ก็เอาทากาวร้อนมาทาครับ ที่ชอบมากคือรถบังคับครับส่วนน้องปัญญาฉายาบุ้งนะคะก็ตอบว่าเอาไปทิ้งครับไม่เล่นแล้วครับน้องปฏิเวศขอเพลงไม่ได้ตอบนะขอเพลงจีนที่มันขำๆนะคะเอาละอันนี้รางวัลค่ะ
1: ครับ
0: หมดเวลาพอดีเด็กๆค่ะวันนี้สนุกมากเลยนะคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆค่ะอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆทุกวันเลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์เลย 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 พรุ่งนี้มาฟังเพลงที่เด็กๆขอกันมานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
4: เรียนกับหมู่ปัญญาอีกแล้วเหรออ
5: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: อ
5: ้
4: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
7: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
8: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
9: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
10: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
11: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
12: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
13: ขอบคุณครับ
14: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
15: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
16: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็จะเริ่มต้นจุฬาเดลี่กันด้วยเรื่องของความสำเร็จของนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เขาก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติจากการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกที่ประเทศเวียดนามโดยนายต้นน้ำไกรศรีสวัสดิ์นิสิตชั้นปีที่4สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ร้อยเอกดร.ดนุเชษฐ์วิสัยจรก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทวงกีตาร์และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ประเภทบุคคลจากการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกในงาน Saigon International Guitar Festival 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9สิงหาคมที่ผ่านมาที่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามสำหรับ Saigon International Guitar Festival นั้นเป็นเทศกาลกีตาร์ระดับนานาชาติที่เป็นเวทีสำคัญของวงการกีตาร์คลาสสิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเขาก็ได้มีการรวบรวมนักกีตาร์ศิลปินอาจารย์นักศึกษาและผู้เข้าแข่งขันจากนานาประเทศดังนั้นงานนี้ก็ได้กลายเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านการแสดงและการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพในระดับนานาชาติ และความสำเร็จของนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของนิสิตไทยในการก้าวสู่เวทีการแสดงและการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติตลอดจนเป็นประสบการณ์สำคัญในการพัฒนาความเป็น

0: นักดนตรีอาชีพและสร้างเครือข่ายทางดนตรีในระดับสากลครับคุณผู้ฟังครับเดือนตุลาคมนี้ก็จะเป็นช่วงปิดเทอมอีกช่วงหนึ่งนะครับดังนั้นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการเล่นเพลินสำหรับเด็กปฐมวัยโดยเขาก็จะได้เชิญชวนเด็กๆอายุ 3-9 ปีมาเข้าร่วมพื้นที่แห่งการค้นคว้าทดลองและแสดงออกทางความคิดผ่านวัสดุและสื่อหลากหลายรวมท่องโลกผ่านเทคนิคศิลปะในสตูดิโอที่ใช้หลากหลายวิธีการวัสดุอุปกรณ์ผ่านการสำรวจลองเล่นสืบค้นในพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้น้องๆหนูๆได้แสดงออกทางความคิดอารมณ์และก็ความรู้สึกกิจกรรมนี้เขาก็จัดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รอบละ3ชั่วโมงรวม5วันรอบเช้านั้นก็จะเริ่มตั้งแต่ 8:30 น.จนถึง 11:30 น.และรอบบ่ายเริ่มกันตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง 4:00 น.ที่ห้อง Loose Pass Play Lab อาคาร4ชั้น1คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน1รอบนั้นเขาก็จะรับที่จำนวน 12 ถึง 15 คนและการลงทะเบียนนั้นก็มีค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นถ้าหากว่าผู้ปกครองท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0631341692หรือที่อีเมล lpcoplayer@gmail.com และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บัญชี Instagram เล่นเพลิน Play Lab for Kids ครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 นาทีสวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี
2: ่เวลา 18:00 น.

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: ายกสั่งจับคู่ฝ่ายปกครองกับตำรวจตั้งด่านตรวจอาวุธระงับใบป.3ใช้ AI คุมปืนเถื่อน
1: เพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยรับผิดชอบยืนยันดูแลทรัพย์สินที่เขาเอาไปไม่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นผู้ดูแลคนเดียวญาติพี่น้องมอบให้ดูแลคนเดียว
0: ศึกทวงที่ดินทำเลทองวัดป่าอดุญญารามออกหมายเรียกป้าดาและพวกปิดทางเข้าออกวัดลูกในเฮียงอ้างพ่อจะสร้างวัดแต่ยังไม่ได้ยกที่ดินใครข้องใจขอดูได้ถึงสิ้นเดือนส่ง 5,925 รายชื่อปั่นวินัยและอาญาท้องถิ่นถกเครียดเคาะแนวทางเพิกถอน8ปีไม่ดีขึ้นชาวบางปะกงร้องโรงงานรีไซเคิลขยะทุนจีนกลิ่นเหม็นห่วงไฟไม่ซ้ำ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสลัดครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสสนครศรีธรรมราชครับสสแคนชัยชนะเดชเดโชและรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่นะครับสุดท้ายมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นจริงไหม
1: ค่ะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายกับตัวสสชัยชนะนะคะแต่ว่านายชัยชนะก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแต่บอกว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถ้าหากว่ามีหลักฐานก็สามารถเอามาพิสูจน์ได้ถ้ามีคลิปภาพเนี่ยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นทางคุณชัยชนะบอกว่าไม่ได้เป็นการทำร้ายร่างกายเจอกันกอดคอกันปรากฏว่ามือไปโดนที่หน้าค่ะพลตำรวจโทไรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามผลการสอบสวนกรณีรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่ถูกนายชัยชนะเดชเดโชสส.พรรคประชาธิปัตย์ทำร้ายร่างกายในงานศพมารดาของนายกเทศมนตรีตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่8สิงหาคมนะคะซึ่งช่วงสายวันนี้นายชัยชนะก็ได้เดินทางมาให้ปากคำใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะจากนั้นชี้แจงบอกว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายเพียงแต่กอดคอกันและมือไปโดนหน้าเท่านั้นบอกว่าที่ผ่านมาตัวเขาเองกับทางรองผู้กำกับสืบสวนมีความสนิทสนมกันดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาโดยตลอดก็มักจะหยอกล้อกันเสมอค่ะนายชัยชนะบอกด้วยว่าข่าวที่เกิดขึ้นตั้งข้อสังเกตว่าข่าวที่ออกมาต้องการทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองและพร้อมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมให้สอบสวนถ้ามีหลักฐานภาพหรือคลิปวิดีโอมาพิสูจน์ค่ะ
2: แต่มือไปโดนที่แก้มที่ใบหน้าผมก็บอกว่าผมแก้กอดคอแกกอดคอผมกอดคอแกถูกไหมครับ
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นผู้กำกับก็บอกเลยว่าก็มันแค่ไปเข้ากฎหมายว่าที่มือไปโดนใบหน้าแค่นั้น391ครับอย่างอื่นไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้เจอรักกันอยู่เลยครับ
3: ก็คือท่านรองเองก็เดินทางมาแจ้งความว่ามันเข้าข้อกฎหมายเฉยๆถูกไหมครับ
2: คืออย่างนี้ผมเรียนสื่อมวลชนว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันที่8สิงหาใช่ไหมถ้าพี่ตุ้มเนี่ยมีเหตุกับผมจริงเนี่ยถ้ามีเหตุกฎเกินต้องแจ้งความผมวันอาทิตย์ถูกไหมครับนี่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเจอผมในงานพิธีชาปนกิจศพเนี่ยก็ยังถ่ายรูปคู่กันเดินคุยกับผมไปสูบบุหรี่ด้วยกันแล้วมันมีเหตุอะไรครับนี่ไม่ได้แต่มันมีเหตุสงสัยว่าแล้วทำไมถึงมีการแจ้งความเมื่อวาน
0: ผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ครับบอกว่าแจ้งข้อหาความผิดตามมาตรา391นะครับฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจซึ่งเป็นฐานความผิดลหุโทษครับนายชัยชนะให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับ
4: ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานให้รัดกุมมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลนะครับภาพคลิปวงจรปิดอะไรต่างๆที่ประชาชนถ้ามีแล้วส่งมาให้เราก็จะนำเข้าสู่สำนักงานสอบสวนทั้งหมดนะครับและก็จะเร่งสรุปสำนวนการสอบสวนนะครับส่งให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ระบุด้วยค่ะว่าหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุมเพื่อนำเข้าสู่สำนวนการสอบสวนและส่งอัยการพิจารณาส่งฟ้องอีกครั้งค่ะ
0: คดียิงในโรงเรียนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งสืบหาที่มาของเหตุการณ์นี้รวมไปถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุนะครับแต่ข้อมูลในเบื้อง

0: ื้องต้นครับที่ชัดเจนแล้วเนี่ยพบเพียงพฤติกรรมนะครับของการค้นหาข้อมูลเหตุการณ์กราดยิงของผู้ก่อเหตุแต่ต้องวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆอย่างรอบด้านควบคู่ไปด้วยครับขณะเดียวกันครับวันนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพให้กับครูวิชาแนะแนวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีครอบครัวและคนใกล้ชิดมาแสดงความอาลัยครับพิธีพระราชทานเพลิงศพนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยครูวิชาแนะแนวโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีนะครับเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนครับพิธีจัดขึ้นที่วัดตโนดตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นภูมิลำเนาของครูทิวาพรด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีศึกษาธิการครับเป็นประธานในพิธีนี้ด้วยลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเรียนจบมาจากโรงเรียนนี้มานานกว่า1ปีครับแต่ยังคงระลึกถึงครูทิวาพรเสมอเพราะครูมักจะอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีแล้วก็เสนอให้มีมาตรการเข้มงวดด้านความปลอดภัยเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยอีกครั้งครับ
1: สอนให้รักสถาบันไหมสอนให้รักพี่น้องครอบครัว
2: นะครับแล้วตรงนี้เราอยากให้โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างในการป้องกัน
1: อยากให้เขามีมาตรการมากขึ้นครับอยากให้
3: ขอบคุณยอดกับพระ
4: เร
3: ีย
4: น
3: เป็นที่ครับรัตนวรรณ
4: เรียนกลับมา
3: ได้ความสูงได้ขึ้นโครงสร้าง
5: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการตรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของนักเรียนชายผู้ก่อเหตุนะคะคุณผู้ชมประเด็นนี้มีความคืบหน้าที่น่าสนใจนะคะจากการตรวจสอบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของนักเรียนชายที่ก่อเหตุพบว่ามีการค้นหาข้อมูลใน3ประเด็นหลักๆด้วยกันคือเหตุการณ์กราดยิงการทำร้ายตัวเองและการถูกจำคุกในเรือนจำตำรวจได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบประวัติการใช้งานในเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์และ YouTube ค่ะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมในเชิงลึกในทุกมิติเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
6: การวิเคราะห์ในเชิงลึกในทุกมิติว่าเหตุผลจริงๆว่าเพราะอะไรเด็กถึงมาก่อเหตุเว็บไซต์ใน YouTube ที่เกี่ยวข้องว่าพวก YouTube ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องความรุนแรงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เรากำลังดูเพื่อจะดูในภาพรวมให้ครบทุกมิติเพื่อจะในการนำมาวางแผนในเรื่องการป้องกันไม่เหตุเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราทำต่อเนื่องจากเรื่องของคดีการเด็กก่อเหตุที่โรงเรียนทุสฤทธิ์นะครับ
0: พนักงานสอบสวนสภ.ปลายบางครับบอกว่าตอนนี้สอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เกือบครบแล้วนะครับรวมถึงเพื่อนผู้ก่อเหตุซึ่งส่วนใหญ่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับตอนนี้รอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางกรณีก่อนจะเตรียมสรุปสำนวนคดีครับ
5: ในระหว่างที่ทั้งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามจะออกมาตรการในการเข้มงวดอย่างรัดกุมมากขึ้นเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะคะปรากฏว่ามันมีเรื่องของอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีรายงานการแจกรางวัลเป็นปืนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในวาระงานครบรอบ134ปีประเด็นนี้ทำให้อธิบดีกรมการปกครองออกมายืนยันล่าสุดพูดชัดบอกห้ามแจกปืนเป็นรางวัลให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ให้ไปจัดหารางวัลที่มีมูลค่าที่ทดแทนกันได้เอามาใช้ในการทดแทนพร้อมกับย้ำเรื่องการระงับโครงการปืนสวัสดิการและการงดออกใบป.3ให้เป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อจำกัดปริมาณการครอบครองปืนค่ะ
7: ใบป.3เอาไว้ก่อน
5: นายณฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองพูดถึงงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันปรากฏว่ามีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาว5กระบอกโดยย้ำค่ะว่าตามนโยบายของรัฐบาลนั้นต้องการควบคุมปริมาณอาวุธปืนดังนั้นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านในปีนี้จะมอบเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทนอาจจะเป็นเงินสดหรือว่าทำสัญลักษณ์อะไรมาแทนส่วนกรณีที่ได้รางวัลไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตามขั้นตอนก็ต้องไปดำเนินการในการออกใบป.3แต่วันนี้ก็มีการระงับการออกใบป.3ทั้งหมดแล้วรวมถึงการระงับโครงการปืนสวัสดิการด้วยเนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนค่ะที่ต้องการ

0: การจะหยุดเพื่อจำกัดปริมาณ
1: แล้วแต่ละคนเนี่ยได้รางวัลไปที่มอบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับเขาจะต้องไปดำเนินการออกใบป.3ก่อนทุกคนเนี่ยเวลาจะซื้อปืนจะมีปืนเนี่ยไม่ว่าจะปืนอะไรก็แล้วแต่ต้องไปออกใบป.3เพราะนั้นวันนี้เนี่ยป.3เนี่ยเราระงับหมดแล้วเราระงับไม่ใช่ระงับแค่สั่งไประงับเราระงับเราล็อกระงับชั่วคราวโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางใช้ระบบจากส่วนกลางหยุดปฏิบัติการเรื่องออกใบป.3ไว้ทั้งหมดทั่วประเทศ
0: นายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันเปิดเผยทางโทรศัพท์บอกว่าการจับรางวัลแจกอาวุธปืนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน5กระบอกในงานเลี้ยงวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134ปีมีผู้สนับสนุนทางนักการเมืองท้องถิ่นและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลแต่งานไม่ได้นำอาวุธปืนจริงไปโชว์หรือมีการรับมอบรางวัลนะคะเป็นเพียงป้ายรูปอาวุธปืนที่ทำขึ้นมาม็อกอัพเท่านั้นค่ะโดยผู้ที่ได้รับรางวัลก็ต้องมายื่นจองใบอนุญาตหรือที่เรียกว่าใบป.3ต้องให้ฝ่ายปกครองอนุญาตก่อนนะคะจึงจะเอาไปซื้อปืนได้ซึ่งก็มีอีกหลายขั้นตอนด้วยกันแต่พอเป็นข่าวออกมาแบบนี้ในช่วงเวลาที่รัฐกำลังเร่งควบคุมการใช้ปืนเนี่ยนะคะแล้วก็มีหนังสือสั่งการมาจากกรมการปกครองให้ชะลอการออกใบอนุญาตอาวุธปืนเพราะฉะนั้นทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและทางอำเภอก็หารือกันจนได้ข้อสรุปนะคะเดี๋ยวจะมอบรางวัลเป็นเงินสดแทนค่ะ
2: จากเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นนะครับในจังหวัดนนทบุรีทั้งการยิงในโรงเรียนยิงในอบจ.ครับทำให้นายกต้องเร่งออกมาตรการในการล้อมข้อคุมปืนนะครับแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์มันก็ยังเกิดขึ้นแบบรายวันครับเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โคราชวันนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเหตุยิงในงานชิมช็อปใช้ริมถนนทางเข้าลานพ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเมื่อคืนนี้ครับเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ6คนนะครับตอนนี้อาการยังวิกฤต1คนเป็นเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มผู้ก่อเหตุ 5-6 คนกับกลุ่มผู้จัดงานครับพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมานะครับยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การกราดยิงควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดแล้วแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนครับส่วนข้อหาอื่นอยู่ระหว่างการพิจารณาตามพยานหลักฐานนะครับแม้จะมีคำยืนยันดังกล่าวครับแต่ตำรวจก็พบว่าผู้ก่อเหตุนั้นใช้ปืนไทยประดิษฐ์ในการก่อเหตุนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการยกระดับมาตรการป้องกันการพกพาอาวุธปืนครับ
0: อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่คุณเจษฎาเกริ่นเอาไว้นะคะเกิดขึ้นที่บริเวณริมถนนโรจนะตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้บาดเจ็บนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เข้ามาก่อนจะลงจากรถแล้วก็ไปถูกชายคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาจ่อยิงจนล้มลงแล้วก็หลบหนีไปส่วนผู้บาดเจ็บนั้นอาการยังสาหัสค่ะตำรวจสภ.บางปะอินคาดว่าปมก่อเหตุอาจจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและขอศาลอนุมัติออกหมายจับนะคะรวมทั้งต้องตรวจสอบว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนั้นเป็นปืนที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องหรือไม่ค่ะ
2: คืนเดียวเกิด2เหตุการณ์นะครับด้านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและปราบปรามครับบอกว่าตอนนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับสั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่ทั่วประเทศควบคุมเข้มงวดในทุกมิติครับทั้งการกวาดล้างจับกุมการปิดล้อมตรวจค้นทั้งช่องทางปกติและออนไลน์นะครับยกระดับการควบคุมโดยเฉพาะปืนเถื่อนปืนผิดมือแล้วก็ปืนนอกระบบส่วนข้อสังเกตที่ว่านักการเมืองเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองจำนวนมากตำรวจก็ต้องตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายครับถ้าพบว่ามีการพกพาหรือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมครับ
3: เรามีงานวิจัยรองรับนะครับในเรื่องนี้ว่าถ้าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยถ้ามีการใช้การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเนี่ยก็จะทำให้ปัญหานี้ลดลงมากกว่าที่จะปล่อยให้มีการเจรจาแล้วก็จะทำให้ความรุนแรงลงมันย้อนแย้งกันจริงๆแล้วการบังคับใช้กฎหมายจะทำให้การแก้ไขปัญหาทำได้ดีกว่าความรุนแรงจะลดลงนะครับเพราะนั้นในส่วนสำนักงานชาติเองในมิติของเรา เราจะเน้นเรื่องการ

0: ครับใช้กฎหมายเป็นหลักนะครับในทั้งเรื่องของความขัดแย้งในระดับครอบครัวในชุมชนหรือในสถาบันหรือในองค์กรต่างๆเราจะใช้คำครับใช้กฎหมายเข้มงวดครับ
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยสถิติการจับกุมอาวุธปืนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง13สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพบว่าปืนส่วนใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ยึดได้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับคดีค้าคดียาเสพติดทั้งจากผู้ค้าแล้วก็ผู้เสพครับ
2: อย่างที่คุณเจษดาเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่นักข่าวไปถามคำถามกับท่านรองผบ.ตร.บอกว่ามีข้อสังเกตมาว่ากลุ่มนักการเมืองรวมไปถึงผู้ติดตามนี่แหละน่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีปืนแล้วก็ครอบครองพกพาอาวุธปืนใช่หรือไม่นะคะนั่นทำให้มีปฏิกิริยาออกมาจากประธานรัฐสภาต้องใช้คำว่าขันน็อตในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาล่ะค่ะคุมเข้มบุคคลและยานพาหนะพร้อมสั่งห้ามพกพาอาวุธปืนอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นให้ใครนะคะโดยเฉพาะส.ส.แล้วก็ผู้ติดตามส่วนนายกรัฐมนตรีวันนี้กำชับอีกครั้งหนึ่งเป็นข้อสั่งการกำชับให้ฝ่ายปกครองและตำรวจนะคะจับมือกันจับคู่การตั้งด่านตรวจเข้มเรื่องอาวุธปืนและยาเสพติดนะคะโดยพูดชัดเจนบอกยอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาพเหมือนเมืองคาวบอยค่ะระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะบูรณาการงาน9ด้านด้วยกันนะคะที่ต้องไปตรวจสอบดูแลครอบคลุมหมดเลยค่ะการบุกรุกที่ดินอาชญากรรมทางไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลการฟอกเงินหนี้นอกระบบนอมินีความปลอดภัยนักท่องเที่ยวยาเสพติดและสถานบริการเนื่องจากปัญหามันซับซ้อนและเกิดขึ้นได้ทุกระดับจึงไม่สามารถทำงานแบบแยกส่วนกันได้ผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายอำเภอกับผู้กำกับการสถานีตำรวจก็ต้องทำงานกันเป็นทีมเชื่อมโยงข้อมูลด้วยกันทุกด้านเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลและหลักการเพิ่มความเข้มข้นควบคุมอาวุธปืนประกอบกับสั่งระงับการออกใบอนุญาตป.3ค่ะจึงให้ไปจับมือกันฝ่ายปกครองกับตำรวจจับมือจับคู่ดูโอกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดเพราะอาวุธปืนทั่วประเทศขณะนี้มีมากกว่า10ล้านกระบอกนายกรัฐมนตรีบอกยอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้สภาพของประเทศเป็นเหมืองเมืองคาวบอยสุ่มเสี่ยงจะเกิดเหตุรุนแรงอยู่ตลอดเวลาค่ะ
3: ถ้าเราต้องการให้อาวุธปืนนี้ลดลงทั่วประเทศตอนนี้มี10กว่าล้านกระบอกที่เห็นอยู่ที่ไม่เห็นอยู่อีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับเท่ากับประชากร6คนถึง7คนมีอาวุธปืน1กระบอกโอ้อันนี้ไม่ไหวนะนี่มันแดนคาวบอยแล้วนะครับแล้วนี่ถ้าเกิดเราตัดหัวตัดท้ายคือตัดพวกเด็กออกไปตัดพวกผู้สูงอายุออกไปเนี่ยเผลอๆเหลืออยู่แค่ประชากร3หรือ4คนมีอาวุธปืนตอน1กระบอกอันนี้ถือว่ามันไม่ใช่เป็นบ้านเมืองที่จะมีความสงบสุขได
1: ้นายกยืนยันครับจะให้ความเป็นอิสระแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสูงสุดนะครับแล้วก็เน้นย้ำนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยจะไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองครับแล้วก็ฝากว่าถ้ามีใครแอบอ้างชื่อนายกโทรสั่งการขอให้มั่นใจเลยถ้ามีการอ้างชื่อคนนั้นตัวปลอมและทันทีที่รู้ครับก็จะสั่งดำเนินคดีตามกฎหมายท่านผู้ชมคุณวันวิสาข้อสั่งการของนายกเนี่ยที่บอกว่าใครอ้างชื่อนายกโทรไปให้คิดว่าเป็นตัวปลอมยุคนี้เขาบอกถ้าอ้างนายกเนี่ยตีเก้ไว้ก่อนนะฮะตีเก้ไว้ก่อนนะเจ้าหน้าที่นายกเนี่ยยังเตือนคนในคณะรัฐมนตรีครับบอกว่าถ้าพบว่ามีรัฐมนตรีคนไหนโทรศัพท์ไปเคลียร์หรือไปช่วยเหลือผู้กระทำผิดก็ขอให้เจ้าหน้าที่อัดเสียงเอาไว้เป็นหลักฐานและนั่นจะเป็นวันสุดท้ายในการทำงานของรัฐมนตรีคนนั้นครับ
2: โอ้ทั้งเฉียบทั้งเข้ม นะคะสำหรับสถานการณ์ในห้วงเวลานี้ที่อาคารรัฐสภานายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเรียกประชุมมอบนโยบายในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะมีนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมรับทราบข้อสั่งการ

0: ดยเฉพาะมาตรการในทางปฏิบัติเรื่องการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะรถยนต์เข้าออกอาคารรัฐสภาต้องมีบัตรมีสติ๊กเกอร์ที่ได้รับอนุญาตถ้าไม่มีต้องแจ้งภารกิจและรับการตรวจสอบล่วงหน้าส่วนกลุ่มรถสาธารณะแท็กซี่จักรยานยนต์และไรเดอร์รับส่งอาหารต้องแลกบัตรก่อนเข้าและจอดรับส่งในจุดที่กำหนดเท่านั้นส่วนบุคคลเข้าออกทุกคนต้องติดบัตรแสดงตนต้องเดินผ่านเครื่องสแกนเอ็กซเรย์ทั้งส.ส.เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามห้ามพกอาวุธปืนเข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาดโดยไม่ควรยกเว้นเป็นรายกรณีค่ะ
1: แต่ในมุมของคนใช้ปืนครับรวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแวดวงปืนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับกับการแก้ไขกฎหมายตามหลักการที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ครับอย่างนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยนะครับเสนอให้ภาครัฐนั้นดำเนินการกับคนที่ใช้ปืนก่อเหตุรุนแรงเป็นรายบุคคลไปอย่าใช้กฎหมายหวานแหใช้ทั้งประเทศเช่นเดียวกับคนที่มีปืนครอบครองปืนโดยถูกกฎหมายนะครับเขามองว่าถ้าแก้กฎหมายตามข้อสั่งการของนายกอาจจะเป็นการลิดรอนสิทธิ์รวมไปถึงการเปิดช่องให้มีการเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นครับนายธนพลแสงทองชาวจังหวัดชัยนาทผู้ครอบครองใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือว่าใบป.4นะครับไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของรัฐบาลในการพิจารณาต่ออายุ 3-5 ปีเพื่อควบคุมและตรวจสอบจำนวนปืนในระบบแทนการถือครองตลอดชีพเหมือนในอดีตครับเขามองว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มันไม่ตรงจุดเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของผู้ครอบครองปืนเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้ใบอนุญาตหรือไม่เพราะการพิจารณาครับมันเป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ไม่ไ
2: หวอันนี้มันเป็นช่องทางเลยของเจ้าหน้าที่เพราะว่าที่ผ่านๆมามันก็มีการเรียกรับเลี่ยงบาลีโดยการขอค่ากาแฟมั่งประมาณห้อง
3: ขอการสนับสนุน
2: ขอการสนับสนุนต่างๆมากมายคำว่าดูลพินิจของเจ้าพนักงานเนี่ยมันมีมาตรฐานอยู่ตรงไหน
1: นายธนพลเนี่ยตั้งข้อสังเกตครับบอกว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุรุนแรงทุกวันนี้มันไม่ใช่ปืนที่กำลังคุมกันอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่มันเป็นปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนมากกว่าดังนั้นควรจะไปแก้ที่ตรงนั้นครับ
2: เขาใช้ปืนเถื่อนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก่อเหตุแล้วเขาก็โยนทิ้งไปไม่ต้องมารับผิดชอบมันก็จะมาตกหนักอยู่ที่คนมีอาวุธปืนถูกต้องต้องตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกนะ3-4 ปีตรวจสอบที่จริงมันเอาเรื่องอย่างนี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าหรือว่าไปจับกุมปราบปรามปืนเถื่อนดีกว่า
0: เช่นเดียวกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยนะคะนายกสมาคมบอกว่ามาตรการดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบและมีช่องโหว่ของข้อมูลการครอบครองปืนทั้งในระบบนอกระบบและปืนเถื่อนค่ะส่วนการสั่งการให้มีการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3และโครงการปืนสวัสดิการใหม่ทั่วประเทศชั่วคราวเอาไว้ก่อนอันนี้มองว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างการครอบครองอาวุธปืนมรดกของผู้เสียชีวิตซึ่งต้องไปยื่นเรื่องขอรับโอนทะเบียนปืนใบป.4เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าในอนาคตอาจจะไม่สามารถทำได้อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้ค้าปืนนะคะตามหลักก็จะขายต่อให้กับบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตก็คือใบป.3ในการรับโอนต่อพอมีการระงับปุ๊บการซื้อขายอาวุธปืนหลังจากนี้ก็จะไม่มีช่องทางที่ถูกกฎหมายแล้วค่ะ
4: กลุ่มที่มีความประสงค์ไม่อยากจะมีอาวุธปืนแล้วแล้วเขาจำเป็นจะต้องขายอาวุธปืนที่ตนเองมีอย่างถูกต้องออกไปตามหลักแล้วคนเหล่านี้จำเป็นจะต้องขายให้แก่บุคคลที่ได้รับอนุญาตแบบใบป.3ในการรับโอนต่อไปเพื่ออาวุธปืนเหล่านี้ก็จะได้ดำรงอยู่ในระบบทะเบียนที่ถูกต้องแต่เมื่อมีการระงับการออกใบป.3การซื้อขายอาวุธปืนก็จะไม่มีช่องทางที่ถูกกฎหมายแล้วเพราะว่าทุกคนจะขออนุญาตไม่ได้ละเพราะรัฐบาลห้ามแล้วกลุ่มปืนเหล่านี้ถ้าบุคคลนั้นต้องการใช้เงินด่วนหรือว่าต้องการนำปืนไปจำหน่ายออกเขาอาจจะตัดสินใจจำหน่ายอย่างไม่ถูกต้องก็คือจำหน่ายให้บุคคลที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเมื่อไม่ได้รับอนุญาตแล้วการติดตามอาวุธปืนดังกล่าวว่าใครเป็นผู้

0: ครองใครอยู่ที่มือใครมันก็จะเกิดปัญหาได้ครับ
1: นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยมองว่ากฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ใช้อยู่เดิมครอบคลุมอยู่แล้วค่ะแต่ถ้ารัฐบาลจะปรับแก้ควรจะไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้านขณะที่ปัญหาการใช้ปืนก่อเหตุความรุนแรงอาจจะเกิดจากตัวบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ควรไปดำเนินการกับผู้กระทำความผิดแทนการออกกฎหมายมาบังคับใช้กับประชาชนและขอให้เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาปราบปรามปืนเถื่อนค่ะ
2: ในความเลวร้ายที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะครับอย่างน้อยมีสัญญาณที่ดีอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือความตื่นตัวโดยเฉพาะรัฐบาลในการแก้ไขปรับปรุงและควบคุมปืนนะครับในระยะยาวจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายครับในระยะสั้นนายกเลือกใช้วิธีออกเป็นข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหานะครับแต่มันก็มีคำถามตามมาเหมือนกันครับเวลาออกเป็นข้อสั่งการเนี่ยแน่นอนตอนนี้เหตุการณ์มันยังร้อนอยู่ทุกคนแอคทีฟนะครับแต่ถ้าสถานการณ์มันเบาลงมันคลี่คลายไปแล้วไอ้ข้อสั่งการเนี่ยมันจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ข้อสั่งการของนายกครับแก้ปัญหาควบคุมปืนนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของใบอนุญาตป.3ใบอนุญาตซื้อปืนนะครับแล้วก็ใบป.4เป็นใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้พูดถึงใบป.12นะครับเป็นใบอนุญาตพกพาเพราะว่ามีคำสั่งงดออกใบป.12ตั้งแต่ปี2566แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยนายอนุทินนายยกรัฐมนตรีคนปัจจุบันตอนนั้นยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลชุดนั้นครับคำสั่งอธิบดีกรมการปกครองล่าสุดที่สั่งไปยังปลัดจังหวัดนะครับเป็นคำสั่งที่แบ่งได้เป็น2 ส่วนครับส่วนแรกเป็นมาตรการเร่งด่วน7ข้อนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นมาตรการเกี่ยวกับใบอนุญาตทั้งสิ้นข้อ1ก็คือไม่อนุญาตให้มีโครงการปืนสวัสดิการใหม่2ให้มหาดไทยระงับการออกใบป.3ก็คือใบอนุญาตซื้อปืนครับข้อที่3ก็คือให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตซื้อปืนกรณีที่มีใบอนุญาตแล้วแต่ยังไม่ได้ซื้ออันนี้ไปตรวจสอบภายใน30วันข้อที่4ครับสำหรับคนที่มีใบอนุญาตซื้อปืนแล้วให้เร่งทำใบป.4ก็คือใบอนุญาตมีและใช้ปืนภายใน30วันไม่อย่างนั้นจะถือว่าปืนที่ซื้อไปเนี่ยเป็นปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตครับส่วน3ข้อท้ายอันนี้จะเกี่ยวกับผู้ค้าแล้วก็สนามปืนอย่างข้อ5กรมการปกครองจะต้องไปตรวจสอบยอดปืนและกระสุนปืนของผู้ค้าครับข้อที่6กรมการปกครองตำรวจการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องไปตรวจสอบกระสุนปืนในสนามปืนและข้อ7ฝ่ายปกครองและตำรวจต้องเร่งปราบปืนเถื่อนครับ
1: ทีนี้หัวใจสำคัญของการแก้ไขระยะยาวค่ะคำสั่งนี้สั่งให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพรบอาวุธปืนพุทธศักราช2490นะคะสาระสำคัญก็คือการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ติดตามการอนุญาตและการซื้อขายปืนแบบเรียลไทม์เพื่อเชื่อมกับระบบภาษีเพิ่มมาตรการในการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนและเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดซึ่งทั้งหมดนี้ต้องทำภายในเวลา60วันก็ประมาณ2เดือนรวมไปถึงการเข้าไปแก้เงื่อนไขใบป.4ใบป.4คือการอนุญาตให้มีและใช้อันนี้ต้องต่ออายุทุกๆ5ปีและเพิ่มมาตรการควบคุมการซื้อขายกระสุนปืนของผู้ค้าและสนามยิงปืนค่ะ
2: ทีนี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยนะครับเขาเพิ่งจะโพสต์เฟซบุ๊กว่าพรรคภูมิใจไทยได้ยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบอาวุธปืนเสร็จแล้วมีประมาณ100มาตราครับพร้อมยื่นต่อที่ประชุมสภาในสมัยประชุมนี้สาระสำคัญเนี่ยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในปี2490นะครับซึ่งที่ผ่านมามีการแก้ไขแล้วหลายครั้งจากข้อมูลน่าจะไม่ต่ำกว่า10ครั้งครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งการยกร่างแก้ไขในครั้งนี้บอกว่าเป็นการเน้นเปิดทางให้อธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจออกระเบียบและประกาศตามกฎหมายสามารถกำหนดจำนวนถือครองอาวุธปืนรวมไปถึงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับใบอนุญาตครับ
1: ส่วนข้อสังเกตที่เกริ่นตั้งแต่ต้นนะคะที่ตั้งประเด็นเอาไว้ว่าการที่นายกรัฐมนตรีเลือกใช้ข้อสั่งการก็อาจจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นมันไม่ยั่งยืนหรือไม่นะคะหน้าหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าข้อสั่งการนี้มันมีทั้งคำสั่งระยะสั้นที่ใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีข้อสั่งการที่วางแนวทางเอาไว้เพื่อการออกกฎหมายบังคับใช้ในระยะยาวสอดคล้องกับข้อสังเกตของนั

0: ิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่มองว่าการเลือกใช้วิธีการออกคำสั่งของนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปตามขั้นตอนที่เหมาะสมแล้วค่ะ
1: เรื่องปืนตอนนี้เราก็มองว่ามันเป็นหาเร่งด่วนนายกก็มีข้อสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งไปที่ผู้ว่าแต่เพื่อตามลำดับถูกต้องแต่ถามว่าถ้าสถานการณ์ที่คลายเนี่ยมันอาจจะถูกยกเลิกได้แต่ต้องมาดูกันว่าปัญหาปืนเนี่ยถ้าปัญหาปืนเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สมควรจะต้องแก้ปัญหากันอย่างยั่งยืนหรือยังถ้าต้องการแก้ปัญหากันอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ส่งผลต่อระยะยาวอาจจะต้องคิดถึงนะครับข้อสั่งการหรือว่านโยบายที่มันมีความเป็นมาตรฐานมากกว่านี้อย่างเช่นการออกมาเป็นกฎหมายการจำกัดผู้ใช้การซื้อปืนการครอบครองปืนที่มันส่งผลต่อความเป็นสถาบันในการแก้ปัญหาครับ
2: สิ่งที่เราขมวดไว้ตั้งแต่แรกครับก็คือสิ่งที่นายกทำณวันนี้นะครับการใช้คำสั่งในการควบคุมปืนเน้นไปที่การกำกับควบคุมใบอนุญาตทั้งหลายทั้งปวงทั้งใบป.3ใบอนุญาตให้ซื้อใบป.4ใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนส่วนใบป.12นั้นอนุญาตให้พกพาตรงนี้ล้อมคอกเอาไว้ตั้งแต่ปี2566ครับตั้งแต่เหตุการณ์เด็ก14ปีใช้อาวุธดัดแปลงก่อเหตุในห้างสรรพสินค้านะครับจนมีผู้เสียชีวิตเมื่อปี2566ในครั้งนั้นเนี่ยมีคำสั่งจากสำนักนายกและกระทรวงมหาดไทยครับออกคำสั่งวันที่20ธันวาคมปี66ให้งดการออกใบอนุญาตป.12ซึ่งเป็นใบอนุญาตพกพาปืนติดตัวนะครับจากนั้นก็มีการต่ออายุคำสั่งดังกล่าวครั้งที่2วันที่14กุมภาพันธ์ปี68ถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปี69และครั้งล่าสุดก็คือวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมีการต่ออายุคำสั่งนี้อีกครั้งหนึ่งให้มีผลอีก1ปีจากวันประกาศการออกคำสั่งให้เหตุผลความจำเป็นครับว่าปัจจุบันมีการนำอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะและได้ก่อเหตุร้ายทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินจนเป็นที่หวาดกลัวของประชาชนจำนวนมากอันส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพในด้านความปลอดภัยและเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมคำสั่งนี้อาศัยอำนาจตามมาตรา6วรรค1และมาตรา57ประกอบมาตรา22แห่งพรบอาวุธปืนปี2490ครับที่ให้อำนาจนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการงดออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวเป็นการชั่วคราวทั่วราชอาณาจักรครับ
0: อีก1วงการที่กำลังเกิดความกังวลหลังจากนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์บอกว่าจะคุมเข้มเรื่องการพกพาอาวุธปืนไม่เว้นแม้แต่นักกีฬานั่นทำให้เลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยค่ะตั้งข้อสังเกตบอกว่าการแก้ไขพรบอาวุธปืนถ้าไม่มีข้อยกเว้นหรือผ่อนผันจะส่งผลต่อนักกีฬาที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมและเตรียมการแข่งขันนะคะรวมไปถึงกรณีที่ไทยต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันสะสมแรงกิ้งโลกซึ่งทั้ง3สมาคมกีฬาก็คือสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยต้องการให้ทบทวนและหาทางออกให้กับนักกีฬาด้วยค่ะ
3: ขอความกรุณานะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาสั่งการนะให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดูแลพวกเราหน่อยนะซึ่งเดือนหน้าเนี่ยทางผมเนี่ยจะมีต้องไปเอเชียนเกมแล้วเอาปืนไปเอเชียนเกมต้องเอาขึ้นเครื่องบินไปเอาออกจากบ้านมาก็ผิดแล้วตามที่ท่านสั่งเนี่ยนะแล้วก็รณยุทธ์มีชิงถ้วยพระราชทานเดือนหน้านักกีฬาถามว่าผมจะไปซ้อมยังไงซ้อมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะผมจะไปแข่งยังไงนะแล้วปืนออกนอกบ้านผิดไหม
2: นอกจากผลกระทบด้านการแข่งขันของนักกีฬาและการจัดการแข่งขันรายการนานาชาตินะครับยังกระทบกับภารกิจอื่นๆครับทั้งการสร้างนักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมตั้งแต่ระดับเยาวชนและการอบรมผู้ฝึกสอนครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันค่ะจะมีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันเดิมนะคะส่วนการประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอันนี้ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดค่ะหลังจากสำนักงานประกันสังคมไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งทุเลาขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งของศาลปกครองกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันเดิมคือ27กันยายนนี้แต่ผู้ประกันตนและนายจ้าง

0: ที่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าจะต้องไปลงทะเบียนหรือไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพราะว่าขณะนี้สำนักงานประกันสังคมยังรอการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดหลังจากได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ให้ทุเลาขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำค่ะว่าทุกขั้นตอนในการเลือกตั้งตั้งแต่การอบรมบุคลากรการเตรียมบัตรและหน่วยเลือกตั้งและขั้นตอนอื่นๆทางสำนักงานประกันสังคมเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกำชับต้องทำทุกอย่างตามกฎหมายและรัดกุมที่สุดค่ะ
1: หากเราเดินอะไรที่ไม่รัดกุมสุดท้ายอาจจะมีการร้องเรียนและกลายเป็นประเด็นปัญหาที่มันใหญ่กว่าเพราะเรามีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของผลการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมีความโปร่งใสและที่สำคัญที่สุดจะต้องเป็นการเลือกตั้งที่สำเร็จคือได้บอร์ดชุดใหม่มาทำงานจริงๆจะไม่สามารถมีใครเข้ามาร้องเรียนจนกระทั่งกระบวนการที่เลือกตั้งมาอาจจะถูกยกเลิกถูกโมฆะเนี่ยพวกผมเดินไม่ได้
2: ปลัดกระทรวงรายงานครับบอกว่าตอนนี้สำนักงานประกันสังคมนะครับเตรียมแนวทางในการจัดการเลือกตั้งหลายแนวทางครับส่วนงบที่จะใช้ในการจัดการเลือกตั้งเดิมเนี่ยตั้งเอาไว้275ล้านบาทกำลังอยู่ในขั้นตอนการประเมินใหม่นะครับเพราะคาดว่าจำเป็นจะต้องเพิ่มงบเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเลือกตั้งถ้าให้มีผู้มีสิทธิ์เกือบ12ล้านคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเพราะจะต้องเพิ่มบัตรแล้วก็หน่วยเลือกตั้งรวมไปถึงบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งด้วยครับ
3: แบบนี้ก็ประมาณที่ต้องใช้จ่ายการเลือกตั้งที่เราวางไว้ตอนแรก
4: ก็ตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมประเมินอยู่ประเมินอยู่ครับน่าจะอาทิตย์นี้น่าจะได้ตัวเลข
3: แสดงว่าอาจจะต้องเพิ่มจากนี้กลับมา
4: คาดว่าเราพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ยังไม่สามารถบอกได้ชัดว่าอะไรที่เพิ่มแต่เพิ่มผมเชื่อว่ามีหลายอย่างเพราะว่าจากผู้เลือกตั้งที่ต้องลงทะเบียนแค่ล้านหกไปเป็น12ล้านเนี่ยมันคิดด้วยบัญญัติยางแล้วมันก็คงต้องมีการที่มากขึ้นนะครับ
0: ปลัดกระทรวงแรงงานระบุค่ะว่าจะมีการเสนองบประมาณใหม่เข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมวันที่20สิงหาคมนี้ค่ะ
2: จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับเจ้าของโรงเบียร์ครับเพราะยังบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับแต่สำนวนคดีหลักตอนนี้เตรียมสรุปสำนวนคดีที่จะยื่นส่งให้กับอัยการแล้วนะครับขณะเดียวกันความคืบหน้าเรื่องของการสอบผอ.เขตจตุจักรนะครับคาดว่าจะเสร็จในเวลาอีกไม่เกิน1สัปดาห์ข้างหน้าครับพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ครับบอกว่าสำนวนคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวตอนนี้พนักงานสอบสวนสรุปผลการสอบและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาตามข้อกล่าวหาแล้วนะครับในสำนวนคดีครับพนักงานสอบสวนมีความเห็นประกอบพยานหลักฐานนะครับว่าเจ้าของร้านเข้าข่ายความผิดฐานกระทำการเพลิงไหม้โดยประมาทกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกระทำผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจและข้อหาทำให้เสียทรัพย์นอกจากนี้ครับยังผิดข้อหาการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยพลตำรวจตรีเกียรติกุลนะครับยอมรับครับว่าพนักงานสอบสวนไม่ได้ไปแจ้งข้อหากับเจ้าของร้านซึ่งยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแต่ได้ไปตรวจสอบติดตามที่โรงพยาบาลต่อเนื่องส่วนประเด็นการส่งสำนวนดำเนินการตามกรอบเวลาทางคดีครับขณะที่การตรวจสอบของกทม.นะครับการสอบวินัยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครมีคำสั่งตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมครับให้ผอ.เขตจตุจักรนั้นย้ายมาช่วยราชการที่สำนักงานปลัดชั่วคราวนะครับเพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบอย่างรอบด้านขีดกรอบเวลาในการตรวจสอบเอาไว้30วันปลัดกทม.นี่ย้ำครับว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกำลังรวบรวมข้อมูลจากการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบถามคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ครับว่ามีความผิดในเรื่องไหนบ้างและหลังจากที่มีการสรุปข้อมูลทั้งหมดแล้วกรุงเทพมหานครจะเปิดเผยการสอบทั้งหมดครับ
0: เป็นเวลากว่า8ปีเต็มแล้วนะคะที่ชาวบ้านในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราต้องทนอยู่กับกลิ่นเหม็นที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามีต้นทางมาจากโรงงานรีไซเคิลขยะนะคะนี่คือข้อร้องเรียนของชาวบ้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวร้องเรียนผ่านทางไทย PBS บอกว่าชาวบ้านกลุ่มนึงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรงงานรีไซเคิลขยะทุนจีน

0: ในพื้นที่อำเภอบางปะกงนะคะส่งกลิ่นเหม็นกระทบกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ค่ะภาพมุมสูงแสดงให้เห็นพื้นที่ภายในโรงงานรีไซเคิลขยะค่ะโดยพบว่ามีกองขยะขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโรงงานโดยไม่มีอาคารปกคลุมและพบพนักงานยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่สังเกตเห็นว่ามีรถบรรทุกขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนย้ายขยะอยู่ภายในโรงงานนะคะชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลบอกว่าโรงงานดังกล่าวตั้งมานานกว่า8ปีส่งกลิ่นเหม็นกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่มาโดยตลอดพอร้องเรียนไปยังเจ้าของโรงงานซึ่งเป็นชายชาวจีนพูดไทยได้ก็แจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขให้สุดท้ายก็เหม็นเหมือนเดิมจนมาเกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาโดยพบว่าภายในโรงงานมีขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะพวกแบตเตอรี่ลิเธียมปะปนอยู่ด้วยก็ยิ่งสร้างความกังวลใจให้กับคนในพื้นที่เพราะว่าโรงงานขยะตั้งอยู่ติดกับโรงงานกระดาษลูกฟูกค่ะถ้าเกิดเพลิงไหม้ซ้ำขึ้นอีกและถ้าลุกลามไปยังโรงงานที่อยู่ใกล้กันซึ่งเป็นโรงงานกระดาษชาวบ้านกลัวว่าอาจจะเสียหายรุนแรงกว่าเดิม
1: 4ปีที่แล้วไฟไหม้รอบนึง4ปีที่แล้วไฟไหม้รอบหนึ่งมัน6อะไรวะ65เอ้ย65ก่อนแล้วก็2ปีน่าจะ63 63 64 65ใช่ไหมล่ะ63
2: ตั้งแต่ปี63
1: น่าจะนะคือพี่ก็ไม่ได้สังเกตจนแบบว่าเอ๊ะเมื่อก่อนแล้วพอพี่อยู่ที่บ้านด้วยแล้วดึกๆเด็กก็โทรบอกว่าไฟไหม้แล้วขับมากันก็คือไหม้แบบเยอะละแต่คิดว่าเฮียจะไปเฮียขยับมาใกล้เรากว่าเดิมเราก็เลยว่าแย่แล้ว
0: ทีมข่าวติดต่อไปยังโรงงานรีไซเคิลขยะพลาสติกดังกล่าวนะคะก็พบชายชาวจีนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของโรงงานแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของโรงงานค่ะให้ข้อมูลว่าโรงงานประกอบกิจการรับรีไซเคิลขยะโดยการนำขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งภายในโรงงานก็มีขยะพลาสติกมีถุงบิ๊กแบ็กเป็นจำนวนมากแบบนี้ค่ะแต่ไม่มีการเปิดเครื่องจักรผลิตเพราะว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยเทศบาลตำบลบางปะกงพรมเทพรังสรรค์มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขขณะที่อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานและเครื่องจักรให้ตรงตามที่ขออนุญาตและที่ได้รับอนุญาตและนำพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดฐานครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานโดยพนักงานสอบสวนสภ.บางปะกงจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
3: การทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในกำกับของสภาอันนี้ไม่ได้มีอำนาจในการจะไปชี้ถูกชี้ผิดใครแต่มีอำนาจที่จะเข้าไปดูข้อมูลข้อเท็จจริงครับวันนี้มีกรรมาธิการของสภา2ชุดนะครับที่ติดตามเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นก็คือกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองของสภาและกรรมาธิการปปช.ของสภาครับ2ชุดนี้อาจจะมีข้อสังเกตที่ต่างกันนะครับเพราะอย่าลืมว่ากรรมาธิการแต่ละชุดหมวกอีกใบก็เป็นส.ส.ส.ส.ก็ต้องสังกัดพรรคการเมืองดังนั้นข้อสังเกตมันก็อาจจะต่างกันไปบ้างครับนายอาสพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกรรมการปปช.ของสภานะครับเรียกร้องให้สถ.เร่งส่งรายชื่อผู้ที่พบความผิดปกติของการสอบท้องถิ่น 5,925 คนให้กับ5หน่วยงานครับที่ได้ลงบันทึกความตกลงร่วมมือเอาไว้5หน่วยงานก็คือปปช.ปปท.ปปป.ปปง.และสุดท้ายก็คือกสถ.เพื่อให้เกิดการดำเนินคดีและสืบสวนตามอำนาจหน้าที่อย่างแท้จริงโดยไม่มีการประวิงเวลานะครับนายอาสพลบอกว่าจากการหารือกับสำนักงานปปง.ครับทราบว่าจะเข้าตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงการนำตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนซัดทอดเพื่อขยายผลไปยังกลุ่มนักการเมืองซึ่งขณะนี้รอการส่งมอบรายชื่ออย่างเป็นทางการจากสถ.ครับ
4: ก็วันนี้ถึงระดับ10แต่ระดับ10เขาก็ให้การปฏิเสธเราก็สิ่งที่จะทำได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินแล้วก็การซักทอดนี่ก็คือสิ่งที่ทำได้ประเด็นนี้ผมก็เปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนกับการแก้ไขคะแนนผ่านอยู่แล้วแต่สอบได้คะแนนต่ำก็แก้ให้คะแนนสูงขึ้นพอประกาศบัญชีใหม่97รายก็อยู่ในบัญชีผู้สอบผ่านทั้งที่เขาเป็นผู้รับผลประโยชน์ถูกไหมครับเราเห็นว่ามีการแก้คะแนนในรอบแ

0: แต่วันนี้ประกาศรอบ2เขาก็ยังมีบัญชีชื่อนั้นอยู่นี่ขนาดเรามีหลักฐานนะครับแต่ว่ามันเป็นช่องว่างกฎหมาย
1: อีกชุดหนึ่งครับกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองนะครับนางสาวภคมลหนุนอนันต์เป็นประธานกรรมาธิการชุดนี้ตั้งข้อสังเกตต่อแนวทางในการจัดการปัญหาของรัฐบาลนะครับเห็นว่าการแสดงท่าทีขึงขังว่าจะจัดการกับการทุจริตสอบท้องถิ่นอาจไม่เพียงพอถ้าสุดท้ายแล้วการตรวจสอบมุ่งไปที่ผู้กระทำผิดในระดับปฏิบัติแต่สาวไม่ถึงผู้มีอำนาจหรือฝ่ายการเมืองที่อาจเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นนางสาวภคมลเนี่ยพูดถึงการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการชุดที่มีรองนายกปกรณ์เป็นประธานนะครับนางสาวภคมลเนี่ยบอกว่าอดคิดไม่ได้ว่ากำลังมุ่งตัดตอนความผิดโดยทำให้ฝ่ายการเมืองและกระทรวงมหาดไทยกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้กรณีดังกล่าวมีผู้ที่จ่ายเงินเพื่อแก้ไขคะแนนเพื่อให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการมากกว่า 5,000 คนนางสาวภคมลยังตั้งข้อสังเกตครับถึงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งรายชื่อบุคคลที่เป็นลูกหลานของฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงการโยกย้ายบุคลากรที่ถูกมองว่าเป็นคนของฝ่ายการเมืองเข้ามารับตำแหน่งอธิบดีและตำแหน่งสำคัญในกระทรวงนะครับเพื่อให้เข้ามามีบทบาทในการจัดการการสอบในครั้งนี
2: ้ในเมื่อเผือกร้อนตกมาอยู่ในมือของอปท.แบบปฏิเสธไม่ได้แล้วนะคะจะต้องเป็นคนชี้ชะตาในการเพิกถอนหรือว่าสั่งปลดข้าราชการท้องถิ่นที่มีคะแนนสอบผิดปกติต่อให้บอกว่าลำบากใจแค่ไหนอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่ก็คงต้องไปต่อแล้วล่ะค่ะอย่างระมัดระวังเพราะว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งกำชับไปยังผู้บริหารอปท.ขอให้ใช้ความรอบคอบก่อนจะเซ็นลงนามในการเพิกถอนหรือปลดข้าราชการท้องถิ่นกรณีเรื่องการตรวจสอบรายชื่อของคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมเพิกถอนรายชื่อผู้เข้าสอบท้องถิ่นที่มีปัญหาภายในวันที่22สิงหาคมนี้ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองนครราชสีมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นประธานประชุมผู้บริหารอปท.หารือถึงแนวทางการดำเนินการกับผู้สอบท้องถิ่นกลุ่มที่มีรายชื่ออาจจะไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือปัญหาเกี่ยวกับการสอบกว่า150รายชื่อด้วยกันโดยย้ำว่าการเพิกถอนก็ต้องเป็นไปตามมติของก.จังหวัดไม่ใช่อำนาจของนายกอปท.โดยลำพังนายกิตติพงษ์พงศ์สุรเวชประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าหลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งยกเลิกบัญชีเดิมและจัดเรียงลำดับใหม่นะคะเรื่องก็ผ่านการพิจารณาของกกลางและส่งต่อมาให้กจังหวัดโดยเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาเตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาวันที่22สิงหาคมนี้ก่อนดำเนินการตามมติขณะที่อบต.จักรราชค่ะพบข้าราชการชายอายุ33ปีเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการการศึกษาเมื่อวันที่1กรกฎาคมนะคะก่อนจะยื่นใบลาออกวันที่2กรกฎาคมโดยอ้างเหตุผลบอกว่าคุณแม่ป่วยฉุกเฉินแต่ยังไม่ทราบว่าอยู่ในกลุ่มผู้สอบที่มีปัญหาหรือไม่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงการลาออกกับการทุจริตสอบได้นะคะจนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
3: มาวันที่1แล้วก็ลาวันที่2
4: 1เดือนอะไรครับ
3: เดือนกรกฎาคมครับ
4: กรกฎาคม
3: ใช่ครับ
4: แต่ตอนลาออกเรารู้แม่ระบุเหตุผลว่าเรื่องอะไร
3: ก็เขาเหตุผลว่าแม่ป่วยครับ
4: ขอให้ผลว่าแม่ป่วย
3: ใช่ครับรู้แค่ก็รู้แค่นั้นว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้น้องเขาลาออกเพราะว่าแม่ป่วยฉุกเฉินครับ
4: อ๋อก็เลยลาออก
3: ใช่ครับ
4: แต่เขาก็อยู่ในกลุ่มของที่มีปัญหาอยู
3: ่ไม่ทราบครับว่าเขามีในกลุ่มนี้มั้ยแต่ว่ามาบรรจุรอบที่มีข่าวแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ทราบว่าแบบไหนยังไงก็เห็นเข้ามารายงานตัวน่าจะวันที่1แล้วครับแล้วก็ลาออกไปหลังจากวันนั้น1วันครับ
2: ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบปัญหาการจัดสอบท้องถิ่นบอกว่าเป็นประเด็นที่ส่วนกลางให้ความสำคัญและกำหนดแนวทางให้จังหวัดทั่วประเทศดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะตอนนี้ได้รับแจ้งรายชื่อบุคคลที่อาจจะอยู่ในข่ายต้องพิจารณาทั้งหมด43รายชื่อด้วยกันมีทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและอบต.ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการของบุคคลได้เนื่องจากต้องรอข้อมูลอย่างเป็นทางการและรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบสร้างความเสียหายแก่บุคคล

0: ที่มีรายชื่อรวมถึงต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นรายกรณีกันไปค่ะ
1: ตอนนี้เราพูดถึงกลุ่มคนที่สอบนะครับทั้งที่สอบได้สอบไม่ได้หรือเดิมได้แล้วตอนนี้ไม่ได้ถ้าใคร

0: ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,000 กว่ารายชื่อสถ.เตรียมส่งข้อมูลไปยังปปช.รวมไปถึงตำรวจขยายผลดำเนินคดีครับนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.นะครับบอกว่าหลังจากกกลางมีมติในการเลิกบัญชีเดิมแล้วก็ประกาศบัญชีใหม่สถ.เนี่ยเปิดช่องนะครับให้เข้าไปตรวจสอบคะแนนได้ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมถึง31สิงหาคมครับก็คือได้ตั้งแต่วันนี้เลยไปยื่นนะฮะถึงสิ้นเดือนนี้สำหรับการตรวจสอบคะแนนในระดับภูมิภาคครับจะส่งตรงไปยังแต่ละจังหวัดเพื่อให้ไปตรวจสอบคะแนนในพื้นที่ของตนเองนะครับสำหรับส่วนกลางครับสถ.เขาจัดตั้งศูนย์เปิดให้ผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศมาขอตรวจสอบได้โดยไม่ต้องยื่นเรื่องร้องขอเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับส่วนรายชื่อที่ถูกเพิกถอน 5,925 คนส่งชื่อไปให้กับปปช.และตำรวจครับให้ไปประมวลข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วถ้าตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก็จะประสานส่งต่อไปอีก5หน่วยงานตาม MOU เพื่อดำเนินคดีทางอาญานะครับส่วนแนวทางในการจัดสอบในอนาคตครับก็จะทำตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะกระจายภารกิจหรือมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เป็นผู้จัดสอบแทนคือจัดสอบแทนกสทครับแต่ถ้ายังให้กสทดำเนินการจัดสอบก็จำเป็นจะต้องปรับโครงสร้างใหม่นะครับเพื่อจะปิดช่องในการทุจริตครับ
1: ต้องเรียนว่าณขณะนี้เนี่ยความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเป็นคดีอาญาก็ทางตำรวจกับทางปปช.แล้วก็หน่วยตรวจสอบทางคดีทุกอย่างเนี่ยเขารับไปทำแล้วแต่กรมสทก็ไม่หยุดแค่นี้นะครับเราก็ประเมินตัวเองมาสำรวจตัวเองว่ามันมีจุดโหว่จุดอ่อนหรือจุดใดบ้างที่ทำให้เกิดการทุจริตที่ผมเคยเรียนว่ามันมีผู้เล่นอยู่4คนก็คือ1กรมสทอ2มหาวิทยาลัยที่รับจ้าง3ในหน้าที่บอกเป็นผู้ขายตำแหน่งเนี่ยนะแล้วก็ผู้ซื้อนะครับ2ส่วนแรกคือหน่วยงานราชการอันนี้เราต้องจัดการตัวเองต้องปิดจุดอ่อนให้หมดอันนี้ทำได้ก่อนเลย
0: นายนิรัตน์ครับยอมรับนะครับว่าสถ.เนี่ยมีบุคคลทำตัวเป็นหนึ่งในขบวนการของนายหน้าซึ่งจะต้องถูกกวาดล้างครับยืนยันว่าจะไม่มีการยกเว้นต้องจัดการก่อนเป็นอันดับแรกสิ่งสำคัญครับจะต้องมีข้อมูลและพยานหลักฐานที่ชัดเจนนะครับไม่ให้บุคคลเหล่านี้เฉียงหรือปฏิเสธได้
2: บรรยากาศหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือค่ะวันแรกที่มีการเปิดให้ตรวจสอบคะแนนได้เนี่ยนะคะปรากฏยังไม่มีผู้เข้าสอบมายื่นคำร้องหรือมาร้องขอความเป็นธรรมยังไม่มีใครมาขอดูคะแนนนะคะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ยืนยันยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแต่ถ้าผู้สอบบอกว่าได้รับความเดือดร้อนหรือประสงค์จะยื่นคำร้องก็สามารถติดต่อและยื่นเรื่องได้เลยที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีผู้สอบผ่านการบรรจุเป็นข้าราชการคนหนึ่งนะคะปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าเมื่อวันที่4กรกฎาคมเนี่ยค่ะได้เข้าให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ปปช.จังหวัดเพชรบูรณ์ยืนยันบอกไม่เคยจ่ายเงินหรือฝากใครช่วยเหลือให้สอบผ่านไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอะไรกับคนที่มีอำนาจหรือบุคคลระดับสูงตามที่ถูกตั้งข้อสังเกตค่ะ
3: แล้วมีคิดบ้างเหรอว่าคนที่แก้คะแนนเขาจะพลาดเองแก้คะแนนที่แก๊งโกงสอบหรือแก้ตั้งแต่เจ้าหน้าที่โดยตรงเลยคนไหนเป็นคนพลาดแต่ถ้าเครื่องเป็นคนพิมพ์เองอะผมคิดว่าเพื่อเครื่องไม่พลาดถ้าเครื่องแบบตรวจมาแล้วปุ๊บได้คะแนนเท่านี้ปุ๊บยิงใส่ Excel ปุ๊บเงี้ยมันไม่พลาดหรอก
0: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับพูดถึงกรณีเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยนะครับที่โพสต์ข้อความอ้างถึงนายหน้าช่วยในการทุจริตสอบท้องถิ่นมีการกล่าวหาว่าสจคนหนึ่งในจังหวัดสตูลมีส่วนเกี่ยวข้องประเด็นนี้ครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยชี้แจงนะครับบอกว่าเรื่องนี้สามารถพิสูจน์ได้และถ้าเจอก็ต้องจัดการครับแล้วก็บอกด้วยว่าการทุจริตมีอยู่หลายเครือข่ายกระจายกันทั่วไปขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงขณะที่นายซากิรีมเหมซะรองประธานสภาอบจ.สตูลครับเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกพาดพิงวันนี้ยังคงเข้ามาร่วมประชุมสภาอบจ.สตูลตามปกตินะครับก่อนจะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความเข้าใจผิด พร้อมชี้แจง

0: ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นนายหน้าในการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกตำแหน่งครับ
1: ได้รับความสนใจจากสังคมไม่น้อยเลยค่ะหลังจากครม.มีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐนะคะยุบ11ตำแหน่งตั้งแต่ปีงบประมาณ2570นะคะ11ตำแหน่งนี้เกษียณปุ๊บยุบเลิกปั๊บไม่มีการเปิดรับบรรจุใหม่ให้เหตุผลเรื่องงบประมาณบอกว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำนั้นพุ่งสูงเกินกว่า 70% และต้องการจะปฏิรูปเพื่อจะได้ตอบโจทย์โลกยุคใหม่แต่ว่าคำถามสำคัญก็คือจะเป็นไปอย่างตามที่วางแผนเอาไว้หรือไม่เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการพูดกันถึงเรื่องนี้ติดตามจากคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าค่ะ
2: นั้นในการปรับปรุงบทจัดกำลังคนภาครัฐนะครับในการลดส่วนกลางในส่วนภูมิภาคแล้วก็กับการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของรัฐใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในนโยบายรัฐบาลแล้วก็เราพยายามทำให้เร็วที่สุด
3: คุณผู้ชมครับถ้าดูจาก11ตำแหน่งที่จะถูกยุบแล้วก็ยกเลิกในครั้งนี้ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นตำแหน่งที่เรียกว่ามดงานแทบทั้งนั้นนะครับค่าตอบแทนอาจจะไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับข้าราชการระดับสูงในกระทรวงครับแต่ถ้ามาดูภาระผูกพันทางด้านของสิทธิและสวัสดิการจะพบว่าสูงกว่า 80% นะครับนี่จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ภาครัฐดำเนินการในรอบนี้นะครับสำหรับ11ตำแหน่งที่เมื่อเกษียณแล้วจะไม่มีการรับเพิ่มมีอะไรกันบ้างลองมาดูกันหน่อยนะครับตำแหน่งแรกคือเจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลางเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดในช่างขุดลอกในช่างพิมพ์ในช่างภาพในช่างศิลป์บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ประกาศข่าวรวมไปถึงรายงานข่าวโดยจะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2570หรือเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมนี้เท่ากับว่าอัตรากำลังที่มีอยู่เวลานี้จะเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่มีได้ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆและส่งผลต่องบประมาณแบบค่อยเป็นค่อยไปจะยังไม่เห็นผลภายใน 1-2 ปีนี้คุณผู้ชมครับการยุบหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมามักจะถูกมองว่าเป็นไปเพื่อการลดความซับซ้อนประหยัดงบประมาณและทำให้หน่วยงานต่างๆนั้นสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่การหายไปขององค์การภาครัฐนั้นไม่ได้ง่ายเหมือนกับการขีดค่าชื่อตำแหน่งให้หายไปบนแผนผังนะสิครับเพราะว่าหน่วยงานต่างๆนั้นไม่ได้มีสถานะเพียงกฎหมายเท่านั้นแต่ว่ายังผูกโยงอยู่กับอำนาจหน้าที่การให้บริการกับประชาชนที่มีอยู่เดิมรวมไปถึงเรื่องของกำลังคนงบประมาณนะครับองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ได้หายไปพร้อมกันในวันที่มีคำสั่งยุบผลครับ
4: คือต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเวลาเราพูดถึงข้าราชการหรือบูโรแครตเนี่ยจากประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งง่ายๆนะแบบบางคนที่เป็นนักเทคนิคนะครับเทคโนแครตต่างๆมักจะมองว่าข้าราชการเนี่ยเป็นเหมือนชิ้นส่วนเลโก้เราต่อมาเสร็จแล้ววันนึงเราอยากฉีกเราก็ฉีกออกปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆงั้นพอ4ปีขณะที่คุณกำลังจะต่อสู้กับกลไกต้นไม้ที่ผมบอกว่าเป็นบูโรแครตแต่ว่าบูโรแครตนี่เขาอยู่มากี่เป็น10ปีเขาไม่ได้ออกง่ายๆนะเขาสืบทอดวิวัฒนาการกันอย่างยาวนานข้าราชการอยู่ยาวงั้นข้าราชการต่างๆเนี่ยก็จะต้องรีซิสการต่อสู้นะฮะการรีซิสการเปลี่ยนแปลงของคุณการรีฟอร์มของพรรคสีน้ำเงินแน่นอนแต่ตรงเนี้ยหัวใจสำคัญก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นปัจจุบันนะผมยังมองในแง่ดีนะครับว่าอย่างน้อยเขาเลือกจุดแรกคือจุดที่อ่อนที่สุดแกก็เป็นอาชีพที่มีหลักวิชาการมารองรับได้ค่อนข้างชัดว่าบางส่วนมันสามารถตัดออกไปได้แต่ถ้าตั้งข้อสังเกตจริงๆเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นพวกมดงาน2ก็คือค่าตอบแทนอาจจะไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับที่ปรึกษานะครับพวกภาควิชาการอะไรต่างๆที่ซ่อนอยู่มันจะมีหลายๆส่วนที่มันลีนได้ในของภาครัฐ
3: อีกความท้าทายของการยุบกำลังคนก็คือแรงต้านที่จะตามมานะครับมีตัวอย่างให้เห็นในต่างประเทศเรื่องนี้ไม่ง่ายนะครับนักรัฐศาสตร์แนะว่ารัฐบาลต้องมีแผนและเปิดเผยสู่สาธารณะชี้แจงให้ได้ถึงตำแหน่งที่ถูกยุบไม่ว่าจะเป็นภารกิจที่ซ้ำซ้อนหรือสามารถควบรวมโอนย้ายเพื่อใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนครับ
5: ในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับบทพิสูจน์ในหลายประเทศที่พิสูจน์มามันคือแน่นอนแต่มันก็เกิดแรงต้านเสมอมาฉะนั้นเรื่องนี้มันจึงต้องมี

0: การวางแผนดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีรายละเอียดที่ชัดเจนโปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะได้เพราะมันเรื่องใหญ่ที่ไม่กระทบต่อคนทำงานกระทบต่องานที่บริการสาธารณะต่างๆที่ต้องทำให้แก่ประชาชนถ้านะครับแค่บอกว่ายุบแล้วยังไม่มีแผนต่อว่ายุบแล้วยังไงต่อเนี่ยผมว่ามันจะมีลอสมีการขาดช่วงไปซึ่งตรงเนี้ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นผมถึงกลับมาที่จุดตั้งต้นคือมันต้องเห็นภาพใหญ่ตั้งแต่แรกเนี่ยวิเคราะห์ภารกิจงานนะครับต้องการงานแบบนี้ต้องมีใครทำบ้างแล้วต้องมีคนเท่าไหร่มีทรัพยากรเท่าไหร่ซึ่งเรื่องเนี้ยมันต้องผมเชื่อเลยมันไม่เกิดมันไม่เสร็จสิ้นภายในวาระรัฐบาลหรอกมันต้องใช้เวลาเป็น10ปีมันเป็นภาระที่ต้องเดินไปเป็น10ปีอย่างแน่นอน
1: คุณผู้ชมครับการยุบกำลังคนไม่ใช่แค่เพียงวิธีการเดียวหากจะแก้โจทย์ที่รัฐไทยต้องเจออยู่ในเวลานี้ในอดีตเคยมีการปฏิรูประบบราชการด้วยกัน2แนวทางนะครับทั้งการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นและการโอนภารกิจบางส่วนไปไว้กับเอกชนในช่วงปี2540ถึง2550ครับถูกเรียกว่ายุคทองของการกระจายอำนาจที่มีการโอนถ่ายภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดส่วนการโอนถ่ายภารกิจไปยังเอกชนเกิดรูปธรรมชัดเจนที่สุดในยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรในปี2544นะครับคือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยปฏิรูปไปสู่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยปฏิรูปสู่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแต่การโอนย้ายลักษณะนี้ก็ถูกทักท้วงไม่น้อยจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าบริการสาธารณะเหล่านี้ไม่ควรจะไปอยู่ในมือของเอกชนจึงทำให้การโอนถ่ายอีกหลายหน่วยงานไม่เกิดขึ้นจริงครับคุณผู้ชมครับความไม่ต่อเนื่องทางการเมืองก็อาจจะถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การยุบยกเลิกหรือว่าการปฏิรูปในภาพใหญ่นั้นไม่ได้ไปต่อนะครับแต่ถ้าถามว่ารัฐราชการในวันนี้ใหญ่เกินไปหรือไม่หลายฝ่ายก็เห็นตรงกันนะครับว่าถึงเวลาในการปรับลดแต่วิธีการนั้นจะต้องมีความเหมาะสมโปร่งใสและมีความหลากหลายครับรวมไปถึงเรื่องของการทำให้มีความต่อเนื่องให้ได้นั้นจำเป็นที่จะต้องไม่ผูกโยงหรือว่ายึดโยงไปตามวาระของรัฐบาลครับ
2: ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสำหรับคดีที่นายฉลองยิงนายกอบจ.นนทบุรีนะครับเรื่องนี้ฝั่งของผู้ก่อเหตุก็คือนายฉลองเนี่ยอ้างว่าเป็นหนี้ยืมเงินกัน11ล้านบาทเป็นเงินที่เอาไปช่วยในการเลือกตั้งแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นการเลือกตั้งเมื่อไรอย่างไรนะครับในการแถลงข่าวของบุคคลใกล้ชิดของนายกธงชัยในวันนั้นการแถลงข่าวนั้นก็มีการพูดถึงตั้งข้อสังเกตนะครับมันจะไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนายกอบจ.เมื่อปี47ที่ตอนนั้นเนี่ยสจ.มีการลงขันกันสนับสนุนให้นายธงชัยได้เป็นนายกอบจ.สมัยแรกหรือไม่นะครับเรื่องนี้เราไปถามบุคคลที่เกี่ยวข้องบุคคลใกล้ชิดครับมีทั้งคนที่ยืนยันว่าเรื่องนี้มันไม่มีมูลมีทั้งคนที่ให้ข้อมูลว่ามีส่วนโดยเฉพาะคนที่ให้ข้อมูลว่านายฉลองเนี่ยมีส่วนในการสนับสนุนนายกธงชัยในการลงชิงอบจในปี47แต่เรื่องเงินทองเนี่ยไม่ยืนยันครับในงานสวดอภิธรรมศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจนนทบุรีที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้จัดเป็นวันที่3ครับในงานมีเพื่อนเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆครับทั้งรัฐและเอกชนบุคคลใกล้ชิดเข้าร่วมแสดงความอาลัยนายกเทศมนตรีตำบลคลองพระอุดมบอกว่ารู้จักกับพันตำรวจเอกธงชัยนานกว่า30ปีครับยืนยันนะครับพันตำรวจเอกธงชัยเป็นคนมีฐานะช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดจนได้รับการยอมรับจากชาวจังหวัดนนทบุรีเลือกเป็นนายกอบจ.ต่อเนื่องหลายสมัยครับส่วนตัวไม่เชื่อว่าปมหนี้11ล้านบาทมันจะมีอยู่จริงตามคำกล่าวอ้างของนายฉลองส่วนกรณีที่มีข้อมูลว่ามีสจ.ระดมทุนสนับสนุนให้พันตำรวจเอกธงชัยลงสมัครเลือกนายกอบจ.เมื่อปี47นั้นยืนยันครับในมุมของนายกเทศมนตรีท่านนี้บอกว่าไม่มีมูลครับ
4: ไม่มีไปเบียดเบียนใครนะครับ
5: มีมูลบอกว่าทางตอนที่ลงสมัครเนี่ยจะเงินทุนจะไม่พออะไรเงี้ยในเรื่องของการลงสมัครเป็นไง
4: ไม่มีนะครับถ้าได้ยินมาแล้วก็ในฐานะที่เราคบกับนายกธงชัยมามันไม่ใช่ปี2ปีมี20กว่าปี30กว่าปีอยู่ด้วยกันมานะครับไม่เคยเห็นว่านายกธงชัยไปเบียดเบียนหรือไปยืมเงินใครนะครับ
3: แต่ข้อมูลอีกด้านหนึ่งครับทีมข่าวสอบถามไปยังสจ.ที่เคยร่วมงานกับพันตำรวจเอกธงชัยนะครับยอมรับครับว่ามีการระดมทุนสนับ

0: สนุนให้พันตำรวจเอกธงชัยลงสมัครนายกอบจ.เมื่อปี47ในสมัยแรกจริงและครั้งนั้นพันตำรวจเอกธงชัยก็ชนะการเลือกตั้งแต่ไม่ทราบว่าเป็นจำนวนเงินเท่าใดครับขณะที่นายฉลองก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนครั้งนั้นด้วยเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพันตำรวจเอกธงชัยครับ
1: คดี Forex 3D ค่ะคดีนี้ที่มีนายอภิรักษ์โกฏฐิตกเป็นจำเลยจำเลยอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มผู้มีชื่อเสียงก็คือพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะคะคดีนี้ต่อสู้ทางกฎหมายกันยาวนานกว่า7ปีวันนี้มีคำตัดสินของศาลแล้วนะคะเป็นคดีที่มีผู้เสียหายเกือบ 10,000 คนรวมมูลค่าความเสียหายรวมแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทโดยศาลพิพากษาจำคุกนายอภิรักษ์โกฏฐิซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท Forex 3D พร้อมพวกรวม5คนศาลตัดสินจำคุกทั้งหมด 49,110 ปีคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะแต่ว่าโทษจำคุกเนี่ยค่ะตามกฎหมายก็บังคับให้ต้องรับโทษสูงสุด20ปีและศาลได้สั่งให้ชดใช้ความเสียหายให้กับผู้เสียหายเพิ่มเติมตามจริงพร้อมดอกเบี้ยด้วยส่วนพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมกับครอบครัวก็คือแม่กับพี่ชายอันนี้ศาลยกฟ้องนะคะให้ความเห็นบอกว่าเป็นเพียงนักลงทุนไม่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจค่ะทีมทนายความของจำเลยคดีหลอกลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือที่รู้จักกันว่า Forex 3D เดินออกจากศาลด้วยสีหน้ายิ้มแย้มค่ะหลังใช้เวลานานกว่า7ชั่วโมงฟังคำพิจารณาคดีและคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนายพิสิทธิ์ชุติพรพงษ์ชัยทนายความของนางสาวสาวิกาหรือพิงกี้และครอบครัวบอกว่าคดีนี้ศาลใช้เวลาสืบพยานนาน5ปีพิจารณาพยานหลักฐานและพฤติการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ Forex 3D ดูจากเส้นเงินเส้นทางการเงินการโฆษณาและการดำเนินธุรกิจจนสามารถแยกแยะผู้ประกอบการกับนักลงทุนจึงมีคำพิพากษาแยกให้ยกฟ้องกลุ่มนักลงทุนซึ่งมีนางสาวสาวิกาและครอบครัวรวมถึงจำเลยร่วม17คนส่วนนายอภิรักษ์โกฏฐิในฐานะเจ้าของบริษัทและหุ้นส่วนรวม5คนศาลตัดสินจำคุกคนละ49,110 ปีแต่โทษจำคุกตามกฎหมายบังคับโทษสูงสุด20ปีพร้อมให้ร่วมกันชดใช้คืนเงินให้กับผู้เสียหายตามจริงพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ค่ะ
2: ยกฟ้องก็อย่างเช่นว่าอย่างครอบครัวอย่างเงี้ยนะครับก็คือพ่อแม่แล้วก็น้องชายคุณอภิรักษ์เนี่ยที่ผมเป็นทนายอยู่ก็คือว่ายกฟ้องว่าเป็นแค่บุคคลในครอบครัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกิจของเขาหรืออย่างของคุณพิงกี้เนี่ยที่ศาลยกฟ้องเพราะว่าเป็นแค่นักลงทุนไม่ได้มีส่วนในการประกอบกิจการของเขานะครับอย่างพี่ชายคุณพิงกี้เนี่ยเป็นแค่ชื่อกรรมการบริษัทซึ่งจดไว้ตั้งนานแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ว
3: เขาไม่ได้เข้าร่วมบริหาร
2: ไม่ได้เข้าร่วมบริหารเลยนะครับก็ยกฟ้องศาลท่านก็พิพากษาชัดเจนในแต่ละคนเลย
0: ส่วนเหตุผลที่ศาลพิพากษาลงโทษนายอภิรักษ์ทนายความบอกว่าศาลเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีความชัดเจนนะครับว่านายอภิรักษ์กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาทั้งการชักชวนช่อโกงประชาชนและการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนครับสำหรับพฤติการทางคดีนะครับจำเลยร่วมกันหลอกลวงประชาชนร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศทางออนไลน์ครับในช่องทางเว็บไซต์และ Facebook ชื่อว่า Forex 3D โดยอ้างว่ามีทีมงานมืออาชีพทำการลงทุนแทนผู้ลงทุนจะได้รับค่าตอบแทนสูงนะครับทำให้มีคนหลงเชื่อเป็นจำนวนมากครับผู้ลงทุนเนี่ยสามารถหาเครือข่ายแล้วก็ได้ส่วนแบ่งพอทำแบบนี้ปุ๊บมันก็เข้าช่องเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ครับทำให้มีคนหลงเชื่อเกือบ 10,000 คนเอาเงินมาลงทุนมากกว่า 2,489 ล้านบาทครับ
1: ข้อพิพาทที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า30ปีบนที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่ปัจจุบันกลายเป็นทำเลทองส่อเขาบานปลายเข้าไปอีกนะคะลูกสาวของเจ้าของที่ดินยืนยันบอกว่าพ่อมีเจตนาจะสร้างวัดแต่ไม่ได้จะยกที่ดินให้และคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือตัวป้าดาหรือคนที่แสดงตัวเข้ามาทวงคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยค่ะเป็นใครสรุปแล้วป้าดาคนนี้ไม่ใช่ทายาทสายตรงของเจ้าของที่ดินนะคะแต่ว่าป้าดาคนนี้ชี้แจงบอกว่าเธอเป็นตัวแทนของทายาทเจ้าของที่ดินล่าสุดค่ะตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้ออกหมายเรียกป้าดากับพวกจากกรณีที่ไปปิดทางเข้าออกวัดค่ะเหตุการณ์เมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่มีกลุ่มคนนำท่อปูนซีเมนต์มาปิดกั้นทางเข้าออกวัดป่า

0: อดุลยารามจังหวัดขอนแก่นเหตุการณ์วันนั้นค่ะทำให้พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามไปแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบนัญญกิจขออภัยค่ะแก้วสืบนัญญนิตผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นระบุว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาผู้ที่อ้างว่าเป็นทายาทเจ้าของที่ดินพร้อมพวกก็คือเจ้าของรถตู้รวมแล้ว3คนส่วนรถปูนที่นำปูนมาเทบริเวณหน้าวัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทะเบียนรถเพื่อหาตัวผู้ครอบครองนะคะตำรวจบอกว่าเป็นการออกหมายเรียกนะคะตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำฝ่ายวัดก่อนจะเรียกคู่กรณีมาสอบสวนและจะพิจารณาข้อกล่าวหาตามพยานหลักฐานต่อไปคำถามสำคัญคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นในเวลานี้ก็คือตัวป้าดาคนที่แสดงตัวทวงกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยค่ะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับเจ้าของที่ดินและทายาทนะคะชวนคุณผู้ชมดูแผนผังนี้นะคะเริ่มจากในเฮียงก่อนคนข้างบนตรงกลางภาพในเฮียงคนนี้เป็นเจ้าของที่ดินที่เสียชีวิตไปแล้วภรรยาก็คือนางพิมพ์ศรีหรืออีกชื่อหนึ่งคือนางน้อยนะคะในเฮียงกับนางเนี่ยมีลูกด้วยกันทั้งหมด9คนคนที่มีบทบาทสำคัญเลยคือนางบัวเรียนบุตรคนที่3แล้วก็นางบัวไขบุตรคนที่4ส่วนตัวป้าดาเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานของนางค่ะยายของป้าดาเนี่ยเป็นน้องสาวของนางนะคะอันนี้คือแผนผังความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ตั้งต้นมาจากในเฮียงหรือเจ้าของที่ดินค่ะ
1: ไทย PBS ครับได้ข้อมูลจากนางบัวเรียนนะครับซึ่งเป็นบุตรคนที่3ของนายเฮียงและนางครับซึ่งตัวเธอนั้นขอไม่ให้บันทึกภาพและเสียงนะครับนางบัวเรียนเนี่ยเล่าว่าเดิมครับนายเฮียงมีที่ดินประมาณ42ไร่แบ่งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น10ไร่ส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับวัดมีประมาณ21ไร่เศษครับแล้วก็มีพื้นที่หัวไร่ปลายนาอีกประมาณ 5-6 ไร่นะครับเดิมพื้นที่ส่วนนี้ครับเป็นป่าท่านผู้ชมต่อมาเนี่ยมีแม่ชีเข้ามาสร้างกุฏิแล้วก็มีพระเข้ามาปฏิบัติธรรมครับในเฮียงก็เลยเกิดความเลื่อมใสศรัทธานะครับแล้วก็มีเจตนารมณ์ที่จะใช้ที่ดินในการสร้างวัดแต่นางบัวเรียนเนี่ยยืนยันครับว่าในเฮียงไม่ได้โอนหรือยกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับวัดโดยเมื่อเปลี่ยนเอกสารสค.1เป็นโฉนดแล้วในเฮียงเนี่ยนำโฉนดไปแสดงในงานทอดพระป่าเพื่อบอกให้ชาวบ้านทราบถึงเจตนารมณ์ที่จะสร้างวัดหลังจากในเฮียงเสียชีวิตบุตรทั้ง9คนก็คุยกันเรื่องมรดกครับโดยตั้งใจจัดการที่ดินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบิดานะครับแต่เมื่อเกิดข้อพิพาทและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายครอบครัวก็ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะดำเนินการต่อนะครับนางบัวเรียนเนี่ยบอกว่าจุดนี้จึงเป็นที่มาของการเข้ามารับช่วงดำเนินการของป้าดาป้าดาเนี่ยชื่อจริงก็คือนางสาวชมมณีครับเป็นญาติทางฝั่งของนางเนี่ยถ้าจำชัดเมื่อสักครู่ได้เป็นภรรยาของนายเฮียงเจ้าของที่ดินโดยป้าดาเนี่ยเรียกนายเฮียงกับนางว่าตาและยายครับนางบัวเรียนที่เป็นลูกสาวเนี่ยเล่าต่อนะครับบอกว่าญาติได้มอบหมายให้ป้าดาซึ่งทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และมีความรู้ด้านเอกสารครับเข้ามาดำเนินการเรื่องที่ดินต่อครับ
0: ข้อมูลที่นางบัวเรียนเล่าเมื่อสักครู่ก็สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของป้าดาป้าดาเนี่ยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะบอกว่าได้รับมอบหมายมาจากทายาทของนายเฮียงโดยเฉพาะนางบัวไขบุตรคนที่4และเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายให้ป้าดาเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ค่ะและแม้ว่าป้าดาจะไม่ใช่ทายาทสายตรงของนายเฮียงแต่เข้ามาดำเนินการเรื่องที่ดินในฐานะญาติที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายทายาทค่ะ
2: มันก็เป็นไปตามนี้แหละค่ะเพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยรับผิดชอบยืนยันดูแลทรัพย์สินที่เขาเอาไปไม่ถูกต้องเนี่ยไปไม่ชอบเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตรงนี
3: ้ค่ะ
2: ที่อื่นก็มีชอบเป็นผู้ดูแลคนเดียวญาติพี่น้องมอบให้ดูแลคนเดียว
3: ก็คือ
2: ว่าเขาแก่แล้วเหมือนป้าเลี้ยงที่ไปสัมภาษณ์ป้าเลี้ยงก็จะ90อยู่แล้วจะไปยุ่งอะไรกับคนแก่ถามว่าคนมันยุ่งจังเลยป้าก็บอกว่าเอ๊ะมันอยากจะมาเป็นผู้จัดการแทนหรือไงมันจะมาอยากดูแลแทนทรัพย์สินหรือยังไงก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเขาเข้ามาในเรื่องอย่างนี้ไม่ได้หรอกหนู
3: ใช่
2: สังคมนี่มันเฟะมันฟ้อนเฟะเขาพูดเรื่องโกงกันไม่ไปพูดถึงดันไปพูดถึงว่าใครเป็นญาติถ้าไม่เป็นญาติเขาจะมาเกี่ยวข้องได้ยังไง
0: ป้าดาบอกว่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบที่มาของวัดว่าดำเนินการถูก

0: ต้องตามขั้นตอนหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นกรรมสิทธิ์ที่ดินเพราะว่าดูจากข้อมูลที่ครอบครัวมีโฉนดที่ดินยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเฮียงแม้ว่าในเฮียงจะเสียชีวิตไปแล้วและเรื่องดังกล่าวก็เริ่มมีปัญหามาตั้งแต่ปี2534ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันตัวป้าดาเองก็ตั้งคำถามบอกว่าถ้ามีการก่อสร้างวัดดำเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่เหตุใดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินจึงยังคงเป็นชื่อของนายเฮียงแล้วการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในวัดอันนี้ขออนุญาตแล้วใช้เอกสารสิทธิ์อะไรมาใช้ประกอบการขออนุญาตยืนยันครอบครัวไม่ได้ต้องการทำลายวัดหรือจะไปขับไล่พระออกจากพื้นที่แต่ต้องการให้ตรวจสอบเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินและขั้นตอนเรื่องการก่อสร้างภายในวัดค่ะ
1: ปลายทางจะเป็นยังไงไม่รู้ครับมันอาจจะมืดมนอนทการแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้มันก็มีหลายแง่หลายมุมออกมานะครับแต่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องนี้ยังไงก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะครับปลายทางเนี่ยฐานศาลก็คงจะต้องชี้ทางเอาไว้ล่ะแต่วันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดความไม่สบายใจกับทุกฝ่ายทั้งชาวบ้านทั้งวัดหรือคนที่เป็นกลุ่มทายาทเกี่ยวกับเจ้าของที่ดินเดิมนะครับแต่ต้นเหตุสำคัญเนี่ยคนก็พุ่งเป้าไปที่ทำเลที่ตั้งของวัดครับจากป่าในวันนั้นวันนี้มันกลายเป็นทำเลทองเสียแล้วอ่านข่าวมา3วันท่านผู้ชมผมจำได้เลยอะราคาประเมินเนี่ยมันตารางวาละ 8,900 ตีว่าไร่ละประมาณ 3,500,000 ครับแต่นี่มันเป็นแค่ราคาประเมินป้าดาพูดเองนะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเหมือนกันบอกว่ามันไม่ใช่หรอก 3,500,000 เพราะว่าเวลาเขาซื้อขายกันจริงมันแล้วแต่ตกลงเป็น100ล้านก็มีป้าดาว่าแบบนั้นทำเลมันเกี่ยวข้องไหมติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับ
2: เป็นย่านเศรษฐกิจเป็นพื้นที่ในกลางชุมชนในกลางแก่เมืองขอนแก่นนะครับจะมีล้อมรวบด้วยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเซ็นทรัลนะครับโรงพยาบาลศรีนครินทร์จะเป็นจุดรวมในตรงนี้นะครับเป็นที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับในช่วงนี้เป็นพันล้านนะครับ
3: คำบอกเล่าจากไวยาวัจกรวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นและข้อมูลจากญาติโยมยืนยันว่าที่ตั้งของวัดอยู่ในย่านที่ดินทำเลทองของจังหวัดใกล้ห้างสรรพสินค้าและมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำให้เนื้อที่วัด21ไร่อาจมีมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านบาทใกล้กับวัดยังมีการก่อสร้างคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากนายหน้าค้าที่ดินในพื้นที่อ้างว่าการซื้อขายที่ดินแปลงที่อยู่ใกล้กับวัดเมื่อเดือนที่ผ่านมามีราคาสูงถึงงานละ15ล้านบาทหรือไร่ละ50ถึง60ล้านบาทสำหรับที่ตั้งของวัดป่าอดุญญารามตั้งอยู่บนถนนกัลปพฤกษ์เป็นถนนตัดใหม่เชื่อมระหว่างถนนมิตรภาพกับถนนมะลิวันถนนเปิดใช้งานตั้งแต่ปี2554รองรับการขยายตัวของย่านเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำให้ที่ดินบริเวณนี้กลายเป็นทำเลทองราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องบางส่วนเปลี่ยนไปเป็นของนักลงทุนระยะทาง 1.4 กิโลเมตรจากตัววัดไปด้านทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสพื้นที่กว่า30ไร่มูลค่าการลงทุนกว่า 2,700 ล้านบาทส่วนทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์และกำลังก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศหรือ Medical Hub มูลค่าการลงทุนกว่า 4,300 ล้านบาทสำหรับพื้นที่โดยรอบวัดรัศมี 1-5 กิโลเมตรเป็นพื้นที่พัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่คอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรรมีศูนย์การค้าสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการและใกล้สนามบินซึ่งกรมธนารักษ์ได้ประเมินราคาที่ดินไว้ตารางวาละ 8,900 บาทหรือประมาณไร่ละ3ล้าน 500,000 บาทแต่ราคาขายจริงอาจสูงมากเกินกว่า10เท่าแม้ที่ดินโดยรอบวัดจะมีมูลค่าสูงแต่สำหรับญาติโยมที่ทยอยเดินทางมาสอดส่องป้องกันคนแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุความวุ่นวายภายในวัดพวกเขามองว่าวัดแห่งนี้เป็นที่พึ่งของประชาชนคนยากไร้โดยเฉพาะช่วยเหลือเผาศพไร้ญาติจึงไม่อาจประเมินมูลค่าของวัดแห่งนี้ได
4: ้ท่านก็ช่วยเหลือในเรื่องของสาธารณพิธีการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าคนจะมีเงินเผาศพหรือไม่มีก็แล้วแต่ท่านก็ดูแลตลอดนะครับเพราะนั้นวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นที่พึ่งของคนในเขต4ชุมชนในเขต4ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในการทำพิธีต่างๆเนี่ยในส่วนนี้ผมคิดว่าวัดแห่งนี้เนี่ยมีประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด

0: นะครับแล้วมีคุณค่าประเมินไม่ได้ครับประเมินถ้าเป็นมูลค่าเป็นเงินไม่ได
1: ้ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยืนยันว่าในช่วงนี้ทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจจะต้องดำเนินการดูแลความปลอดภัยภายในวัดไม่ให้ผู้ใดเข้ามาทุบทำลายหรือถอนหรือก่อกวนสร้างความไม่สงบในกรณีพิพาทกรรมสิทธิ์จะต้องรอกระบวนการตามกฎหมายที่ยังอยู่ในชั้นศาลฎีกา
2: ซึ่งมันก็เสียหายอ่ะใช่ไหมว่าไปประกาศบางทีข้อที่จริงมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ยังไม่รู้แล้วก็ข้อการโต้แย้งสิทธิ์ต่างๆก็ยังไม่ยุติเนี่ยเอาลูกท่อไปวางเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเดินทางไม่สะดวกหรือว่าทำให้เกิดกระทบกระทั่งกันทางจังหวัดนะครับโดยทางตำรวจทางราชการก็ส่งท่านผู้กับการตรวจสอบสถานีตรวจสอบอำเภอเมืองพร้อมกำลังไปดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรทางฝ่ายมหาดไทยเองก็ส่งท่านป้องกันจังหวัดพร้อมกำลังอสไปช่วยให้กำลังใจไปคอยคุยกันเราไม่อยากให้เกิดการมาท้ากันในเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นปัญหาครับ
1: ท่ามกลางปัญหาพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดที่ยืดเยื้อมานานกว่า30ปีวัดป่าอดุญญารามยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจแม้จะเป็นวัดป่ากลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยตึกสูงแต่ก็เป็นที่พึ่งที่ผู้คนกว่า10ชุมชนรอบวัดผูกพันจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ชุมชนเมืองที่ผู้คนหนาแน่นยังมีธรรมชาติที่เงียบสงบในการทำบุญและปฏิบัติธรรมพลอยไพฑูรย์ ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะปฏิเสธกระแสข่าวกรณีสื่อต่างชาติอ้างว่าไทยกำลังใช้เงื่อนไขทางการทหารไปแลกกับการลดอัตราภาษีนะคะบอกว่าเตรียมเดินทางไปเจรจาภาษีกับสหรัฐอีกรอบหนึ่งโดยย้ำว่าการเจรจาต้องยึดกรอบการค้าเป็นหลักค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำว่าแนวทางการเจรจาภาษีกับสหรัฐไทยต้องทำให้สหรัฐเห็นความจริงใจในการลดปัญหาเรื่องการขาดดุลการค้าของสหรัฐค่ะยืนยันไม่มีการนำเงื่อนไขเรื่องการทหารไปเจรจาแลกเปลี่ยนกับอัตราภาษีเนื่องจากความร่วมมือทางการทหารเป็นกรอบความร่วมมือปกติที่มีอยู่แล้วการเจรจาการค้าก็จะยึดหลักเรื่องการรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันให้เกิดความสมดุลสูงสุดเป็นหลักค่ะ
4: ว่าเราไม่มีการทำแบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่าการร่วมมือในเรื่องนั้นเนี่ยเป็นการร่วมมือปกติที่เขามีกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราคุยในเรื่องการค้าเนี่ยเรายึดโยงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของภาษีระหว่างกันกับเขาให้มีความสมดุลมากที่สุดค่ะ
5: ยืนยันว่าเรื่องของกรอบเจรจาจะเป็นเรื่องของการค้าเป็นหลักเรื่องของ
4: มีเรื่องของการค้าเป็นหลักแต่ว่าในเรื่องของการร่วมมืออื่นๆเนี่ยเราก็ใช้เป็นส่วนประกอบในการที่เราจะให้เขามองว่าประเทศเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะเจรจาให้การที่เขาขาดดุลการค้าเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในระดับที่สมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะมีการนำเอากรอบในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าเอกชนของเราเนี่ยมีการไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นจำนวนมากสร้างงานให้เขาเป็นจำนวนมากใช้กรอบตัวนี้มากกว่าน
3: างสุภจีระบุด้วยค่ะว่ากรอบการเจรจาจะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเนื่องจากปัจจุบันภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะสร้างงานเป็นจำนวนมากแล้วก็อยู่ระหว่างการเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการพิจารณาความสัมพันธ์ทางการค้าก็ไม่ควรจะมองแค่มิติเรื่องการขายสินค้าอย่างเดียวคุณสุภจีว่างี้รวมทั้งมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจกับทางสหรัฐด้วยว่ายอดการค้าที่ไทยเกินดุลการค้าสหรัฐอย่างน้อยร้อยละ30เกิดจากการส่งออกของบริษัทสัญชาติอเมริกันที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตและลงทุนในไทยปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะคุณสุภจีจะเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐเพื่อสรุปผลให้ชัดเจนแล้วเสร็จซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันจากภาษีตอบโต้ที่สหรัฐเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าของไทยมีสินค้าได้รับการยกเว้นภาษีจากสหรัฐแล้วประมาณร้อยละ72จากมาตรการตามมาตรา301และมาตรา232นะคะโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะส่วนสินค้าที่เหลืออีกร้อยละ28อันนี้อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลรายละเอียดเพื่อใช้เจรจาเพิ่มเติมนะคะให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่ต่ำที่สุดค่ะ
6: ไข่ไก่ขึ้นราคานะครับแน่นอนครับไข่เนี่ยมันเป็นวัตถุดิบหลักท่านผู้ชมครับเป็นทั้งเมนูหลักแล้วก็เป็นเครื่องเคียงไปอยู่ประกอบในอาหารต่างๆมากมายนะครับพอมันราคาขึ้นปุ๊บแผงละ130ถึง160บาทครับมันก็ไปกระทบกับต้นทุนพ่อค้า

0: แม่ค้าที่เขาทำอาหารสำเร็จรูปขายครับอย่างร้านนี้นะครับตอนนี้เขาก็เพิ่มเมนูใหม่เข้าไปครับเป็นข้าวต้มกุ้งถ้วยละ60บาทนะครับอันนี้เป็นเมนูทางเลือกให้กับลูกค้าครับเป็นไอเดียของร้านโจ๊กอมรินทร์ริมเก้งเฮงถนนเจ้าพระยานะครับอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกครับเป็นหนึ่งในวิธีการปรับตัวของเจ้าของร้านหลังไข่ไก่ขึ้นราคาสูงสุดในรอบ2ปีครับแม่ค้าร้านโจ๊กเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาครับหมูก็ขึ้นราคาเครื่องในก็ขึ้นราคากิโลกรัมละประมาณ20บาทครับผักข้าวหอมมะลิราคาก็สูงขึ้นครับดังนั้นก็ต้องปรับตัวกันล่าสุดเนี่ยไข่ขึ้นครับจากเดิมเขาบอกขายเนี่ยราคามันก็ประมาณหนึ่งแต่ตอนนี้มันจะต้องจ่ายเพิ่มกับค่าไข่ที่เพิ่มขึ้นอีก50บาทต่อ10แผงนะครับคือท่านผู้ชมจะมาถัวบอกแผงละ5บาทไม่ได้นะฮะเวลาแม่ค้าเขาซื้อเนี่ยมันได้ถัวลดเยอะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านอาจจะไม่ได้แบบนี้แต่แม่ค้าเขาก็บอกว่าต่อให้ไข่มันราคาเพิ่มขึ้นร้านโจ๊กเนี่ยการจะขึ้นราคานี่เขาบอกเลยฮะอันนั้นทางเลือกสุดท้ายมันปรับไม่ได้ฮะเพราะสมมติขึ้นราคาปุ๊บเดี๋ยวมันจะกระทบกับยอดขายตอนนี้ก็ต้องถัวเฉลี่ยต้นทุนกับยอดขายกันไปครับ
1: ถ้าเราขึ้นไปเนี่ยเราก็กลัวแบบลูกค้าจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแข่งขันมันเยอะร้านค้ามันเกิดขึ้นเยอะก็ถ้าเรายังแบบว่าทรงราคานี้ไว้อยู่ก็คือลูกค้าเรามันก็เหมือนกับว่ายังไงอะเราไม่ได้เอากำไรเยอะอะค่ะ
2: ย
1: ัง
2: ไงเขาย
1: ัง
2: คิดถึงเราย
1: ังคิดถึงเรายังมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังคงราคาไว้เหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะปรับอีกทีนึงค่ะ
3: ไม่ต่างไปจากผู้ค้าอาหารคาวหวานที่ตลาดสถานีรถไฟพิษณุโลกค่ะบอกว่าได้รับผลกระทบจากไข่ไก่ที่ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นนะคะคุณผู้ชมเช็คราคากันหน่อยตอนนี้ซื้อกันอยู่ราคาเท่าไหร่แต่ว่าผู้ค้าไข่ไก่เนี่ยเขาให้เหตุผลบอกว่าช่วงนี้ไข่มันขาดตลาดด้วยราคาไข่ก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเบอร์0ขายอยู่แผงละ160บาทเบอร์1แผงละ150บาทเบอร์2แผงละ140บาทส่วนเบอร์3ก็ยังแพงอยู่แพงละ130บาทค่ะ
0: ผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่ที่ภาคเหนือครับเขาบอกว่าสาเหตุที่ไข่ราคามันสูงขึ้นเนื่องจากตอนนี้ต้นทุนอาหารไก่เนี่ยมันราคาสูงขึ้นนะครับราคามันบวกเพิ่มตั้งแต่กรกฎาคมมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆขณะที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นกระทบกับต้นทุนค่าขนส่งนะครับนอกจากนั้นปริมาณไข่ก็ลดลงไปเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปลดระวางแม่ไก่ทำให้ราคาไข่ไก่นั้นสูงขึ้นที่สุดในรอบ2ปีครับ
3: เพื่อยืนยันรูปธรรมเศรษฐกิจชุมชนคนลุ่มน้ำอีสานค่ะที่งานรวมพลคนกินปลาแม่น้ำมูลโขงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สื่อสารของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลส่งต่อไปยังรัฐบาลนะคะเพื่อขอให้เร่งรัดชดเชยเยียวยาพร้อมเสนอข้อเรียกร้องอยากให้มีการเปิดประตูระบายน้ำถาวรตลอดทั้งปีติดตามในช่วงขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: ่อนหน้านี้นักข่าวพลเมืองร่วมสื่อสารถึงบรรยากาศการเปิดเขื่อนปักมูลเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ1ปีมีแค่ครั้งเดียวค่ะการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปักมูลในช่วงน้ำหลากเพื่อให้ปลาว่ายทวนน้ำขึ้นไปวางไข่ตามระบบนิเวศนะคะล่าสุดเมื่อวันที่8สิงหาคมค่ะชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำโขงร่วมกับสมัชชาคนจนและภาคีเครือข่ายจัดงานรวมพลคนกินปลาแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงจัดงานนี้ที่บ้านวังสะแบงใต้ที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นการยืนยันถึงการฟื้นตัวของระบบนิเวศว่าทันทีที่เปิดประตูเขื่อนปลาก็คืนสู่แม่น้ำมูลชาวบ้านหาอยู่หากินได้มีรายได้ติดตามเรื่องนี้กับน้องจอยและทีมนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขค่ะ
1: พี่ฟักแป้งขาโมนี่จอยอยู่ในบรรยากาศค่ะในงานรวมพลคนกินปลาแม่น้ำมูลและโขงนะคะโมนี่นะคะสามารถสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตคนหนุ่มน้ำมูลน้ำโขงนะคะอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งภายในงานนะคะมีการประกวดเมนูอาหารจากปลานะคะซึ่งมีหลากหลายเมนูเลยค่ะพี่ฟักแป้งมื้อนี้นะคะที่เฮาได้เอามาประกอบเมนูอาหารจากปลาในมื้อนี้

0: อนมาจากแม่ป่าแม่น้ำมูลและโขงนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตค่ะระหว่างคนป่าน้ำนะคะสายน้ำนะคะที่อยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนานค่ะ
1: การจัดงานร่วมพ่นคนกินป่าหรือว่าร่วมพ่นคนหาป่านะคะก็เพื่อที่จะได้บอกให้สาธารณะรับรู้ว่าหลังจากการเปิดเขื่อนปากมูลแล้วเนี่ยป่ามันได้คืนมาป่าได้กลับคืนว่างป่าก็คืนมีชีวิตคนก็มีชีวิตมีความคึกคักของคนหาป่าเนาะนี่คือความสำคัญเนี่ยเฮาอยากให้มาเห็นว่ามากินป่าเด้อหลังจากเปิดเขื่อนแล้วมีป่า
2: ก็เท่าภรรยาทั้งหัวตาและลูกเต่า
3: พ่อเขื่อนปากมูลมีนี่ป่าของเฮาจะสูญหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอันนี้คือกรณีที่มีผลกระทบอย่างแม่น้ำสาขาอยู่ในสายแม่น้ำมูลทั้งหมดพอไปเจอจังสีแล้วล่าสีสลายปิดอีกหัวหน้าปิดอีกยิ่งทำลายนะคะยิ่งทำลายมันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของน้ำเลย
4: ปลาลอเลียงเป็นอาหารคนทั้งสายน้ำแม่น้ำมูลเพราะว่าตามแม่น้ำมูลแม่น้ำสาขาต่างๆก็รอคอยการเปิดเขื่อนนี่คือความที่ที่ฉันฝังใจกับการต่อสู้ยืนหยัดอยู่ของความเป็นจริงที่ฉันพยายามประสานกับหน่วยงานข้าราชการเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนเฮานี่คือพยายามทุกที่ทุกข้างเพื่อที่ให้ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ฉันมีปลากินมีอาหารกินตลอดปี
5: ปลาสิบอันเพิ่งมีของประชาชน
1: พื้นนี้นะคะเฮาก็ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเฮาก็หวังว่า1จ่ายค่าชดเชยโดยบ่มีเงื่อนไขเพราะว่ามีการตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว2เรื่องการเปิดปิดประตูเขื่อนปากมูลให้คำนึงถึงระบบนิเวศเราต้องคำนึงถึงว่าเปิดไปเลยเพราะว่าน้ำมาแน่นอนอยากให้น้ำเมืองอุบลถ่วมประเด็นขอเสนอขอเรียกร้องของพี่น้องให้ไปพิจารณาและก็ให้ได้เอาเสียงของพี่น้องเนี่ยไปฟังขอให้คนที่มีอำนาจเนี่ยได้ฟังเสียงของผู้ทุกข์ยากการเปิดเขื่อนในแต่ละปีนี่คือการคืนชีวิตให้กับพี่น้องถ้ามีการเปิดเขื่อนตลอดไปก็เป็นการคืนชีวิตให้กับคนรุ่นหลังให้คนรุ่นหลังได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ค่ะ
6: ชาวบ้านยืนยันว่าปลาในธรรมชาติของแม่น้ำมูลแซ่บคักแล้วก็หวานแห้งค่ะภายในงานนี้นะคะตัวแทนสมัชชาคนจนเขาอ่านจดหมายเปิดผนึกจากคนหาปลาริมแม่น้ำมูลตั้งใจจะส่งตรงถึงท่านนายกรัฐมนตรีส่งผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะขอให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ต้องสูญเสียทั้งแม่น้ำสูญเสียอาชีพสูญเสียแหล่งอาหารและขอคืนความเป็นธรรมแก่คนลุ่มน้ำมูลค่ะพร้อมย้ำด้วยว่าขอให้บทเรียนจากเขื่อนปากมูลเป็นบทเรียนสุดท้ายและอยากให้หลายชุมชนที่ตอนนี้กำลังเผชิญสถานการณ์นี้อยู่เนี่ยได้รับการปลดปล่อยนะคะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะเพราะเอาเฉพาะคนลุ่มน้ำมูลก็เผชิญการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางฐานทรัพยากรมาหลาย10ปีนะคะมีการย้ำข้อเสนอเร่งด่วน4ข้อส่งตรงไปถึงรัฐบาลนะคะ1ต้องจ่ายชดเชยเยียวยาแบบไร้เงื่อนไขจ่ายทันทีด้วยและอยากจะให้มีการเปิดประตูเขื่อนถาวรตามหลักนิเวศวิทยากระจายอำนาจรับรองสิทธิชุมชนร่วมจัดการทรัพยากรและยุติการสร้างเขื่อนแห่งใหม่บนสายน้ำโขงนะคะทั้งสองท่านคะชาวบ้านมั่นใจว่าจดหมายที่ได้อ่านไปไม่ใช่จดหมายผิดซองค่ะและย้ำให้คุณอนุทินชาญวิรากูลท่านนายกรัฐมนตรีได้อ่านแล้วก็ฟังเสียงความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ใช้เวลาไม่เกิน10นาทีค่ะเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของคนลุ่มน้ำมูลที่ยาวนานต่อเนื่องมา36ปีนับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนค่ะ
7: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
8: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะครับและเหมือนรอบนี้เนี่ยจะลามมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับหลังจากล่าสุดเนี่ยอินโดนีเซียจับมือกับจีนในการซ้อมรบใกล้กับช่องแคบไต้หวันวิเคราะห์เรื่องนี้ในหน้าต่างโลกครับ
9: Success

การซ้อมรบร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศพันธมิตรที่ทำกันเป็นปกตินะแต่กรณีของจีนกับอินโดนีเซียกลับจุดชนวนให้สถานการณ์จีนไต้หวันทวีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นระหว่างที่ไต้หวันกำลังจัดการซ้อมรบประจำปีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการบุกของจีนค่ะ

ารไต้หวันติดตั้งรั้วกั้นเหล็กปิดถนนนะคะแล้วก็กางรั้วลวดหนามจำลองภารกิจขัดขวางการเคลื่อนกำลังพลของกองทัพจีนเข้ามาในกรุงไทเปด้วยการปิดถนนที่จะมุ่งหน้าไปยังสะพานกวงฟูค่ะซึ่งนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบฮั่นกวงนาน10วันนะคะที่จะปิดฉากลงในวันพรุ่งนี้ขณะที่กองทัพเรือไต้หวันร่วมมือกับหน่วยยามชายฝั่งทำภารกิจซ้อมต่อต้านการปิดล้อมเป็นครั้งแรกจำลองการอารักขาเรือพาณิชย์เข้าเทียบท่าเรือค่ะเพื่อยกระดับการประสานงานข้ามหน่วยงานและเสริมความแข็งแกร่งของการป้องกันทางทะเลคุณผู้ชมการซ้อมรบเนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในช่วงเวลานี้จีนยกระดับการกดดันชาติต่างๆในประเด็นไต้หวันซึ่งรวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยล่าสุดอินโดนีเซียค่ะกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนนะคะหลังจากกระทรวงกลาโหมจีนระบุว่าเรือรบจีนได้ร่วมฝึกซ้อมทางทะเลกับเรือรบอินโดนีเซียในน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันทำไมการฝึกซ้อมครั้งนี้ถึงกลายเป็นประเด็นค่ะนี่ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่จีนจัดการฝึกซ้อมในลักษณะนี้ร่วมกับกองทัพต่างชาติในน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันซึ่งมีรายงานว่าบริเวณที่เรือรบแล่นผ่านเนี่ยอยู่ห่างจากชายฝั่งไต้หวันอยู่ที่ประมาณ 70-80 ไมล์ทะเลหรือว่าไม่ถึง150กิโลเมตรนะคะโดยเรื่องนี้ร้อนไปถึงกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันค่ะที่ต้องออกมาขอคำชี้แจงจากทางการอินโดนีเซียโดยกองทัพเรืออินโดนีเซียออกมายืนยันนะคะว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวไม่ใช่การซ้อมรบทางทหารค่ะและเรือรบของอินโดนีเซียไม่ได้เดินทางไปร่วมฝึกกับจีนนะคะแต่เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากการซ้อมรบร่วมกับรัสเซียที่เมืองวลาดิวอสต็อกค่ะแล้วก็กำลังเดินทางกลับประเทศของตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่กองทัพเรือจะใช้โอกาสนี้กระชับความร่วมมือกับกองทัพเรือของประเทศที่เรือแล่นผ่านด้วยการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการทางทะเลที่เรียกว่า passing exercise หรือว่า pass x ค่ะกองทัพจีนเรียกการฝึกซ้อมกับอินโดนีเซียว่าการฝึกซ้อมเดินเรือนะคะครอบคลุมตั้งแต่การสื่อสารทางทะเลการจัดรูปแบบดำเนินกลยุทธ์และการส่งกำลังบำรุงกลางทะเลด้วยโดยแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของทั้งสองประเทศในการร่วมมือกันปกป้องสันติภาพในภูมิภาคค่ะโดยสื่อกระบอกเสียงของทางการจีนอย่าง The Global Times รายงานอ้างผู้เชี่ยวชาญทางทหารของจีนนะคะว่าความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงอธิปไตยของจีนเหนือน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันซึ่งการตีความแบบนี้ค่ะแน่นอนสร้างความไม่พอใจให้กับไต้หวันนะคะทางการไต้หวันระบุว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ถือเป็นการยั่วยุทางทหารค่ะและรัฐบาลจีนต้องยุติการกระทำที่อันตรายเช่นนี้ทันทีซึ่งไต้หวันระบุว่าจีนมีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจแบบผิดๆว่าจีนมีอำนาจเหนือน่านน้ำไต้หวันขณะที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองไต้หวันให้ข้อมูลต่อสภาก่อนหน้านี้นะคะว่าแม้ว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวจะไม่เป็นอันตรายต่อกิจการทางทหารของไต้หวันแต่ก็ส่งผลกระทบทางการเมืองแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ไม่น้อยค่ะจีนประกาศเรื่องการฝึกซ้อมทางทะเลในช่วงที่เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยเข้าพบกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียพอดีนะคะโดยสหรัฐได้มีการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเนี่ยสนับสนุนการหาทางออกอย่างสันติแทนที่จะโหมกระพือเรื่องเล่าที่บั่นทอนเสถียรภาพของจีนรวมทั้งขอให้จีนยุติการกดดันทางทหารต่อไต้หวันด้วยค่ะถ้าเราถอยออกมามองภาพกว้างๆคุณผู้ชมจะเห็นถึงการปะทะกันระหว่างมหาอำนาจโลกสองคนนี้นะคะในประเด็นเรื่องของไต้หวันอย่างต่อเนื่องและยิ่งการแย่งชิงอิทธิพลระหว่างสหรัฐกับจีนในเอเชียแปซิฟิกรุนแรงมากขึ้นเท่าไหร่ค่ะบรรยากาศในภูมิภาคนี้ก็ยิ่งตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งในอดีตอินโดนีเซียเนี่ยถูกมองว่าถ่วงดุลมหาอำนาจโลกได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวผ่านการใช้นโยบายการต่างประเทศที่เป็นอิสระแล้วก็กระตือรือร้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ชั้นเชิงของรัฐบาลปราโบโวกำลังถูกตั้งคำถามค่ะมองง่ายๆนะคะอย่างเรื่องการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือจีนในครั้งนี้ที่ทางการอินโดนีเซียเนี่ยคุณผู้ชมเลือกปิดปากเงียบนะคะปิดปากสนิทเลยทีเดียวแม้ว่าจีนจะออกมาให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการและต้องรอจนเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้ไต้หวันออกมาแสดงความไม่พอใจซะก่อนอินโดนีเซียจึงค่อยออกมาชี้แจงทีหลังค่ะทั้งที่เรื่องนี้เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องปกตินะคะและเรือรบอินโดนีเซียไม่ได้ร่วมฝึก Pass X ในรอบนี้แค่กับจีนเท่านั้นด้วยแต่ยังรวมถึงญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะนักวิเคราะห์บางส่วนเนี่ยเขามองว่าการวางตัวของรัฐบาลปราโบโวแม้ว่าจะพยายามทำเหมือนไม่เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะด้วยการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ยกระดับความร่วมมือในด้านต่างๆกับทั้ง

0: จีนแล้วก็สหรัฐในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการยอมเสียเปรียบในข้อตกลงการค้าที่ทำกับสหรัฐเพื่อลดกำแพงภาษีด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันกลับไม่สามารถสื่อสารแล้วก็ถ่วงดุลน้ำหนักการดำเนินนโยบายของตัวเองได้อย่างเพียงพอค่ะการฝึก Pass X นะถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นสากลสำหรับกองทัพเรือประเทศที่เป็นพันธมิตรที่ดีต่อการที่พึงดำเนินการระหว่างกันเมื่อเดินเรือผ่านน่านน้ำพูดง่ายๆคุณผู้ชมคล้ายๆกับกรณีที่เราเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็แวะทักทายกันแต่เรื่องที่เป็นปกติแบบนี้อาจจะถูกมองว่าผิดปกติได้ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดเช่นนี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับท่านผู้ชมครับกีฬาค่ำนี้ครับชวนดูโอกาสของทีมนักตบสาวไทยนะครับที่จะป้องกันแชมป์เอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปโอลิมปิกในปี2028ติดตามกับคุณวิริยะครับ

0: วัสดีครับโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ของนักตบลูกยางสาวไทยมาถึงแล้วนะครับนั่นคือภารกิจลงป้องกันตำแหน่งแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดก็คือการคว้าตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี2028อย่างไรก็ตามนะครับด่านสำคัญที่สาวไทยต้องก้าวผ่านทุกๆครั้งก็คือทีมชาติจีนและก็ทีมชาติญี่ปุ่นครับเหลืออีก8วันเท่านั้นนะครับสำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จีนทัวร์นาเมนต์นี้มีความสำคัญที่สุดเพราะทีมแชมป์จะคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติสาวไทยในฐานะแชมป์เก่าตั้งเป้าหมายนะครับก็คือป้องกันแชมป์เพื่อทำฝันไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกให้เป็นความจริงให้ได้ครับซึ่งการแบ่งสายรอบแรกสาวไทยอยู่ร่วมสายกับออสเตรเลียอินโดนีเซียและก็คาซัคสถานซึ่งดูจากชื่อชั้นแล้วมีโอกาสสูงมากที่จะผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายแต่ด่านสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็คือ2ทีมยักษ์ใหญ่ก็คือเจ้าภาพจีนและก็ทีมชาติญี่ปุ่นที่เราอาจต้องเจอกันในรอบลึกๆนะครับคราวนี้เรามาวัดผลงานจากศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่ผ่านมานัดที่เราแพ้กับทีมชาติจีนไปอย่างสูสี2-3เซตจุดแข็งของจีนคือเกมบล็อกที่สูงใหญ่แต่จุดอ่อนครับจีนเนี่ยมักจะเสียแต้มจากความผิดพลาดเองค่อนข้างบ่อยโอกาสชนะของไทยจากฟอร์มล่าสุดถ้าเราดูใน CV ครับการกลับมาของบุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีประสานงานร่วมกับอมสินศศิภพรแล้วก็บีมพิมพิชยาจะช่วยเพิ่มความเด็ดขาดในเกมรุกนะครับและกุญแจสำคัญก็คือเกมเสิร์ฟกดดันหากสาวไทยรักษามาตรฐานการเสิร์ฟทำลายบอลแรกของจีนบีบให้จีนเล่นบอลโครงสร้างที่จับทางได้ง่ายก็มีโอกาสคว้าชัยชนะได้ถึงถิ่นครับคราวนี้เรามาดูคู่แข่งอย่างญี่ปุ่นครับจุดแข็งของญี่ปุ่นคือเกมรับที่เหนียวแน่นและก็เกมโต้กลับที่รวดเร็วแต่จุดอ่อนคือบล็อกครับที่ไม่สูงนะครับการเจาะระบบของญี่ปุ่นไทยต้องใช้บอลสูงและความเร็วหนีเกมรับแดนหลังและหากแนวบล็อกของไทยทำงานได้ดีควบคู่กับเกมเสิร์ฟกดดันนะครับจะช่วยดึงสปีดบอลของญี่ปุ่นให้ช้าลงและก็สามารถเพิ่มโอกาสให้สาวไทยได้เล่นเกมสวนกลับเร็วเพื่อปิดบัญชีครับคราวนี้เรามาดูความพร้อมล่าสุดนะครับทัพนักกีฬาสาวไทยได้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วโดยกัปตันชมพู่เปิดเผยว่าทีมชาติไทยมีโอกาสในทุกปีที่ผ่านมาและอยากมองการแข่งขันครั้งนี้ด้วยความผ่อนคลายมุ่งเป้าไปที่การผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ก่อนส่วนเรื่องการคว้าแชมป์และการคว้าตั๋วโอลิมปิกนั้นขึ้นอยู่กับทั้งฝีมือแล้วก็จังหวะเวลาโดยไม่อยากนำเรื่องการคว้าโควต้าไปโอลิมปิกมาเป็นแรงกดดันในการเล่นและยืนยันว่าจะไม่ประมาทคู่แข่งทุกทีมอย่างแน่นอนครับ
1: เขาเรียกว่ากฎการแข่งขันในแต่ละปีในแต่ละ3ปี4ปีครั้งหรือ2ปีครั้งเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปได้แบบในทุกๆปีอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าประหลาดใจเหมือนกันในความรู้สึกของการเป็นนักกีฬานะคะเพราะว่าในปีที่เราได้แชมป์กับไม่ได้เลือกตรงนั้นกับปีที่เราไม่ได้แชมป์กับใช้แชมป์มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่รู้ว่าแล้วเราจะต้องแบบยังไงมันกลายเป็นว่าลุ้นทุกปีเลยมันทำให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าได้ใช่เพราะเราเคยเป็นแชมป์ในปีที่แล้วแต่พอมาปีนี้เราก็เอาเป็นแชมป์ไปเราก็เลยรู้สึกว่าณตรงนี้เราก็อยากเป็นแชมป์อีกครั้งนึงใดๆก็ตามแต่ไม่อยากมองไปถึงว่าอ๋อต้องคว้าตั๋วโอลิมปิกมาได้ได้อันดับแรกจริงๆแล้วแมตช์การแข่งขันแบบนี้ก็คือต้องคว้าแชมป์ให้ได้เราก็เลยมองในความรู้สึกว่าถ้าไม่อยากให้เป็นความกดดันในทีมหรือในตัวของสมาคมเองหรือใครก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งแฟนคลับก็ตามแต่อะไรเงี้ยก็คิดอยากให้ทุกคนคิดว่าแบบเหมือนไปคว้าแชมป์อะไรเงี้ยค่ะ

0: เรามาดูโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบแรกเราจะประเดิมเกมแรกวันศุกร์ที่21สิงหาคมเจอกับออสเตรเลียนะครับในเวลา13นาฬิกาเกมที่2วันจันทร์ที่24สิงหาคมเจอกับอินโดนีเซียเวลา14นาฬิกาและนัดสุดท้ายของรอบแรกวันอังคารที่25สิงหาคมเจอกับคาซัคสถานเวลา9นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับส่วนสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมส่งนักกีฬาชุดเอเชียนเกมทั้งหมด7คนบินไปอุ่นเครื่องที่ปากีสถานเพื่อสำรวจความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนไปลุ้นเหรียญทองที่ญี่ปุ่นครับความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดไทยหนึ่งในชนิดกีฬาความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งนี้ครับล่าสุดปักหลักฝึกซ้อมอยู่ที่แคมป์เทควันโดอย่างเข้มข้นหลังจากเพิ่งกลับมาจากโปรแกรมซ้อมหนักที่เกาหลีใต้คือทุกคนสภาพร่างกายฟิตเกือบเต็มร้อยนะครับก็จะมีเพียงใบเตยสันติการทองจันทร์ที่มีอาการบาดเจ็บที่เข่าซ้ายโดยสมาคมกีฬาเทควันโดก็จะส่งนักกีฬาชุดเอเชียนเกมทั้งหมด7คนเดินทางไปอุ่นเครื่องในรายการ President Cup ที่ประเทศปากีสถาน18ถึง21สิงหาคมนี้นะครับซึ่งนี่จะเป็นแมตช์สำรวจความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนไปลุยเอเชียนเกมด้านอยู่บัลลังก์ทัพทิพย์แดงจอมเตะดีกรีแชมป์โลกก็เปิดเผยถึงความพ่ายแพ้ใน2แมตช์ล่าสุดว่านี่เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ได้เรียนรู้และก็ปรับปรุงแก้ไขคือตอนนี้ก็สามารถจัดการสภาพจิตใจและฟอร์มการเล่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจเต็มร้อยด้วยกับการลุยล่าเหรียญทองเอเชียนเกมครับ
1: จริงๆก็2ทัวร์นาเมนต์หลังจากแชมป์โลกครับอยู่ก็ใช้คำว่าตกรอบแล้วนะครับตกรอบแล้วก็เล่นไม่เป็นไปที่ตัวเองต้องการเท่าไหร่ครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะสภาพร่างกายสภาพจิตใจแล้วก็แบบความพร้อมต่างๆด้วยครับจากที่โค้ชพูดจากคนรอบข้างพูดว่าแบบไปแชมป์โลกแล้วแบบนักกีฬาคนอื่นก็รู้จักแล้วนะต้องเปลี่ยนสไตล์นะต้องแบบเพิ่มสไตล์การเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้สไตล์ที่อยู่ถนัดที่สุดกับไม่มั่นใจเพราะว่าแบบคิดในใจว่าแบบเขารู้สไตล์เราแล้วเราแบบทำเหมือนเดิมไม่ได้แต่ก็คือมันก็คือสิ่งที่ผมทำมาตลอดอะไรเงี้ยครับยังไงก็คงต้องสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็ทำให้เก่งขึ้นและสิ่งที่ยังไม่เก่งก็คือคงพัฒนาต่อไปครับเหรียญทองครับ
2: ก็ตอนนี้เราวางว่ารุ่น68อยู่ครับอยู่โลโก้รุ่น49อินโลโก้รุ่น57ขนมจิบนะครับอาจจะมีโอกาสเราได้เรียนด้วยนะครับ
3: ตอนนี้มันยากกว่าครั้งไหนบ้างคร
2: ับ ตอนนี้ก็ทุกประเทศก็พัฒนาเก่งขึ้นด้วยนะครับโลโก้จริงๆยากด้วยนะครับอยากด้วยแต่นักกีฬาเราต้องจับให้อย่างเต็มที่นะครับ
0: เรามาดูโปรแกรมชิงเหรียญทองเทควันโดไทยในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับจะมีชิงชัยกันทั้งหมด11เหรียญทองแข่งขันเต็มอิ่ม3วันเลยนะครับตั้งแต่1ถึง3ตุลาคมนี้1ตุลาคมชิง2เหรียญทองจากประเภทคุมเซ่หรือว่าท่ารำต่อกันที่2ตุลาคมนะครับช่วงเช้าเนี่ยเราส่งใบเตยสันติการลุยประเภทเทควันโดเสมือนจริงครับส่วนช่วงบ่ายชิง4เหรียญทองประเภทต่อสู้นำโดยศิรวิทย์มหามัดในรุ่น58กิโลกรัมชายกิตยะชดพร้อมปัจจุนะครับรุ่นไม่เกิน80กิโลกรัมชายพัชรกันต์พูนเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงแล้วก็ใบเตยสันติการนะครับในรุ่น67กิโลกรัมหญิงปิดท้าย3ตุลาคมนะครับก็ลุ้นอีก4เหรียญทองไฮไลท์สำคัญนะครับอยู่ที่เจ้าหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงในรุ่น68กิโลกรัมชายยักษ์บูดี้เมอร์เซอร์รุ่นมากกว่า80กิโลกรัมชายณัฐกมลวาสนาในรุ่น57กิโลกรัมหญิงและก็กัณณลักษณ์ชื่นชูกลิ่นรุ่นมากกว่า67กิโลกรัมหญิงครับส่วนอีกเรื่องที่น่ายินดีในวันนี้นะครับก็คือทัพนักตบสาวไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับวันนี้เนี่ยเอาชนะทีมชาติโปแลนด์นะครับโปแลนด์เนี่ยเป็นดีกรีแชมป์ของยุโรป3ต่อ1เซตซึ่งรอบต่อไปนะครับทีมสาวไทยจะลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเจอกับไต้หวันวันเสาร์นี้เวลา 04:00 ครับคุณวิศาคุณเจษดาครับ
4: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
5: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณจินนัยและคุณออนซินีค่ะ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรม

0: สุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตกังเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาให้พระภิกษุสามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึง
1: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท
2: วันนี้เวลา 8:51 นสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธก่อนจิระเจริญในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลฝ่าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคู่ยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาติกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสลากกาชาติกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายดันนันสุภัทรพันธ์ประธานธุรกิจบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยธุรกิจบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์บางออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีฝ่าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายเดชาเฉลิมกิตติชัยและคณะฝ่าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุน มูลนิธิรัชสุดาและทูลเกล้าทูลกระหม่อม

0: ถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลาเวลา 14:30 นเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยากรรมการและเลขาธิการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคาระและท่านผู้หญิงณราวดีชัยเฉเนียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถฝ่าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จากมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรฝ่าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายพัฒดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2568ฝ่าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bio Engineering ณมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลปิดาและมารดารวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:30 นาทีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเอนนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆดังนี้เวลา 14:50 นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ณสุราลัยฮอลล์ชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการไทยเทคไทส์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งจะแสดงเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่ใช้กลุ่มสีและวัสดุจากหนังสือไทยเทคไทส์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ผลงานพระนิพนธ์เล่มที่7นำเสนอแนวคิดหลัก Reimagine หรือจินตนาการใหม่ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในการมองโลกใหม่ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมโดยนำเสนอแนวคิด Cultural Diplomacy หรือการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเชื่อมโยงผู้คนในโลกยุคใหม่งานหัตถกรรมจึงถูกนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่ผ่านการผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดร่วมสมัยทั้งงานผ้าและงานหัตถกรรมอาทิ The Sanctuary Within เคหกายาได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในซึ่งถูกนำมาตีความเป็นภาษาของงานแฟชั่นและสิ่งทอลวดลายเรขาคณิตและพื้นผิวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัสดุทางสถาปัตยกรรมโทนสีเทาสีเงินสีฟ้าอ่อนสีเบจและสีน้ำตาลอ่อนโดยเทคนิคการทอและการสร้างเท็กเจอร์ทำให้เกิดมิติของแสงและเงาบนผืนผ้าThe Masterpiece Mill ศิลปะบันดาลสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและแฟชั่นผ่านการผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับป๊อปและโมเดิร์นลวดลายกราฟิกสีสันที่ตัดกันและการจัดองค์ประกอบบนผืนผ้าเทคนิคดั้งเดิมเช่นมัดหมี่ถูกนำมาผสมกับลายตารางการไล่เฉดสีและการซ้อนทับของลวดลายเพื่อสร้างภาพใหม่บนผืนผ้าสีสันของศิลปะบันดาลเช่นสีครามสีเขียวสีเหลืองและสีชมพูจากนั้นทรงพระดำเนินยังไอคอนสยามฮอลล์2โอกาสนี้ทรงยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน

ณีพันปีหลวงและแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วพระราชทานหนังสือการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569หรือไทยเทคไทส์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้นตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งทรงดำรงตำแหน่งบรรณาธิการบริหารหนังสือทรงนำแนวคิดที่เป็นสากลมาพัฒนาวงการผ้าไทยสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อจากนั้นทรงฟังเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569โดยนายวิสิทธิเวคินนักสื่อสารมวลชนและผู้ดำเนินรายการกับนายนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหารเดอะสแตนดาร์ดที่กล่าวถึงผ้าไทยเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เป็นที่ยอมรับว่างดงามเห็นได้จากการสืบสานงานหัตถกรรมผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโอกาสนี้ทรงร่วมเสวนาและมีพระดำรัสถึงการทำหนังสือเทรนด์บุ๊กมาตลอด7ปีมีพระประสงค์ให้เป็นหนังสือที่ดูง่ายเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอันจะเป็นประโยชน์ในการเอาไปปรับใช้โดยทรงนำภูมิรัฐศาสตร์หรือรากฐานของวัฒนธรรมพื้นถิ่นเข้ามาเป็นความรู้หลักในการเสริมสร้างความรู้พัฒนาผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งการเข้าถึงจำเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อศึกษาให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมข้อจำกัดต่างๆในแต่ละพื้นถิ่นอันจะช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและงดงามเวลา 16:45 เสด็จไปยังทาราฮอลชั้น M ทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒไลคอนคราฟไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาภายใต้แนวคิด Legacy Creative Continuity and Creativity หรือภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identities ซึ่งจะแสดงแบบชุดผ้าไทยที่ดำเนินงานเริ่มต้นจากการลงพื้นที่ศึกษาองค์ความรู้กระบวนการผลิตอัตลักษณ์และศักยภาพของชุมชนต้นแบบ10แห่งจากทั่วประเทศอาทิกลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทอมนโทจังหวัดอุดรธานีกลุ่มทีจตุวรรณจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวินเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยโดยทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้อย่างโดดเด่นนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ป๊อปอัพโชว์เคสของ Icon Craft X Craft Craftsmanship 2026ในคอลเลกชัน Trace of Legacies Craft 2026ซึ่งแบรนด์สิริวัณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ร่วมกับ Icon Craft จัดทำคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์กระเป๋าผ้าไทยสุดพิเศษจากผืนผ้าทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผลงาน Scrap 2026 4 Master 1 Legacy 4ครูศิลป์ของแผ่นดินถ่ายทอดมรดกแห่งผ้าทอและเครื่องทองของไทย 8 Award Winning Weavers ผลงานผ้าทอจากผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานทั้ง8คน

0: ที่สะท้อนการสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยและผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของพระที่นั่งสำคัญทั้ง8แห่งซึ่งเชื่อมโยงกับชื่อของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งนำมาต่อยอดสู่กระเป๋าดีไซน์ร่วมสมัยที่ประสานงานฝีมือของสิริวรรณวรีAtelier and Arcade My Embroidery งานปักชั้นสูงที่ถ่ายทอดความประณีตเติมเต็มความงดงามในทุกรายละเอียดด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สื่อมวลชนเฝ้าสัมภาษณ
1: ์รูทของเราคือรูทที่ชัดเจนแล้วสมเด็จพระพันปีท่านทรงพระราชทานมาอย่างเยี่ยมยอดท่านไม่ใช่ทำจะฉาบฉวยอะแต่ท่านทรงทำมาอย่างรากรึกแล้วมันมาตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนมากแล้วท่านอยู่ที่ว่ามันเป็นวัดชุดไทยและชุดสุภาพบุรุษอีก3แบบเป็นมรดกที่ควรรักษาไว้ให้กับคนไทยทุกคนและคนไทยทุกคน be proud ที่จะใส่ออกมาให้โลกได้เห็นว่าWe are from Thailand แล้วก็เมื่อมันอยู่ในยูเนสโกแล้วเนี่ยเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งคนข้างหลังหรือคนรุ่นใหม่หวังว่าจะรักษามัน
2: ดาอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
3: เวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพโดยมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมพระศพตามช่วงเวลาทุกวันมีกำหนด100วันและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพระราชทานพระศพโดยวันที่18กันยายน2569จะครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุจุฬาราชรังสิตจำนวน4รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่และพระสหัสนัยทำนองลากซุงและพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามจำนวน4รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์และบทพระธรรมใหม่ทำนองเลื่อนพระอภิธรรม7คัมภีร์คือพระธรรมในอภิธรรมปิฎกอภิธรรมคือธรรมะขั้นสูงกล่าวถึงเรื่องของจิตเจตสิกรูปและนิพพานส่วนพระธรรมใหม่คือบทสวดที่พระสงฆ์ผู้มีความชำนาญในภาษาบาลีและมีความเชี่ยวชาญประกอบและร้อยเรียงขึ้นมาใช้บทโคชกะคือหมวดหมู่หรือกลุ่มธรรมมาจากคัมภีร์อภิธรรมเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตณวัดระฆังโคสิตารามสวดพระพิธรรมพระศพในช่วงเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.สำหรับบทสวดพระสหัสนัยคือส่วนหนึ่งของพระอภิธรรมที่ว่าด้วยวิธีการแบ่งธรรมออกเป็นพันในเพื่อแสดงความละเอียดของสภาวะธรรมเวลา 19:00 น.พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุจุฬาราชรังสิตและวัดปวรนิเวศวิหารสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปการสดับพระอภิธรรมคือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้ง

0: มั่นอยู่ในความไม่ประมาทหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิต
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการมัคควานจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณเนิน469เพื่อเป็นขวัญกำลังใจณฐานปฏิบัติการผาหลวงอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการผาหลวงจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทโดนตัวและภูมะเขือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการยานพัฒน์อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยบริเวณเขาสัตตโสมซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นฐานปฏิบัติการยานพัฒน์เพื่อเชิดชูเกียรติความกล้าหาญของพลทหารยานพัฒน์โคสาขาที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงบ่ายณฐานปฏิบัติการเนิน225อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการเนิน225ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมการสนับสนุนกำลังพลและอาวุธยิงที่จะเข้ามาในพื้นที่ปะทะบริเวณปราสาทตาควายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและณฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายเนิน350ซึ่งเป็นพื้นที่ทางทหารที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ความมั่นคงของไทยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกองบัญชาการกองกำลังสุรนารีให้ทุกหน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ตลอดจนกำลังพลให้มีความพร้อมสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที
0: ่องคมนตรีเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดุลยเดชศักดิ์ครั้งที่27ประจำปี2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในพิธีเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสจัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงเผยแพร่ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองให้ประชาชนและเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำนวน4

0: ประเภทได้แก่ถั่วฝักยาวข้าวโพดหวานมะพร้าวน้ำหอมและพริกขี้หนูในภาชนะต่อจากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขและนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานภายในศูนย์ทั้ง13หน่วยงานรวมถึงหน่วยงานราชการโรงเรียนชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีจำนวน31กลุ่มตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเลชนรงค์จักสารผ้าและสิ่งทอกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นจำนวน5หลักสูตรทั้งเชิงปฏิบัติการและผ่านระบบออนไลน์ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ได้แก่หลักสูตรยาหม่องสมุนไพรไส้อั่วไก่กอและแหนมเห็ดอร่อยสร้างรายได้สบู่น้ำผึ้งชนรงค์ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหรือติดตามผ่านทางเพจ Facebook ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2569
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานณวัดสาลโคดมจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญผ้าไตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน25ไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและอุทิศถวายแด่หม่อมหลวงบัวกิติยากรพระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดสาลโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีในการนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมในพิธีด้วยวัดสาลโคดมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสาลโคดมและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาลโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยบูรพาบริษัทเบสเวิลด์อินเตอร์พลัสจำกัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทซันฟราวโทกจิฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดทองนพคุณวัดปฐมวนารามวัดประยุรวงศาวาสวัดกุลนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนนท์หมั่นเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัทแมททีเรียลออโตเมชั่นไทยแลนด์จำกัด

0: บริษัท928ตื่นมารวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธาจินดาวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดประยุรวงศาวาสวัดสมณัติวิหารวัดฉิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดห้วยเสือจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางจินตนาจันทฤทธิ์และคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ภุกผาสุขและคณะบริษัทออโมโครเทคประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS Domestic Trading จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดปราเขาวัดเทพลีลาวัดลาดพร้าววัดโคนอนกรุงเทพมหานครวัดละหานวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดคู่สร้างวัดครูนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดเท้าโคตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์จำกัดและบริษัทในเครือ BMS กรุ๊ปมูลนิธิสัพพราเชนและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การปริบาลจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูป
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดช่วงเช้าวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงนางสาววันวิไลวิชัยธนภัทรโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยบุรพาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงและคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนายมีชัยและดิฉันอัศนีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มีหลายภาคเสี่ยงฝนหนักนะครับทั้งเหนืออีสานบนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครครับรวมทั้งสิ้น13จังหวัดติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

วัสดีค่ะประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกยังต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักไปจนกระทั่งถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้านะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าร่องมรสุมซึ่งยังคงพาดผ่านอยู่ที่บริเวณประเทศเมียนมาลาวตอนบนแล้วก็เวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดค่อนข้างแรงนะคะเข้ามาปกคลุมอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะ

0: ฝนที่ตกหนักสะสมอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้นะคะรวมไปถึงน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มจะเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงค่ะในจังหวัดที่ได้รับการแจ้งเตือนว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงระหว่างคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีทั้งกรุงเทพปริมณฑลกับอีก13จังหวัดดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและก็ตากนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารค่ะสำหรับภาคกลางได้แก่บริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพและปริมณฑลต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะได้แก่บริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีจันทบุรีและก็ตราดค่ะในส่วนระดับความสูงของคลื่นนะคะช่วงนี้คลื่นก็ยังคงความสูงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูงตั้งแต่2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะระยะนี้เรือเล็กก็ยังควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่17สิงหาคมหรือว่าจนถึงวันจันทร์หน้านะคะในส่วนของชาวเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยระยะนี้ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้ครับแม้ว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะออกมาปฏิเสธนะครับถึงแนวคิดในการที่จะลดความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐเพื่อต่อรองกับกำแพงภาษีของสหรัฐแต่วันนี้ครับตอบโจทย์จะประเมินความไปได้ถึงแนวคิดนี้นะครับตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ฐอิหร่านใครกุมช่องแคบฮอร์มุสเจรจายังไม่คืบไร้สัญญาณขยายกรอบ MOU รัฐบาลไทยปฏิเสธหลังสื่อนอกรายงานแผนใช้โคบราโกต่อรองการค้าสหรัฐอ่านเกมการทหารแลกการค้าในยุคโดนัลด์ทรัมป์ 2.0 เปิดเครือข่ายนักธุรกิจมหาเศรษฐีร่วมคณะมิน
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สานสันสังคมปัญญา
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยคุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
3: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes. Relaxing night music. 30 minutes. Relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองช่วง50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข 10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา 15:55 นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นาทีรายการไซไฟต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา 21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนานธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เกษตรกรรมคือรากฐานของการก่อเกิดอาชีพและมีส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพวกเรา

ปลูกวิธีคิดตัดแต่งวิธีทำผสมผสานเป็นงานเกษตรแนวใหม่ไปกับรายการยุ้งฉางฟางข้าวทุกวันเสาร์ 9:30 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์ดร.วริพัฒน์เจียมปัญญารัตน์

0: ท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: วันนี้มีเรื่องราวที่เป็นการรายงานการส่งกลับคนไทย130คนไม่ได้จากที่ไหนไกลค่ะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวนี่เองนะคะส่งกลับไม่ได้ทำงานถูกกฎหมายไปเป็นแอดมินเว็บพนันค่ะเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทำงานผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับกลุ่มตามระเบียบของกฎหมายนะคะมีรายงานเรื่องที่ดินข้อพิพาทที่ดินที่เกิดขึ้นที่วัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นที่ทำเลทองใกล้ๆมหาวิทยาลัยขอนแก่นกลางเมืองขอนแก่นก็มีข้อพิพาทล่าสุดก็งานเข้าทายาทของตาเฮียงอีกเรื่องหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้ติดตามนะคะมีรายงานเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไทยผู้นำโดยเฉพาะยิ่งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีกำลังเดินทางไปเพื่อที่จะหารือในประเด็นสำคัญนายกไปไหนคะ
1: นายกหารือกับปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับในการสานต่อสัมพันธ์193ปีก็เป็นการเน้นย้ำความสัมพันธ์เป็นพันธมิตรสำคัญในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับเพราะว่าปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางมาเยือนไทยนะครับส่วนคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็นำทีมภาครัฐและเอกชนไทยหารือที่กรุงมอสโกเตรียมพร้อมประชุม JC ไทยรัสเซียครั้งที่9ด้วยนะครับประเด็นทางด้านต่างประเทศ Starlink นะครับไปที่เวียดนามครับขายอินเทอร์เน็ตดาวเทียมจำกัดผู้ใช้ 600,000 รายถึงปี2573ครับส่วนญี่ปุ่นครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็บอกว่าวลาดิเมียร์ปูตินเยือนหมู่เกาะพิพาทเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้และมีประเด็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายครับวันนี้วันศุกร์ครับมีคำถามและรางวัลรออยู่ครับ
0: ค่ะเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนการยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติวันนี้ค่ะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการนะคะดร.อรุณีจิระมหาสารจะมาคุยกับเราจริงๆโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยพอพูดถึงโรงเรียนจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นวาระของชาติฟังแล้วย้อนแย้งในหัวใจพ่อแม่ที่ส่งลูกไปโรงเรียนนะคะเพราะคิดว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องมายกระดับเป็นวาระแห่งชาติเหมือนทุกวันนี้นะคะน่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องทำให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่แท้จริงที่อยู่ในใจพ่อแม่ที่ส่งลูกไปเรียนแล้วก็บางบ้านไม่ได้กลับบ้านนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะมาเริ่มต้นที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อน14สิงหาคมสำคัญอย่างไรคะ
1: 14สิงหาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2488ครับสงครามโลกครั้งที่2ในเอเชียแปซิฟิกยุติลงอย่างเป็นทางการครับถ้านับเวลาตามญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นวันที่15ครับแต่นับเวลาไทยคือ14ครับโดยพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะแห่งญี่ปุ่นครับทรงประกาศยอมแพ้ต่อสัมพันธมิตรทางวิทยุกระจายเสียงทั่วญี่ปุ่นซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นกว่าพันปีที่คนญี่ปุ่นได้ยินเสียงจักรพรรดิของตัวเองภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณู2ลูกเมื่อวันที่6และ9สิงหาคมที่ฮิโรชิมาและก็นางาซากิครับส่งผลให้ญี่ปุ่นเสียชีวิตกว่า2ล้านคนบ้านเรือนเสียหายยับเยินพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะส่งเรียกร้องให้คณะรัฐบาลญี่ปุ่นยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อรักษาชาติพันธุ์ญี่ปุ่นให้ยอมรับข้อตกลงโพสต์ดัมและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาโมรุชิเกมิตสึนะครับแล้วก็กับนายพลโยชิจิโร่คุเมสุลงนามในสัญญาสงบศึกกับนายพลแมคอาเธอร์ท่ามกลางสักขีพยานของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรอื่นๆบนดาดฟ้าเรือประจันบานมิสซูรีนะครับเหนืออ่าวโตเกียวในวันที่2กันยายน2488ซึ่งมีการเผยแพร่ไปทั่วโลกด้วยครับ
0: ค่ะเริ่มต้นกันที่รายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆไปที่การเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีเริ่มต้นกันที่ไทยกับสหรัฐกันก่อนค่ะภารกิจนายกรัฐมนตรีกับเรื่องนี้ที่จะสานต่อความสัมพันธ์100กว่าปีเป็นอย่างไรคะ
1: ครับเมื่อวานที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลใน

0: เอลบริดจ์โคบี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาครับเป็นปลัดฝ่ายนโยบายครับเข้าเยี่ยมคารวะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ต้อนรับปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกพร้อมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกของความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องครับซึ่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันจุดยืนที่ชัดเจนของรัฐบาลไทยว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและไทยไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมมาเป็นเงื่อนไขหรือเครื่องมือต่อรองในการเจรจาการค้าโดยการหารือด้านการค้าและความมั่นคงต่างดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันและผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องของแต่ละด้านครับด้านความร่วมมือทางการทหารนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าไทยและสหรัฐเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ยาวนานถึง193ปีโดยไทยให้ความสำคัญกับความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่เพียงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศแต่ยังมีส่วนสำคัญต่อสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคทั้งสองฝ่ายจึงมีความร่วมมือเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรไทยสหรัฐได้เข้มแข็งและสอดรับกับบริบทของระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับรวมทั้งสามารถรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐครับก็บอกว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐขณะเดียวกันสหรัฐก็ให้ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคและให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันกับประเทศที่มีหลักการและเป้าหมายร่วมกันในการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนและสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับโดยเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันด้วยครับส่วนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยนายกรัฐมนตรีพูดถึงการพบหารือกับนายแคชพาเทลผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ Federal Bureau of Investigation นะครับหรือ FBI เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือเกี่ยวกับการยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญในประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอบคุณโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการสนับสนุนการคลี่คลายสถานการณ์พร้อมยืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศหลักการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีรวมทั้งการปฏิบัติตามข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์นะครับโดยมุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่อย่างยั่งยืนส่วนด้านเศรษฐกิจครับนายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ Agreement on Reciprocal Trade นะครับระหว่างไทยกับสหรัฐโดยเร็วที่สุดซึ่งตอนท้ายนายกรัฐมนตรีบอกด้วยว่าไทยพร้อมสานต่อความสัมพันธ์อันยาวนานและเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรไทยสหรัฐให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับมุ่งขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและร่วมกันส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะนอกจากความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐแล้วนะคะทีมของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคือคุณสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วก็ยังนำคณะนำทีมเดินทางไปกรุงมอสโกรัสเซียเพื่อหารือกันต่อเป็นการประชุม JC มีความชัดเจนอย่างไรคะ
0: ครับเมื่อวานคุณสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานครับในการหารือกับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยนำโดยคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคุณกิตติตั้งจิตมณีศักดาครับรองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่กรุงมอสโกครับเป็นการเตรียมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียหรือ JC ครับเป็นการประชุมครั้งที่9ซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันนี้ครับ14สิงหาคม2569และการหารือระดับสูงกับฝ่ายรัสเซียเพื่อขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจขยายการค้าการลงทุนและส่งเสริมโอกาสความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันครับ
1: ค่ะก็เป็นรายงานสั้นๆนะคะที่เดินทางไปรัสเซียในครั้งนี้นะคะผลเป็นอย่างไรคงจะได้ติดตามค่ะเรื่องของเพื่อนบ้านของเรานะคะก็เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบกวาดล้างจับกลุ่มคนไทยที่ไปทำงานผิดกฎหมายทั้งในบ้านเขาและบ้านเรานะคะมีรายงานจากจังหวัดหนองคายค่ะว่าทางการลาวหรือสปป.ลาวส่งกลับคนไทยที่ไปทำงานในประเทศลาวจำนวนมากทีเดียวค่ะคือ130คนด้วยกันนะคะไปเป็นแอดมินเพจของเว็บไซต์พนันนะคะไปเป็นแอดมินเว็บไซต์พนันนั่นเองนะคะที่ไปทำงานอยู่ในประเทศของเขาบางคนเดินทางไปได้เดือนเดียวเองค่ะเพิ่งทำงานในสถานบริการเป็นบ่อนพนันเซนต์เวกัสอยู่ในนครหลวงเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการกวาดล้างครั้งใหญ่ของทางการลาวค่ะทางการลาวได้ดำเนินการกวาดล้างจับกุมแล้วควบคุมตัวคนไทย130คนส่งกลับมายังตำรวจไทยนะคะโดยเป็นการกวาดล้างอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ดำเนินการทางคดีในลาวเสร็จสิ้นก็ประสานติดต่อมายังประเทศไทยนะคะโดยเมื่อวันที่13คือเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะมีรายงานว่าพันตำรวจเอกนพดลรักชาตินะคะซึ่งเป็นผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของหนองคายพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพันตำรวจเอกจิรวัตรซึ่งเป็นผู้กำกับการสภ.เมืองหนองคายนะคะมีตำรวจที่เกี่ยวข้องนะคะพันตำรวจโทธัญญาพัฒรังสิพรามนกุลนะคะซึ่งเป็นรองผู้กำกับของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายก็ไปรับคนไทย130คนกลับมาด้วยนะคะกลับมาก็มีสหวิชาชีพร่วมกันหาข้อมูลสอบปากคำนะคะจากคนไทยที่เดินทางไปดังกล่าวโดยมีเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยณเวียงจันทน์ของสปป.ลาวนะคะได้รับมอบและมอบคนไทย130คนส่งกลับมาบริเวณพรมแดนไทยลาวบริเวณจังหวัดหนองคายนะคะหลังทางการลาวกวาดล้างอย่างหนักแล้วก็ปล่อยตัวคนไทยกลับมาเราก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายจากการพูดคุยโดยสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งหลายนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของจังหวัดหนองคายไม่พบบุคคลที่เข้าข่ายเป็นหนึ่งในขบวนการค้ามนุษย์ไม่พบบุคคลตามหมายจับไม่พบเหยื่อจากการถูกหลอกลวงไปสมัครงานโดยสมัครใจทั้งสิ้นนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบพบว่าเป็นการทำงานในเว็บไซต์พนันทั้งหมดมีด้วยกัน4เว็บไซต์ขออภัยค่ะ6เว็บไซต์ด้วยกันนะคะค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 14,000 บาทถึง 18,000 บาทนะคะแล้วก็เช่าห้องอยู่ข้างบ่อนเซนต์เวกัสในนครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละค่ะที่มีการกวาดล้างครั้งนี้นะคะแล้วก็บางคนทำงานได้เพียงเดือนเดียวบางคนก็ทำงานมาก่อนหน้านี้หลายเดือนก็ทยอยกันไปนะคะโดยไม่นานมานี้ก็มีการกวาดล้างและจัดการตามขบวนการของกฎหมายของลาวเสร็จสิ้นก็ส่งมอบให้กับทางการไทยต่อไปค่ะนี่คือเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเรื่องของการพนันออนไลน์และเรื่องของการไปทำงานผิดกฎหมายในบ้านเขานะคะและบ้านเราที่ต้องดำเนินคดีต่อไปค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
0: ครับมีเรื่องที่คุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เนี่ยนะครับยืนยันกรณียังมีข้อสงสัยถึงการรับโอนเงินของอดีตพนักงานสอบสวนสำนักงานกกต.จากบุคคลในจังหวัดอำนาจเจริญ13ครั้งครับรวม 860,000 บาทระหว่างวันที่1เมษายนถึง22กรกฎาคม2567บอกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเงินเนี้ยเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในสำนวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี2566ครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนวนการเลือก สมาชิกวุฒิสภาในปี2567ตามที่มีการตั้งข้อสังเกตเลยเพราะมีประเด็นบอกว่านี่คือเป็นการเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสวหรือการหัวสวในปี2567นั่นนะครับซึ่งออกมาแถลงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องโดยปี2566เนี่ยครับการเลือกตั้งสสมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2566และกกต.ก็ประกาศรับรองผลเมื่อวันที่19มิถุนายน2566ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสที่กกต.ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน1ปีหรือภายในวันที่18มิถุนายน2567ซึ่งการโอนเงิน13ครั้งคือครั้งที่1ถึง11เกิดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง19เมษายน2567นะครับเป็นช่วงที่ยังไม่มีการเปิดรับสมัครสว.และกกต.อยู่ระหว่างพิจารณาสำนวนการเลือกตั้งสส.ของจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งยังอยู่ในกรอบเวลาการพิจารณา1ปีโดยกกต.มีมติให้สอบเพิ่มเติมในสำนวนนี้ด้วยนะครับสำนักงานกกต.จึงมอบหมายให้คณะกรรมการสืบสวนส่วนกลางดำเนินการสอบเพิ่มเติมโดยมีคำสั่งมอบหมายเมื่อวันที่28มีนาคม2567และอดีตพนักงานสอบสวนที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นหนึ่งในกรรมการสืบสวนชุดดังกล่าวด้วยซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการโอนเงินส่วนการโอนครั้งที่12ในวันที่1มิถุนายน2567แม้จะอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครสว.แล้วแต่ยังไม่ถึงวันเลือกสว.ระดับอำเภอเลยและจากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านเกี่ยวกับการเลือกสว.ในจังหวัดอำนาจเจริญจนถึงวันที่มีการโอนเงินครั้งดังกล่าวนะครับไม่ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องขณะที่การโอนครั้งที่13ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นวันที่22กรกฎาคม2567หลังกกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสว.แล้วและในช่วงดังกล่าวมีเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านเกี่ยวกับการเลือกสว.ในจังหวัดอำนาจเจริญแต่จากการตรวจสอบพบว่าอดีตพนักงานสอบสวนรายนี้ไม่ได้รับมอบหมายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำสำนวนคดีเลือกสว.แต่อย่างใดคุณแสวงก็ยืนยันว่าเมื่อพิจารณาจากไทม์ไลน์ของการเลือกตั้งทั้งสส.และสว.รวมถึงการมอบหมายงานและการตรวจสอบสำนวนแล้วเนี่ยอดีตพนักงานสอบสวนที่ปรากฏเป็นข่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนวนการเลือกสว.และเงินที่ได้รับโอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนวนการเลือกสว.แต่เป็นการรับโอนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในสำนวนการเลือกตั้งสส.ในปี2566ตามข้อเท็จจริงและช่วงเวลาที่ตรวจสอบได้ครับ
1: ค่ะจากเรื่องนี้ก็มีเรื่องราวที่เป็นเรื่องต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ปรากฏเป็นข่าวคราวในรายการดังในสื่อสังคมออนไลน์ในข่าวกระแสต่างๆนะคะถึงข้อพิพาทที่ดินบริเวณที่ตั้งของวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นนะคะล่าสุดก็มีรายงานว่ากำลังจะมีการแจ้งความโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะคะก็เตรียมมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับทายาทของตาเฮียงหรือนายเฮียงนะคะเจ้าของที่ดินบริเวณวัดป่าอดุญญารามหลังพาพวกไปยื่นคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดินที่สูญหายอ้างว่าทำโฉนดนั้นหายไปทั้งที่โฉนดตัวจริงมีรายงานว่าเจ้าอาวาสไปยืนยันในรายการโหนกระแสว่ายังอยู่ที่วัดเจ้าวาดเก็บไว้และมีเก็บไว้ที่กรมที่ดินด้วยนะคะสำนักงานที่ดินขอนแก่นด้วยนะคะก็อาจเข้าข่ายแจ้งความเท็จค่ะใช้คำว่าอาจเข้าข่ายเพราะกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นนะคะโดยมีรายงานว่าเมื่อวานนี้13สิงหาคมนะคะมีรายงานว่าคุณพงษ์สวัสดิ์ชัยต้นเทือกนะคะก็ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินของจังหวัดขอนแก่นก็ได้ชี้แจงให้ได้ทราบว่ากรณีนี้ได้มีการได้มีกลุ่มของทายาทของนายเฮียงหรือตาเฮียงก็คือนางบัวไข่ได้ยื่นคำขอร้องออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยอ้างว่าโฉนดที่ดินที่ตั้งของวัดป่าอดุญญารามนั้นสูญหายไปค่ะแต่จากการสืบหาข้อเท็จจริงก็ทราบว่าโฉนดไม่ได้สูญหายไปไหนค่ะโดยโฉนดฉบับจริงยังอยู่ที่เจ้าวาดของวัดนะคะแล้วก็อีก1ฉบับคือมี2ฉบับ1ฉบับอยู่ที่เจ้าวาดวัดป่าอดุญญารามและอีก1ฉบับอยู่ที่สำนักงานที่ดินเก็บเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คืออาจเข้าข่ายลักษณะแจ้งความอันเป็นเท็จแต่ว่า จะมีความผิดในระดับใดขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ที่ไปแจ้งความและผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของพนักงานสอบสวนนะคะโดยเรื่องนี้การเข้ามายื่นคำขอร้องออกใบแทนโฉนดที่ดินพร้อมนำพยานมา2ปาก2คนนะคะมายื่นร้องตามระเบียบนำพยานมา2คนแล้วก็นำหลักฐานใบแจ้งความกับตำรวจมาด้วยซึ่งหากแจ้งความเท็จผู้เสียหายจะมี3ส่วนก็คือ 1. พนักงานที่รับร้องรับคำร้อง 2. คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับแจ้งความที่ไม่ได้สูญหายจริงและ3คือวัดป่าอดุลยารามเจ้าของโฉนดที่ดินตัวจริงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคดีที่หากแจ้งความเป็นเท็จก็จะมีผู้เสียหาย3ส่วนนี้เพราะไปดำเนินการไว้มาก่อนหน้านี้ทั้งการแจ้งความและนำโฉนดของวัดมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องร้องในเรื่องที่เป็นเท็จนะคะแต่ว่าขบวนการยังไม่เสร็จสิ้นค่ะหลังจากเจ้าอาวาสไปออกรายการหนกระแสแล้วเจ้าอาวาสต้องนำโฉนดตัวจริงมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ได้เห็นได้ทราบเสียก่อนนะคะว่าเป็นตัวจริงที่อยู่ในมือจริงๆนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบยืนยันแล้วก็จะต้องดำเนินการสอบสวนว่าไม่ทราบจริงหรือว่าโฉนดไม่ได้สูญหายหรือมีเจตนาอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะที่มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนว่าตะเฮียงนะคะตะเฮียงที่เป็นเจ้าของที่ดินในสมัยนั้นนะคะเมื่อปี2530กว่าเนี่ยค่ะที่มอบโฉนดที่ดินแล้วก็ลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านศาลมามีการฟ้องต่อศาลแล้วก็หลายครั้งนะคะที่มีการดำเนินการไปถึงท่านศาลก็ยืนยันว่าที่ดินนี้เป็นของวัดป่าอดุลยารามจนทายาทรุ่นลูกรุ่นหลานออกมาล่าสุดก็มีป้าดานำคณะไปนำบุคคลชายชะกันเอาที่ไปวางขวางทางเข้าวัดเหล่านี้เป็นต้นนะคะเนื่องจากที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่ภรรยาของตะเฮียงก็เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าเป็นที่ดินที่เป็นสินสมรสนำไปมอบให้วัดโดยคู่ภรรยาคู่สมรสไม่ได้ลงนามด้วยเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายถือว่าเป็นโมฆะแต่ในที่สุดก็ในอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านขั้นตอนนี้มาโดยแพ้คดีในศาลนะคะในที่สุดก็ยอมรับว่าเป็นเจตนารมณ์ที่ตาเฮียงมอบให้วัดโดยแท้จริงแต่หลังจากนั้นทายาทรุ่นลูกรุ่นหลานก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็มีการไปขอรับคำร้องออกใบแทนขอยื่นคำร้องออกใบแทนโฉนดที่ดินเพื่อจะมาดำเนินการต่อและเรียกร้องขอพื้นที่บางส่วนของวัดคืนเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องที่เผยแพร่ในสื่อทั้งกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในเวลานี้ค่ะจะจบอย่างไรต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะเป็นที่ดินทำเลทองอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นอยู่ข้างๆรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่มีสวนหย่อมมีสวนสาธารณะแล้วเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจสูงมากประเมินแล้วรวมๆแล้วทั้งแปลงอาจจะถึงระดับพันล้านบาททีเดียวค่ะเอาละค่ะยังมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจต่อเนื่องค่ะดร.นิตินันท์คะ
0: ครับมีประเด็นของเรื่องของการปลุกอุตสาหกรรมไทยรับโลกใหม่นะครับในการผลักดัน Made in Thailand ในเทคโนโลยีแห่งอนาคตด้วยนะครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับพูดถึงการตรวจเยี่ยมและการมอบนโยบายแก่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยระบุว่ารัฐบาลต้องการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานภายในประเทศควบคู่กับการรักษาขีดความสามารถแข่งขันในตลาดโลกหลังจากคณะกรรมการอุตสาหกรรมแห่งชาติหรือกอช.ไม่ได้หารือกันมานานประมาณ4ปีขณะที่ภูมิรัฐศาสตร์และโครงสร้างอุตสาหกรรมโลกเปลี่ยนรวดเร็วประเด็นหลักคือการเปิดประตูตลาดภาครัฐให้สินค้าวัตถุดิบชิ้นส่วนและบริการที่ผลิตในประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมมูลค่าสูง3อุตสาหกรรมนี้ครับมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ Green Procurement นะครับคุณสุภจีบอกว่าภาครัฐจะเป็นผู้ใช้งานสำคัญในการสร้างอุปสงค์ให้อุตสาหกรรมเหล่านี้ก่อนขยายสู่ตลาดเอกชนและตลาดต่างประเทศแต่การให้แต้มต่อ Made in Thailand ต้องไม่ลดมาตรฐานโดยสินค้าที่ใช้ชิ้นส่วนไทยต้องได้มาตรฐานสากลและมีเกณฑ์นับเป็น Local Content ชัดเจนด้วยนะครับซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้รับมอบหมายให้เชื่อมวิจัยผลิตตลาดลงทุนผ่านกลไก GMT SMEsของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเพื่อยกระดับ SMEs ด้านประสิทธิภาพการผลิตเทคโนโลยีมาตรฐานและสัดส่วนวัตถุดิบในประเทศครับควบคู่กับการรับรอง ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยสิ่งสำคัญคือทำให้ตลาดกับการพัฒนาผู้ประกอบการเดินไปด้วยกันนำความต้องการของตลาดมาเป็นโจทย์พัฒนา SMEs ให้เติบโตได้จริงและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยนะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้หารือผลักดันพลังงานชีวภาพ

0: ขับทั้งดีเซลและเบนซินโดยต้องดูภาษีสรรพสามิตกลไกตลาดความพร้อมของอุตสาหกรรมยานยนต์และก็ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับอย่างสมดุลเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจสีเขียว BCG และก็ ESG ด้วยครับ
1: ค่ะไปติดตามตัวเลขกันนิดนึงนะคะมีรายงานดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,614.36 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 1.74 จุดนะคะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 33.62 สตางค์ค่ะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,950 บาทขายออกบาทละ 64,150 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,671 บาท44สตางค์นะคะและขายออกบาทละ 64,950 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
0: Starlink บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของ SpaceX นะครับเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อในเวียดนามแล้วครับหลังจากรัฐบาลเปิดทางให้บริษัททดลองให้บริการในประเทศนะครับเว็บไซต์ของบริษัทในเวียดนามระบุว่าครัวเรือนในเวียดนามสามารถสั่งซื้อบริการผ่านเว็บไซต์ starlink.com.vn โดยแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับบ้านเริ่มต้นที่1.13 ล้านดองหรือประมาณ 1,400 บาทต่อเดือนนะครับยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ 8,660,000 ดองประมาณ 11,000 บาทเวียดนามเป็นตลาดแห่งที่6ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ Starlink เปิดให้บริการต่อจากอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และติมอร์เลสเตครับตามข้อมูลจากแผนที่พื้นที่ให้บริการของ Starlink ก่อนหน้านี้รัฐบาลเวียดนามประกาศอนุญาตให้ SpaceXทดลองให้บริการ Starlink ในประเทศพร้อมยกเว้นข้อจำกัดด้านสัดส่วนการถือครองหุ้นต่างชาติสำหรับธุรกิจนี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลกำหนดจำนวนผู้ใช้บริการในช่วงทดลองไว้ไม่เกิน 600,000 รายโดยกำหนดระยะเวลาทดลองจนถึงสิ้นปี2573นะครับส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นพูดเมื่อวานครับบอกว่าการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนเกาะเอโทโรฟุในหมู่เกาะที่รัสเซียยึดครองและญี่ปุ่นอ้างสิทธินั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงทาคาอิจิแถลงต่อสื่อมวลชนว่าญี่ปุ่นถือว่า Northern Territories เป็นดินแดนของญี่ปุ่นทั้งในทางประวัติศาสตร์และตามกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมกับบอกว่าการเดินทางเยือนเกาะเอโทโรฟุทำให้ความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศทำได้ยากขึ้นทาคาอิจิเสริมว่ารัฐบาลจะพิจารณาท่าทีตอบโต้การเดินทางเยือนครั้งนี้อย่างรอบคอบพร้อมกับเรียกร้องให้รัสเซียตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้สำนักข่าวทาสของรัสเซียรายงานว่าปูตินเดินทางถึงเกาะเอโทโรฟุเมื่อวานนี้นับเป็นครั้งแรกที่เขาเดินทางเยือนหมู่เกาะพิพาทนี้ในฐานะผู้นำรัสเซียสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าหมู่เกาะพิพาทนี้ประกอบด้วยเอโทโรฟุคุนาชิริชิโกตันและกลุ่มเกาะฮาโบมาอินะครับโดยญี่ปุ่นยืนยันว่าสหภาพโซเวียตเขายึดครองหมู่เกาะเหล่านี้อย่างผิดกฎหมายไม่นานหลังจากญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่รัสเซียเรียกพื้นที่นี้ว่าหมู่เกาะคูริลตอนใต้นะครับหรือ Southern Kurils และยืนยันว่าการเข้ายึดครองเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายการเดินทางเยือนของปูตินเกิดขึ้นเกือบ4ปีครึ่งหลังรัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบและถูกมองว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียจะไม่ยอมอ่อนข้อเรื่องดินแดนรวมถึงต่อญี่ปุ่นที่เรียกร้องให้รัสเซียคืนหมู่เกาะพิพาทนี้ด้วยข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะนี้เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างกันได้หลังสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่โอกาสกลับมาเจรจายังอยู่ในระดับต่ำครับเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศไม่มีสัญญาณฟื้นตัวหลังญี่ปุ่นเข้าร่วมกับสหรัฐและประเทศอื่นๆออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจากกรณีสงครามยูเครนในปี2565ครับมีงานวิจัยที่นักวิจัยเตือนคลื่นความร้อนในทะเลกำลังกลายเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์มากขึ้นครับทั้งจากสภาพอากาศรุนแรงอาหารทะเลลดลงความเสี่ยงจากสาหร่ายอันตรายและปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนชายฝั่งสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ามหาวิทยาลัยแอดิเลดของออสเตรเลียเปิดเผยผลการวิจัยใหม่ซึ่งดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยฮ่องกงของจีนบอกว่าคลื่นความร้อนในทะเลกำลังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์มากขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแนวปะการังหรือปริมาณสัตว์น้ำเท่านั้นครับคณะนักวิจัยเรียกร้องให้มีการรับรองคลื่นความร้อนในทะเลเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญพร้อมกับเตือนถึงผลกระทบต่อมนุษย์ที่อาจได้รับการมองข้ามแม้มีหลักฐานเกี่ยวกับ

0: ผลพวงที่ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผลการศึกษาระบุว่าช่วงเวลาที่อุณหภูมิมหาสมุทรสูงผิดปกติเป็นเวลานานสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ทั้งทำให้สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงขึ้นปริมาณอาหารทะเลลดลงและปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นในชุมชนริมชายฝั่งด้วยนะครับคลื่นความร้อนในทะเลเกิดขึ้นบ่อยนานขึ้นและรุนแรงขึ้นตามสภาพภูมิอากาศที่อุ่นขึ้นอีกทั้งยังมีความเชื่อมโยงกับกรณีสิ่งมีชีวิตในทะเลตายเป็นจำนวนมากปรากฏการปะการังฟอกขาวการขยายตัวของสาหร่ายทะเลที่มีอันตรายรวมถึงผลกระทบต่อการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลอร่าพอลเคเบิร์กนะครับจากมหาวิทยาลัยแอดิเลดบอกว่าผลกระทบของคลื่นความร้อนในทะเลต่อมนุษย์ได้รับความสนใจน้อยกว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากผลการศึกษาระบุว่าอุณหภูมิมหาสมุทรที่สูงขึ้นสุดขั้วเนี่ยมีผลต่อระบบสภาพอากาศทำให้เกิดสภาพอากาศรุนแรงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงจากพายุและอุทกภัยขณะที่การแพร่กระจายของสาหร่ายที่เป็นอันตรายอาจจะปนเปื้อนในอาหารทะเลและเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขภาพปริมาณปลาและการผลิตอาหารทะเลที่ลดลงยังอาจจะคุกคามความมั่นคงทางอาหารของประชากรหลายพันล้านคนขณะที่คลื่นความร้อนในทะเลอาจจะส่งผลกระทบทางจิตวิทยาทั้งความวิตกกังวลความเศร้าโศกเสียใจและปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆในชุมชนริมชายฝั่งซึ่งมีวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผูกพันใกล้ชิดกับท้องทะเลด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวงานวิจัยจากต่างประเทศนะคะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนเลยค่ะคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์รออยู่แล้วคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: โดยรวมก็ยังมีฝนปานกลางอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็เป็นฝนกลางๆนะครับการกระจายตัวกลางๆนะครับ
1: ค่ะอยู่แถวไหนบ้างภูมิภาคไหนได้ฝนเหล่านี้บ้างคะ
2: ส่วนใหญ่ก็จริงๆมันก็ทั้งประเทศนะครับแต่ว่าการกระจายตัวอยู่กลางๆก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับ 40-60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางจังหวัดแต่มันก็พื้นที่เล็กๆนะครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานที่ติดประเทศลาวนะครับ
1: อ๋อภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี
2: ้รวมอยู่ที่ประมาณ 40-60% นะครับอาจจะมีหนักอยู่ทางด้านกาญจนบุรีสระบุรีนะครับไม่พื้นที่ไม่เยอะนะครับ
1: อ๋อค่ะภาคใต้ภาคตะวันออกเป็นอย่างไรคะชายฝั่ง
2: ภาคใต้ภาคตะวันออกอยู่ที่ประมาณ 40-60% เหมือนกันนะครับภาคตะวันออกอาจจะมีตกหนักมากทางด้านจันทบุรีกับตราดได้นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังครับ
1: ค่ะความกระจายการกระจายของฝนในระดับปานกลางแบบนี้เนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นในสภาพแบบนี้ต่อเนื่องไหมคะ
2: อันนี้ยังเป็นได้อยู่ต่อเนื่องจนถึงช่วงวันที่18ถึงช่วง18 19เป็นต้นไปเนี่ยฝนมันจะเยอะขึ้นนะครับเพราะงั้นช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังไม่เยอะยังอยู่กลางๆอยู่นะครับ
1: ได้ค่ะแล้วค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: จากที่เราได้ติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐที่นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับปลัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะคะแล้วก็รองนายกศรีหศักดิ์เดินทางไปมอสโกรัสเซียเพื่อพูดคุยเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็มีนักธุรกิจสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าเดินทางไปด้วยนะคะรวมถึงการที่คนไทยถูกส่งตัวกลับ130คนที่ไปเป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์จนสร้างปัญหาผิดกฎหมายทั้งประเทศลาวและประเทศไทยรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นที่เป็นข้อพิพาททายาทตาเฮียงกับวัดเนี่ยแหละค่ะกำลังเป็นประเด็นอยู่แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทเหล่านั้นมีมูลค่ามหาศาลทีเดียวค่ะเอาละค่ะวันนี้วันศุกร์มีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาวันนี้ของรางวัลเป็นอะไรคะ
0: เป็นหนังสือครับชื่อว่าเปิดสตูดิโอทำงานขนาดเล็กกันเถอะนะครับหนังสือเล่มนี้ให้พบกับสตูดิโอขนาดเล็กแต่เป็นที่นิยมในพื้นที่ขนาด 4.96 ถึง 29.75 ตารางเซนติเมตรเท่านั้นครับรวมทั้งหมด32อาชีพ32สตูดิโอในพื้นที่ต่างๆที่โดดเด่นในเกาหลีเล่าทุกสิ่งที่มีในสตูดิโอแต่ละประเภทเช่นตกแต่งภายในที่สมบูรณ์การหาทำเลสตูดิโอที่แตกต่างภายในด้วยตัวเองเป็นต้นครับเขียนโดยคิมฮาน่าแปลโดยศิวพรพงธรรมนะครับเปิดสตูดิโอทำงานขนาดเล็กกันเถอะ1เล่มครับ
1: ค่ะเป็นเจ้าของได้นะคะตอบคำถามเข้ามาว่า วัดป่าอดุญญารามที่เป็น

0: ตั้งอยู่บนที่ดินข้อพิพาทพื้นที่พิพาทที่โด่งดังอยู่ในเวลานี้อยู่ที่จังหวัดใดนะคะอยู่ที่จังหวัดใดวัดป่าอดุญญารามพื้นที่บนที่ดินพิพาทอยู่ที่จังหวัดใดพิมพ์เข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้ค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้ววันจันทร์จะกลับมาประกาศให้ทราบสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะ @ จุฬา Radio พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะ @แล้วตามด้วย CHULARADIO ค่ะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก2026นะครับที่กรุงซานติอาโกชิลีครับในรอบ16ทีมสุดท้ายทัพสาวไทยอายุไม่เกิน17ปีอันดับ4ของกลุ่ม A ครับลงสนามพบกับศึกหนักกับทีมชาติโปแลนด์อันดับ1ของกลุ่ม C ครับที่โชว์ฟอร์มโหดชนะมา5แมตช์รวดในรอบแรกครับปรากฏว่าทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์สุดกระหึ่มทัพลูกยางสาวไทยอายุไม่เกิน17ปีโชว์หัวใจเด็ดเดี่ยวครับสามารถที่จะเอาชนะโปแลนด์ทีมเต็งแชมป์กลุ่ม C ที่ชนะมา5นัดรวดไปอย่างเหนือความคาดหมายครับ3ต่อ1เซตครับ25ต่อ19 25ต่อ21 10ต่อ25และ25ต่อ23ทำให้โปแลนด์พ่ายแพ้เป็นนัดแรกนะครับส่วนการแข่งขันเทนนิสนะครับไหมมนัญชยาสว่างแก้วปราบรุ่นน้องรวงข้าวลลนาธาราฤดี2เซตรวดคว้าสิทธิ์เข้าสู่รอบเมนโรศึกเทนนิส WTA 1,000 คะแนนซินซินนาติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาได้สำเร็จนะครับส่วนการแข่งขันเป็นยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026ที่กรุงทัสเคนนะครับทัพยุวชนเยาวชนไทยผลงานเยี่ยมครับในศึกยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026ที่ทัสเคนอุซเบกิสถานครับคว้ามา8เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงผู้จัดการทีมกำชับบอกว่ามีวินัยมุ่งเป้าหมายตามรอยรุ่นพี่สู้สู่ศึกโอลิมปิกต่อไปด้วยนะครับนี่คือข่าวกีฬาที่น่าสนใจในวันนี้ครับ
0: ค่ะก็เป็นข่าวคราวในช่วงแรกทั้งหมดในรายการวันนี้นะคะขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีนะคะวันจันทร์กลับมาพบกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐกระทรวงศึกษาธิการกับการยกระดับให้สถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยและให้เป็นวาระแห่งชาติเป็นวาระแห่งชาติแล้วเกิดอะไรขึ้นมีผลเมื่อไหร่จะทำอะไรบ้างปลอดภัยจริงหรือไม่ติดตามได้กับดร.อรุณีจิระมหาสารวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.
4: หนึ่งชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตย์ทางวิทยุจุฬา
5: เมาความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
6: See You Delight 101.5 FM
5: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทาง

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้ยังคงติดตามเรื่องราวของความปลอดภัยของคนในสังคมโดยเฉพาะสังคมที่เป็นชุมชนสถานศึกษาเหล่านี้ค่ะที่เราคาดหวังว่าคนที่อยู่ในชุมชนปลอดภัยแน่นอนคนที่อยู่ในสถานที่เหล่านั้นปลอดภัยแน่นอนเพราะเป็นพื้นที่ที่เราไปหาความรู้นะคะส่งลูกที่เรารักส่งลูกที่เราเลี้ยงมาออกจากบ้านมาส่งลงรถหรือลงรถเมล์รถสองแถวหรือจูงมือเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยเราหวังว่า8ชั่วโมงนั้นเดี๋ยวเรามารับกลับบ้านเดี๋ยวลูกกลับบ้านเดี๋ยวลูกนั่งรถกลับบ้านรถประจำทางหรือขับรถไปรับเหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่อยู่มาวันนึงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกบางบ้านไม่ได้กลับบ้านลูกบางบ้านกลับมามีสุขภาพจิตย่ำแย่ไม่คุยกับเรานะคะหรือมีปัญหาหรือมีอะไรที่ไม่คุยกับเราหรือมีสุขภาพกายที่โดนกระทำโดนทำร้ายเหล่านี้เป็นต้นนะคะบางรายก็ถึงเสียชีวิตบางรายก็ไม่อยากไปโรงเรียนอีกแล้วนะคะพื้นที่ปลอดภัยควรจะเกิดขึ้นตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่เราส่งลูกไปโรงเรียนตั้งแต่ที่ตั้งสถานศึกษาขึ้นมาแต่วันนี้เราต้องมาหาคำตอบว่าพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนมีจริงแล้วหรือยังเป็นวาระแห่งชาติแล้วหรือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐ.กระทรวงศึกษาธิการนะคะวันนี้ท่านผู้ช่วยเลขาคือดร.อรุณีจิระมหาศาลอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ช่วยอรุณีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ธีรรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้เชิญอาจารย์อีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่เราจะต้องแสดงให้สังคมเห็นอย่างจริงจังว่าหน่วยงานที่จัดการศึกษาโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีชื่อตรงกับระดับของการศึกษาคือการศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลายหน่วยงานจัดการศึกษาอยู่นี่นะคะแต่สพฐ.ก็เป็นหน่วยงานที่เป็นหลักเนื่องจากว่ามีจำนวนโรงเรียนครูและนักเรียนเป็นจำนวนมากเป็นหลักของประเทศในการจัดการศึกษาระดับนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จากเหตุการณ์7สิงหาคมในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเกิดความสูญเสียขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษาและตัวนักเรียนเองตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะสพฐ.และหน่วยงานด้านการศึกษาได้มีการดำเนินการอะไรบ้างตั้งแต่วันแรกเลยสพฐ.ดำเนินการอย่างไรบ้างคะท่านผู้ช่วยคะ
2: ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะท่านดร.ธีรรัตน์ที่เราได้ให้ความสนใจในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนมาโดยตลอดนะคะก็หลังจากที่วันที่7นะคะวันนั้นท่านรัฐมนตรีพร้อมกับทีมงานได้ลงไปวันนั้นมีราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็พอได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนว่ามีเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนนนทบุรีนะคะเทพศิรินนนทบุรีนะคะก็ได้เร่งดำเนินการในการสั่งการผ่านระบบต่างๆนะคะอย่างเช่นสั่งการมาที่สพฐ.นะคะได้เร่งดำเนินการลงพื้นที่แล้วท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ได้กลับบินกลับด่วนนะคะจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะบินกลับด่วนเพื่อมาบัญชาการอยู่ที่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะแต่จากนั้นก็ทางทีมงานของท่านรองนายกตลอดจนท่านนายกนะคะก็ได้ไปให้กำลังใจแล้วก็ไปตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่ที่เกิดเหตุนะคะซึ่งวันนั้นเองนะคะก็ทางสพฐ.เองนะคะก็ได้เร่งดำเนินการนะคะในการที่จะสร้างคำว่าสร้างเหมือนกับทุกคนมีความรู้สึกทั่วประเทศนะคะมีความรู้สึกร่วมกันเลยนะคะว่าเกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่ของถือว่าเป็นของประเทศไทยเลยนะคะซึ่งเราเองก็ไม่อยากได้ยินนะคะก็วันนั้นนะคะเราก็ทำการอย่างได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการที่ซึ่งวันนั้นก็ได้ระดมทั้งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายพยาบาลมูลนิธิทุกภาคส่วนนะคะที่ลงมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นทีมทางกฎหมายทีมนักจิตวิทยาแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ดำเนินการโดยทันทีนะคะแล้วก็ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะมีการบัญชาการเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการคุ้มครองเด็กที่ยังไม่ได้เกิดเหตุนะให้ความปลอดภัยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่เกิดเหตุนะคะที่ได้รับอันตรายหรือว่าได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะทั้งนี้พวกเราก็เร่งดำเนินการช่วยเหลือจนกระทั่งวันนี้นะคะจนกระทั่งตั้งแต่วันที่7มาจนถึงวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะก็ได้ให้ความ

0: ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องงานศพคนเจ็บแล้วก็ไปดูแลที่โรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเป็นการดูแลเบื้องต้นนะคะท่านส่วนการดูแลในการดูแลเยียวยาจิตใจอะไรหรือว่าในการทำในระดับนโยบายเราก็จะดำเนินการโดยเร่งด่วนที่เกี่ยวกับมาตรการยกระดับความปลอดภัยของสถานศึกษาซึ่งท่านรัฐมนตรีได้ประกาศไปแล้วนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ซ
1: ึ่
0: งอันนี้มันก็จะต้องนำเรียนท่านอีกว่าเรากำลังดำเนินการนะคะซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราจะต้องดูแลช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับอันตรายอย่างเช่นบาดเจ็บเราก็ต้องดูแลให้เขาได้หายเป็นปกติก่อนแล้วก็ส่วนที่เสียชีวิตเราก็ต้องดูแลในเรื่องของการจัดการศพตลอดจนสวัสดิการต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราก็แบ่งส่วนกันทำนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: วันนี้ก็ทางสปท.แล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ก็มีการพระราชทานเพลิงศพหลายที่นะคะพวกเราก็ได้จัดทีมลงไปนะคะเมื่อวานนี้ไปทุกที่นะคะแล้วก็ทุกวันนะคะท
1: ุ
0: กวันเราจะจัดข้าราชการนะคะที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะคะลงไปทุกวันนะคะให้กำลังใจทุกวันค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้ดำเนินการต่อเนื่องถามนิดนึงในแง่ของกองทุนหรือเงินที่จะช่วยเนี่ยเห็นท่านผู้ช่วยพูดถึงทางเรื่องของเงินเรามีเงินที่เอาไว้เยียวยาเหตุฉุกเฉินแบบนี้อย่างไรหรือเราจ่ายอะไรอย่างไรได้บ้างด้วยวิธีการยังไงคะ
0: อ๋อในส่วนของรัฐบาลนะคะในส่วนของเหตุเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าทุนของรัฐบาลน่ะนะคะก
1: ็
0: เสียชีวิตก็จะได้ศพละ1ล้านบาทนะคะก็ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการท่านไหนที่เป็นสมาชิกชปค.นะคะสมาชิกชปค.ก็จะได้รับสิทธิ์ตรงนั้นสมาชิกชปค.หรือชปส.แล้วก็มีเงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ประมาณ 50,000 บาทนะคะแล้วก็เงินช่วยเหลืออื่นๆที่อย่างเช่นประกันชีวิตหรืออะไรแบบนี้ก็จะมีช่วยเหลืออยู่นะคะก
1: ็
0: เบื้องต้นก็จะประมาณศพละประมาณ1ล้านบาทนะคะเป็นแล้วก็ส่วนอื่นๆที่ท่านเป็นสมาชิกก็จะได้ตามสัดส่วนที่ท่านเป็นสมาชิกอย่างเช่นชปค.ชปส.แล้วก็ในส่วนของครูสภาก็ท่านที่เสียชีวิตคุณครูที่เสียชีวิตก็จะได้รับการเลื่อนเชิดชูเกียรตินะคะว่าเป็นครูทีละคุณนะคะที่ทำคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดินนะคะ
1: ค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการทำงานอย่างต่อเนื่องจนวันที่17คือวันจันทร์เนี้ยเทพศิรินนทบุรีจะเปิดเรียนเป็นวันแรกหลังจากเกิดเหตุการณ
0: ์
1: ทางกพฐ.เข้าไปร่วมกันหรือจัดระบบระเบียบความปลอดภัยอย่างไรเราจะมั่นใจได้อย่างไรเราให้เปิดด้วยสภาพการที่เปลี่ยนแปลงใหม่อย่างไรบ้างคะ
0: อ๋ออันนี้ขออนุญาตอัปเดตข่าวนิดนึงนะคะในเรื่องของการเปิดเรียนที่โรงเรียนนนทบุรีนะคะเราตอนนี้ทางเรียนแล้วก็ทางภาคีที่ได้เข้าไปประชุมกันเมื่อ2วันนี้เองนะคะไปประชุมกันก็จะมีนักจิตวิทยาฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าไปประชุมกันนะคะก็เลยยังไม่ให้เขาไปเรียนแบบออนไซต์นะคะใช้ว
1: ิ
0: ธีการเรียนแบบออนไลน์หรือว่าออนแฮนด์นะคะก็น่าจะประมาณเดือนอันนี้ขออนุญาตว่าน่าจะประมาณเดือนอีกประมาณเป็นเดือนนะคะถึงจะได้เข้าพื้นที่นะคะตอนช่วงนี้เรายังไม่อนุญาตให้ทางฝ่ายบ้านเมืองทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เนื่องจากว่าจะต้องมีการใช้พื้นที
1: ่หลักฐาน
0: ในการทำหาหลักฐานหลายอย่างนะคะประกอบแล้วก็อีกอันนึงก็ในเรื่องของนักจิตวิทยานะคะพวกเราก็ได้ประสานกับทางจุฬานี่แหละค่ะศูนย์จิตวิทยาของทางจุฬาเนี่ยค่ะจะลงไปช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กก่อนที่จะทำการเปิดเรียนนะคะซึ่งอันนี้วันเวลานั้นเรายังไม่ได้
1: ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะ
0: ที่พร้อมกันวันไหนนะคะซึ่งอันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับทางนักจิตวิทยาของจุฬานะคะในส่วนของวันเวลานี้ดิฉันจำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมนะคะก็ได้รับการรายงานจากทีมงานว่าจะขยายเวลาในการเปิดเรียนออกอีกไปอีกประมาณ1เดือนค่ะใช้วิธีการเรียนแบบออนไลน์หรือว่าใช้วิธีการแบบออนแฮนด์ค่ะหรือว่าออนดีมานด์อื่นๆนะคะค่ะ
1: ค่ะ ก็ถือเป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมีการจัดการที่ซับซ้อนตามมาและส่งผลกระทบวงกว้างในหลายเรื่องมากๆสำหรับกรณีเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นถูกไหมคะจนเราทราบว่าเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดทำให้ต้องนำเข้าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติความหมายที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเข้าไปเป็นวาระแห่งชาตินี้มีความหมายในทางปฏิบัติอย่างไรมีผลอย่างไรและจะนำไปสู่อะไรบ้างคะ
0: ในเรื่องของมาตรการยกระดับความปลอดภัยของสถานศึกษานะคะนี้มีอยู่เท่าที่เป็นข้อมูลก็คือมีอยู่ประมาณ7ขั้นตอนนะคะก็คืออันดับแรกเลยนะคะก็คือที่เราทำมาตลอดระยะเวลา2รัฐบาลชุดนี้นะคะก็คือการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิแล้วก็ความปลอดภัยสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะซึ่งอันนี้เรากำลังดำเนินการอยู่นะคะสถานศึกษาทุกแห่งนะคะจะต้องจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธินะคะแล้วก็รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลืออะไรพวกนี้นะคะดูแลเพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือครูบุคลากรแล้วก็ผู้ปกครองนะคะเป็นกลไกในการเยียวยาแล้วก็ลดปัญหาและที่สำคัญประการหนึ่งนะคะในการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยเนี่ยก็คือลดความเสี่ยงในเรื่องของพฤติกรรมในการนอกเรียนแบบนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอุปกรณ์นั้นมันก็จะมีถึงการดูแลเด็กแล้วก็เป็นกลไกในการเยียวยาแต่สำหรับพอเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเราก็ต้องมาเพิ่มข้อที่บอกว่าลดความเสี่ยงแล้วก็พฤติกรรมในการเรียนแบบนะคะซึ่งอันนี้เราก็ยังกำลังดำเนินการอย่างเมื่อวานนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารทุกแท่งนะคะของกระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมด่วนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเคลื่อนในการจัดตั้งศูนย์เนี่ยให้เรียบร้อยในมีผลทางกฎหมายทุกอย่างนะคะเพื่อให้เกิดความครอบคลุมแล้วก็สามารถที่จะมีผลในการใช้ให้ทันกับกรอบเวลาที่ตอนนี้สภาพสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมของเด็กหรือว่าครูผู้ปกครองทุกคนกำลังรอคอยนะคะ
1: ค่ะข้อแรกนี่นะสำคัญมากขออนุญาตนิดเดียวศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพแล้วความปลอดภัยในสถานศึกษาเนี่ยทุกโรงเรียนทุกสถานศึกษาต้องตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรื่องนี้แล้วความพร้อมในเชิงบุคลากรนักจิตวิทยามีพร้อมแล้วหรือคะ
0: เรียนอย่างนี้นะคะในการมีศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อันนี้มันไม่ได้เพิ่มเรื่องบุคลากรนะคะซึ่งอันนี้คุณครูที่ทำหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนก็คือผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยโดยหน้าที่ของเขาก็คือดูแลช่วยเหลือเด็กอยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่ได้เพิ่มภาระนะคะเพียงแต่ว่าเรามีข้อกฎหมายในการที่จะไปคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะว่าคุณมีหน้าที่ในการทำงานตรงนี้ได้ในการตัดสินใจมีอำนาจในการตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์หรือว่าปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะพอเนี้ยในโรงเรียนก็จะมีคนที่คอยดูแลโรงเรียนอยู่ก็คือเขตพื้นที่ก็จะมีสปท.ดูแลสปท.ก็จะมีกระทรวงดูแลซึ่งอันนี้เราจะทำงานเป็นสเต็ปลงไปเพื่อให้การเกิดการเขาเรียกว่าเกิดทันเหตุการณ์นะคะแทนที่จะรอโรงเรียนรายงานมาที่กระทรวงหรือว่าสปท.เลยแบบนี้มันก็อาจจะเกิดความล่าช้าหรือว่าลงไปไม่ทันเหตุอะค่ะก็เลยให้ทุกโรงเรียนนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของสถานศึกษานะคะค่ะ
1: จัดการกันเองนะคะเนี่ยอันนี้ขั้นตอนแรกต่อไปค่ะขั้นตอนที่2เลยค่ะ
0: ค่ะขั้นตอนที่2ก็คือการจัดทําแผนแล้วก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะคะซึ่งอันเนี้ยทุกโรงเรียนนะคะก็ทำนะคะก็ทำอยู่อย่างเช่นแผนอันนี้ซ่อมสู้อะไรพวกนี้ซึ่งเป็นร่วมงานกันกับทางตำรวจเนาะซึ่งอันนี้นะคะเป็นคำง่ายๆสั้นๆที่เด็กทุกคนนะคะสามารถที่จะทำได้เหมือนอย่างที่เหตุการณ์ที่นนทบุรีที่เราเห็นตามคลิปนะคะเขาก็ใช้หลักการหนีซ่อมสู้นะคะซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะยกระดับให้เขาเรียกว่ามีการสื่อสารการให้เกิดความเข้าใจวิธีการแล้วก็จะมีการซักซ้อมจากการที่เรามีความเขาเรียกว่าก่อนเปิดเทอมจะต้องมีการซักซ้อมแผนหนีซ่อนสู้หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจากการที่อันนี้เราอาจจะเพิ่มความถี่นะคะจากการที่เทอมละครั้งก็อาจจะเป็นเดือนละครั้งแบบนี้นะคะเพิ่มแล้วก็ในเรื่องของดูแลเขาเรียกว่ามีการคัดกรองนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าดูแลว่าจะดูอุปกรณ์ที่อาจจะเป็นอันตรายอย่างเช่นก่อนเข้าโรงเรียนหรือว่าอันนี้อาจจะมีการเ พิ่มโรงเรียนที่มีศักยภาพก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของเครื่องสแกนอาวุธหรือว่าโรงเรียนที่ไม่สามารถที่อาจจะใช้เครื่องมือที่ลดหลั่นลงมาหรืออาจจะใช้วิธีการเขาเรียกว่าใช้วิธีการตรวจนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นแค่อีกระดับหนึ่งนะคะอีกระดับหนึ่งที่สามารถจะลดปัญหาความรุนแรงนี้ได้นะคะและที่สำคัญก็คือในเรื่องของการซักซ้อมแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็มีการปกป้องในเรื่องของจิตใจของเด็กด้วยนะคะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนั่นคือมาตรการที่สองที่ต้องดำเนินการเจอทำแผนเผชิญเหตุค่ะต่อเนื่องเลยค่ะ
0: มาตรการที่3นะคะมีระบบดูแลช่วยเหลือนะคะโดยในเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็พัฒนาครูแม่แนวนะคะก็สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลสุขภาพจิตนะคะแล้วก็คัดกรองมีการช่วยเหลือประสานงานกับบุคลากรด้านจิตวิทยานะคะบำบัดเยียวยาอย่างรวดเร็วแล้วก็เหมาะสมและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือพัฒนาครูทุกคนนะคะพัฒนาครูทุกคนนะคะแล้วก็ให้เป็นแล้วก็ครูที่ปรึกษาเนี่ยนะคะร่วมเขาเรียกว่ามีการปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นก็คือให้ความรู้ในเรื่องของจิตวิทยากับครูทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องจบวิชาเอกแนะแนวหรือว่าอะไรเราใช้การวิธีการพัฒนาเขาเลยอาจจะมีชั่วโมงในการพัฒนาในเรื่องของการร่วมมือกับทางสายจิตวิทยานะคะเพื่อที่จะให้ครูทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นครูแนะแนวได้นะคะค่ะ
1: ค่ะอีก 2-3 นาทีสุดท้ายอีก4มาตรการเชิญค่ะ
0: แล้วก็มาตรการที่4นะคะบูรณาการร่วมงานกับหน่วยงานอื่นนะคะซึ่งอันนี้พวกเราทำอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะอย่างที่ได้นำเรียนมานะคะก็คือขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะด้วยความฉับพลันแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่อันนี้ก็ที่สำคัญที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือผู้ปกครองก็ต้องร่วมสังเกตการด้วยนะคะเปิดพื้นที่นะคะให้สถานศึกษาในสถานศึกษาเนี่ยนะคะให้ผู้ปกครองนะคะให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตแต่ก่อนเราก็อาจจะปิดพื้นที่สำหรับไม่ให้ผู้ปกครองเข้าไปเข้าไปในสถานศึกษาแต่ตอนนี้เราถือว่าเป็นผู้ปกครองก็คือจะต้องมีส่วนในการที่จะเข้าไปร่วมสังเกตการด้วยเนี่ยแล้วก็เพื่อเป็นหลักประกันแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนะคะและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการสร้างความตระหนักนะคะที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างเช่นการหลักการหลีกเลี่ยงความรุนแรงหลักการจัดการวิธีการขจัดความขัดแย้งในสถานในความคิดบ้างในสถานศึกษาบ้างหรือก็ขัดแย้งในเรื่องของบุคคลนะคะแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการขจัดเรียกว่าสร้างความตระหนักด้วยการใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็มันบางทีครูก็อาจจะมองว่ามันเป็นภาระที่ต้องครูแต่จริงๆแล้วนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยหรือว่าสร้างความสร้างสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยแท้จริงแล้วก็คือจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งครูผู้ปกครองผู้บริหารแล้วก็นักเรียนด้วยนะคะซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้เพิ่มภาระงานครูแต่อย่างใดนะคะ
1: ได้
0: แล้วก็อีกประการสุดท้ายก็คือสถานศึกษาจะต้องเป็นเขตปลอดภัยอย่างแท้จริงนะคะก็คือห้ามพกพาอาวุธวัตถุอันตรายโดยเด็ดขาดซึ่งอันเนี้ยนะคะเราสามารถสั่งการได้ทันทีเลยนะคะ
1: เรา
0: สามารถที่จะเอาอาวุธหรือว่าวัตถุอันตรายใดๆเข้าไปในสถานศึกษาเลยนะคะแล้วก็ตรวจสอบบุคคลแล้วก็สิ่งของก่อนที่จะเข้าไปในสถานศึกษาซึ่งอันเนี้ยนะคะหลายโรงเรียนก็ให้ความเขาเรียกว่าให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งยวดเลยนะคะคือไม่สามารถที่จะก่อนที่จะเข้าไปก็ต้องแสดงตัวตนนะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงนะคะ
1: แล้วก็เป็นทั้ง7มาตรการที
0: ่มีแผนรับมือเห็นเมื่อมีเหตุฉุกเฉินแล้วก็และที่สำคัญสุดท้ายเลยนะคะก็คือสามารถสั่งปิดได้ตามความจำเป็นเหมือนอย่างวันนี้นะคะก็มีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงหลายจุดนะคะอย่างเช่นที่ประจวบคีรีขันธ์หรือว่าที่สมุทรปราการอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะสั่งปิดได้โดยทันทีนะคะโดยที
1: ่
0: ไม่ต้องรอให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยเป็นคนสั่งนะคะซึ่งอันนี้สามารถทำได้โดยทันทีแล้วก็สมควรเขาเรียกว่าใช้ดุลพินิจแล้วก็
1: เข้าใจค่ะเอาละค่ะก็ถือว่านี่คือมาตรการทั้งหมด7มาตรการที่ออกมามีผลทันทีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเราคงติดตามประเมินผลในการดำเนินการต่อไปนะคะท่านผู้ช่วยคะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ช่วยเลขากพฐ.นะคะดร.อรุณีจิระมหาสารที่ให้เกียรติกับเราวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการนะคะวันจันทร์พบกันวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวี